0: ก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเมียนมานะคะแล้วเราจะได้พบกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะสัปดาห์นี้คือเรื่องของราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมานะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของผลไม้กันนะคะแล้วก็คุณกฤตวันนี้ก็มีของรางวัลและคำถามมาฝากเช่นด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับว่าของฝากในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคำถามเดี๋ยวคุณลิซ่าบอกเบอร์ SMS ซะหน่อยละกัน
0: นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนได้เลยนะคะ4689399นะคะจะเป็นช่องทางในการร่วมสนุกกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะพูดคุยทักทายกันนะคะก็สามารถติดตามได้แล้วก็พูดคุยทักทายกันหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะ Page Mcot News FM 100.5 ซึ่งตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะทาง Line Official @Mcot News ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทาง TikTokคลื่นข่าว Mcot News ด้วยค่ะ
1: ครับพอพูดถึงเรื่องของ AI นะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดอยู่คำหนึ่งว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนไม่ได้เข้ามาฟังนะช่วงที่แล้วนะก็คือคุณสุวัตราเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวที่รายงานมาจากประเทศจีนก็บอกว่าจีนกำลังจะทำเป็นการเหมือนการจัดระดับนะครับคล้ายๆกับเหมือนฉลากประหยัดไฟเบอร์5ของเราก็มาดูกันว่า AI เนี่ยมีความฉลาดแค่ไหนก็มี5ระดับด้วยกันนะตั้งแต่พื้นฐานเลยจนถึงระดับที่5ที่สามารถจะตัดสินใจสามารถที่จะรู้จักไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็สามารถที่จะจัดแจงต่างๆได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันเพราะว่า AI ของประเทศจีนก็ถือว่าก้าวกระโดดไปอย่างมากแต่นะผมก็บอกว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของ human in the loop human in the loop แปลว่าอะไรนะฮะก็คือมันจะต้องมีมนุษย์เข้าไปอยู่ในการทำงานการตัดสินใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ AI เนี่ยนะครับทำไปทุกอย่างเลยตามที่เขาอยากจะทำนะแล้วก็ไม่ได้มีคนเนี่ยเข้าไปคัดกรองหรือไปอะไรเลยเพราะมันเกิดปัญหานี้นะครับล่าสุดนะไม่รู้ว่าคุณลิซ่าคุณผู้ฟังเคยได้เห็นข่าวนี้ไหมครับคือ Starbucks ที่ญี่ปุ่น Starbucks Korea ครับถูกแบนนะครับอย่างเรียกว่าใหญ่โตเลยแล้วก็ทำให้ทาง CEO เนี่ยต้องประกาศลาออกเลยนะครับวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการเปิดตัวแก้วทัมเบลอร์แก้วทัมเบลอร์ก็คือคุณผู้ฟังนึกถึงแก้วดูดน้ำนะฮ
0: ะ
1: คุณลิซ่าก็น่าจะมีเยอะเน
0: า
1: ะ
0: แก้วที่ดื่มน้ำเย็นนะคะกาแฟเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
1: หรือว่าใส่น้ำร้อนก็ได้เขาเรียกทัมเบลอร์นะครับปรากฏว่าวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดแคมเปญขายทัมเบลอร์รุ่นใหม่นะครับในชื่อว่าตัวทัมเบลอร์รุ่นใหม่นี่ชื่อว่าแทงเดย์นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีคำในภาษาเกาหลีเนี่ยที่จะเป็นสโลแกนนะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าวันที่18พฤษภาคมเนี่ยจริงๆแล้วน่ะในประเทศเกาหลีเนี่ยมันเป็นวันครบรอบเหตุการณ์นะครับกวางจูอัพไรซิ่งในปี1980ที่กองทัพเกาหลีใต้เนี่ยใช้รถถังภาษาอังกฤษคือคำว่าแทงนะครับและเฮลิคอปเตอร์น่ะปราบประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยเสียชีวิตเนี่ย165รายนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอ้ตัวชื่อสโลแกนเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะในชื่อสโลแกนเนี่ยนะครับมันไปพ้องกับคดีนะครับพักจองชอยนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่ตำรวจอ้างว่าเสียชีวิตเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันไปพ้องเสียงกับคำว่าการทรมานนะคือทั้งหมดเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยนะครับเอางี้แบบพูดแรงกระเพื่อมก่อนมันแรงขนาดที่ว่า CEO ของ Starbucks เกาหลีเนี่ยนะครับ Starbucks Korea เนี่ยถูกปลดนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับประธานกลุ่มบริษัทที่ดูแล Starbucks ที่เกาหลีต้องออกมาโค้งนะครับขอโทษประชาชนด้วยตัวเองพนักงานทีมแคมเปญการตลาด5คนถูกปลดนะครับแล้วก็ตำรวจสอบสวนหลังจากครอบครัวของเหยื่อนะจากกวางจูอัพไรซิ่งเนี่ยเข้าแจ้งความยอดขาย Starbucks ตกฮวบรัฐบาลนะครับห้ามหน่วยงานทั้งหมดนะฮะใช้สินค้าหรือว่าร่วมงานกับ Starbucks เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเมืองกวางจูซึ่งเป็นเมืองที่เกิดเหตุอัพไรซิ่งเนี่ยนะครับยกเลิกกิฟต์การ์ดทั้งหมดนะครับที่มีของ Starbucks นะครับโอ้โหคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็คนทั่วทั้งประเทศเกาหลีเนี่ยแบนสตาร์บัคส์หมดเลยทีนี้การสอบสวนภายในนะฮะของบริษัทแม่ของเขาเนี่ยนะครับก็พบว่าพนักงานเนี่ยนะครับไปใช้ Generative AI เนี่ย ให้เหมือนก็โยนไปอ่ะคุณลิซ่าอ่ะเดี๋ยววันที่18พฤษภาช่วยคิดแคมเปญให้หน่อยสิแคมเปญที่มีความเชื่อมโยงอ่ะแล้วก็เล่นคำอะไรให้หน่อยปรากฏว่านะครับตัวของ AI เนี่ยก็เลยไปเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าตัว Tumblr เนี่ยกับตัวคำที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยมันเป็นคำที่ใกล้เคียงกันก็เลยคิดเป็นคำนี้ขึ้นมาโดยที่อันเนี้ยครับทำให้เห็นว่ามันขาดอยู่2 อย่างก็คืออันที่1คือ Human in the Loop นะก็คือว่าคือตัว AI เนี่ยเนื่องจากเป็น AI ที่ถูกเจนโดยชาติตะวันตกคนตะวันตกเขาก็เลยไม่เข้าใจเรื่องของ sensitivity อ่ะหรือความอ่อนไหวกับเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องคำพ้องหรืออะไรแบบเนี้ยนึกออกมั้ยฮะเขาก็เลยไม่ได้มีการเรียกว่า sensitive พอที่จะจับเรื่องพวกเนี้ยก็เลยปล่อยออกมาแต่มันเป็นสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือคุณลิซ่าคือปล่อยออกมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะกระบวนการอนุมัติแคมเปญแบบนี้ต้องผ่านถึง4ชั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเลยมองว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดคือ AI governance AI governance ก็คือว่าคุณไม่ได้มีการกำกับดูแลคุณปล่อยให้ AI ทำงานเขาเชื่อว่าแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตัวพนักงานเองก็ปล่อยไม่ได้ดูปล่อยเชื่อ AI ไงปล่อยให้ AI ทำไปเสร็จปุ๊บพอ endorse หรือว่ายื่นมาครับให้เจ้าพนักงานหรือว่าระดับขั้นที่สูงกว่าดูก็ไม่ได้เปิดแฟ้มดูไม่ได้เปิดไฟล์งานดูก็ approve กันมาเรื่อยๆนะซึ่งโดนกระบทอ่ะคือเขาบอกว่า approve 4ขั้นมีตั้งแต่ทีมเบื้องต้นหัวหน้าทีมหัวหน้าฝ่ายจนถึง CEO ไม่มีใครหยุดเลย
0: โอ้นะ
1: ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือ systematic governance failure ก็คือว่ามันผิดพลาดทั้งระบบนะฮะด้วยเหตุนี้ครับมันถึงกลับมาที่คำถามที่เราคุยสืบเนื่องมาจากที่คุณโบสวัตราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือถึงแม้ว่า AI จะชาญฉลาดเนาะแล้วก็จะปล่อยให้เราคิดอะไรแทนเราอะไรหลายอย่างรู้ใจเราหมดนะฮะเอาไลฟ์สไตล์เราไปข้อมูลเราไปหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่มี human in the loop อ่ะไม่มี human oversight นะครับไม่มีแบบมนุษย์พลอยไปดูแลมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
0: นะแต่ว่าจริงๆมันก็มี human in the loop แต่ว่าอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะไม่ได้ pay attention human อาจจะไม่ได้ใส่ใจมากพอหรือเปล่านะพอผ่านตั้งกี
1: ่ระดับใช่ก็เป็นเรื่อง governance ด้วยไงคือมันมีหลายมิติครับคือเรื่องนี้ผมว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากก็คือว่ามันมีทั้งเคสของอันที่หนึ่งคือเราจะไว้ใจ AI ได้แค่ไหน AI เนี่ยไม่ได้รู้ทั้งหมดนะอย่างเงี้ยเขาไม่มี cultural sensitivity เนาะหรือว่าบางกรณีอย่างผมเนี่ยจริงๆช่วงนี้ผมอบรมเรื่องของการเขียนงานวิจัยด้วย AI อยู่นะการเอา AI มาใช้พูดผิดไม่ใช่เขียนงานวิจัยด้วย AI เอา AI มาใช้ในกระบวนการวิจัยนะคะให้เขาเขียนทั้งหมดไม่ได้นะครับก็เลยมีอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหามากก็เรียก hallucination หรือว่าภาษาถ้าทั่วไปก็คือหลอนน่ะอย่างเช่นเราบอกว่าให้เขาเนี่ยสมมุตินะเราบอกว่าเขียนงานวิจัยให้หน่อยสิแล้วก็ให้มันดูน่าเชื่อถือเขาก็จะไปอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มันดูน่าเชื่อถือโอ้ citation ดูเขียนอ้างอิงดีเลยนะถ้าเราไม่มีการ oversight เลยเราปล่อยไปเลยครับเราก็จะตีพิมพ์ทั้งอย่างนั้นเลยแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูอะครับไอตัวอ้างอิงตัวเนี้ยมั่วขึ้นมาคุณลิซ่าคือทำเหมือนมีที่มาที่ไปทำดูหูดูเนียนมากเลยแต่จริงๆอะพอเช็คไปแล้วไม่มีเนี่ยแหละคือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของ AI คือเขาพยายามจะเอาใจคนใช้ไงพยายามที่จะ please คนใช้อะมันก็เลยเป็นปัญหานี้ขึ้นมานะฮะก็คือยังไว้ใจไม่ได้นะครับ AI อะนะฮะ
0: จริงๆมันก็ไม่ควรจะไว้ใจแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องมาเช็คดูมาตรวจสอบนะคะก็มี human in the loop อย่างที่อาจารย์เจตบอกไปก็คือต้องมีมนุษย์เนี่ยแหละคอยเช็คคอยตรวจอีกทีนึงAI สามารถที่จะช่วยทำให้ทำงานได้อาจจะเร็วขึ้นนะคะหรืออาจจะช่วยในบางส่วนได้แต่อยากให้มันทำงานแทนเราไปเลยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวตรงนี้ขอพูดถึงหัวข่าวนิดนึงนะครับเขาก็บอกว่า Starbucks Korea saw a very significant dropนะฮะ sales drop นะ after tank day ก็คือว่าตั้งหลังจากที่มีแคมเปญ tank day ไปนะครับก็คนเกาหลีใต้โกรธมากนะครับก็เป็นปัญหาที่ทาง Starbucks เกาหลีจะต้องเร่งแก้ไขวิกฤตครั้งนี้โดยด่วนเลยครับ
0: นะคะคุณเอริยาน่านะคะก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเพิ่งรู้ที่มาที่ไปของการลาออก CEO Starbucks ของเกาหลีนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เจ
1: ตเป็นข่าวใหญ่แต่ว่าต้องอาจจะต้องใช้เขาเรียกรายการประมวลแล้วก็ดูมันต้องเล่ายาวนิดนึงนะเพราะมันมีเรื่องจุดหลายจุดเลยที่มันเป็นเรื่อง cultural sensitivity ด้วยนะครับ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมคะอาจารย์เจตคะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาทานผลไม้เมียนมากันครับ
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิต

0: ที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกลุ่มมนุษย์อาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับอ่ะคุณลิซ่าวันนี้หัวข้อเป็นอะไรครับ
2: นะคะไปดูเรื่องของราชาผลไม้นะคะสายพันธุ์เมียนมากันนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤต
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
1: ครับวันนี้หัวข้อเป็นราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมาแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยนะฮะว่าสายพันธุ์อะไรผลไม้อะไรก่อนอื่นคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
2: แต่ละค่ะของรางวัลไม่ใช่ผลไม้นะคะแต่เป็นอาหารน่าทานมากเลยนะคะคุณกฤต
4: ครับผมอาหารเป็นข้าวหมกไก่นะครับของเมียนมาหรือว่าเรียกว่าดานเป้าดานเป้านี่เป็นอาหารที่ยอดนิยมของเมียนมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่างานบุญงานบวชงานอะไรต่างๆนะครับก็เลี้ยงกันดานเป้าแม้กระทั่งงานแต่งงานก็ยังเลี้ยงดานเป้านะครับก็ครั้งนี้เนี่ยบรรจุกระป๋องมานะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับมีทั้งหมด3กระป๋อง3รางวัลนะครับคำถามนะครับทุเรียนพื้นเมืองที่เมียนมาเนี่ยเขาปลูกมากันที่รัฐฉานไอ้รัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐนาวซีและรัฐพะโคเนี่ย
1: ครับ
4: มีปลูกที่ไหนอีกนะครับรัฐไหนอีกนะครับก็มี A รัฐฉาน B รัฐมอญครับก็ประมาณนี
2: ้ขออนุญาตทวนคำถามกับกติกาการร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะทุเรียนพื้นเมืองของเมียนมานะคะนอกจากมีการปลูกมากในเขตกะเหรี่ยงนะคะตะนาวสีและพะโคนะคะยังมีปลูกที่รัฐไหนอีกนะคะ A คือรัฐฉาน B คือรัฐมอญนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่แล้ว
1: ไม่ได้เฉลยไปนิดๆแล้วใช่ไหมครับ
4: ไม่ละครับไม่หลุดปาก
1: ครับนะฮะมาอะไรเป็นผลไม้ของเมียนมาที่ถือว่าเป็นราชาผลไม้ของเขาครับ
4: ครับผมก็ทุเรียนนั่นแหละครับนะครับ
1: โอ้แต่ผมไม่ค่อยคือนึกถึงภาพทุเรียนเมียนมาผมไม่ได้อยู่ในหัวนะว่าแบบมันมันเขามีสายพันธุ์เยอะแม้แต่ก็น่าจะเยอะอยู่นะ
4: 60กว่าสายพันธุ์ครับอาจารย
1: ์ครับก็เยอะนะครับ
4: ก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเวียงจันทน์มาจากก็ไปประชุมของGMS Agriculture นะครับจัดโดยทาง ADB หรือว่า Asian Development
1: Bank
4: ครับก็มีการพูดถึง agriculture แน่นอนแหละมันต้องมีทั้งสินค้าเกษตรพื้นบ้านแล้วก็เกษตรพื้นฐานแล้วก็เกษตรที่เป็นส่วนของผลไม้ผมก็ยกโมเดลของดูเรียนนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนิดนึงก็จริงๆทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีเฉพาะเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าประเทศที่อยู่ในแถบเดียวกันกับเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเนี่ย

0: แทบจะทุกประเทศนะครับก็มีทุเรียนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอย่างที่เราทราบก็คือที่ดังมากๆก็ทุเรียนของมาเลเซียมูซังคิง
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆอินโดนีเซียก็มี
1: ฮะ
0: ฟิลิปปินส์ก็มีเวียดนามก็มีลาวก็มีแล้วก็แม้กระทั่งในเมียนมาก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างถ้าพวกเราใครก็ตามนะครับเป็นพวกทุเรียนเลเวอร์เนี่ยถ้าออกไปต่างประเทศในช่วงของเมษาถึงสิงหาเนี่ยลองทานทุเรียนดูนะครับเพราะว่าทุเรียนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความโดดเด่นที่แตกต่าง
1: ไม่เหมือนกันเลยเนาะครับ
0: ไม่เหมือนกันครับแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยอย่างเช่นบูไนเนี่ยอาจารย์บูไนเนี่ยทุเรียนของเขาเนี่ยพันธุ์ดั้งเดิมของเขาก็คือทุเรียนนียักษ์เนี่ยสีเขาจะออกส้ม
1: ๆ
0: นะบางลูกก็ออกมาเป็นสีแดงเลยนะครับ ที่แปลกตาแปลกใจมากแต่เนื้อก็โอเคเนื้อก็ใช้ได้นะรสชาติก็ดีเพราะว่าน้อยถ้าคนมีเบาหวานเนี่ยทานตรงนี้ก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นัก
1: ไม่ค่อยหนักไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่ามีน้ำตาลนะไม่ค่อยหนักนะใช้คำนี้นะ
0: มันไม่หนักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุเรียนของบูไนเนี่ยลูกมันจะเล็กอาจารย์ลูกมันจะกลม
1: เนื้อมันจะน้อยไหมล่ะครับ
0: เนื้อมันจะแน่นครับเม็ดมันจะรีบแต่ว่าก็โอเคเลยล่ะนะครับแล้วก็ใช้ได้หรือว่าทุเรียนของมูซันคิงคือไม่ต้องโฆษณาละเพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกแล้ววันนี้ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ของเมียนมาเองก็มีนะครับของเวียดนามเนี่ยก็สมัยก่อนเนี่ยผมไปอยู่ไปเริ่มเข้าไปเวียดนามใหม่ๆช่วง1985เนี่ยก็ทุเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ไฮคลาสมากครับทุกคนอยากจะกินอยากจะอะไรก็ต้องมาต้องคนที่มีตังค์ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่าลีเสานะลีเสาก็คือnumber 6ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ทุเรียนลีเสาของเขานี่ก็เนื้อจะเหลืองทองแล้วก็เนื้อก็จะหอมนะครับหวานหอมแต่ว่าเขาจะออกคล้ายๆกับเนื้อที่มันยังไงอ่ะเหมือนทุเรียนป่านะครับอาจารย์
1: ครับ
0: ทุเรียนมูซันคิงนะครับแล้วก็เนื้อมันจะเละๆนะครับแล้วก็หวานหวานติดขมเลยล่ะครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกพันธุ์นึงที่เขานิยมกันก็คือซินซางนะครับซินซางดูเรียนเนี่ยนะครับเขาเรียกที่นั่นเขาเรียกว่าเสาเรียนนะครับภาษาของเวียดนามเขานะครับก็เป็นพันธุ์ที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่รายได้ปานกลางนะครับเพราะว่าก็ไม่แพงเหมือนกับลีเสานะครับลีเสาต้องแพงหน่อยนะครับฟิลิปปินส์ก็มีนะครับฟิลิปปินส์นี่ก็พันปูยับเนี่ยก็เป็นพันธุ์ที่เขาเป็นสินค้าส่งออกของเขานะครับใครที่ไปอเมริกานะครับก็จะเคยเห็นนะครับทุเรียนที่มาจากฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาจะใช้เป็นโฟเซนไปที่อเมริกาแข่งกับทุเรียนไทยแต่ว่าของเขาราคาเขาจะถูกกว่าของเราเนื้อก็จะออกสีเหลืองๆอมส้มบางทีก็ออกมาในสีแดงสีเหลืองเข้มๆนะครับแล้วก็มีครีมมี่มากนะครับทุเรียนพันธุ์ของฟิลิปปินส์เขาเนี่ยผมก็เคยทานนะครับเขาหวานมันเข้มข้นนะครับอร่อยเป็นสินค้าส่งออกของเขาทีเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีของอินโดนีเซียอินโดนีเซียบาวเวอร์นี่ก็ใช้ได้นะครับก็ถ้าใครลองไปอยู่ที่จาการ์ตาหรือว่าอยู่ที่ในอินโดนีเซียเนี่ยลองซื้อทานดูนะครับเขามีอยู่หลายพันทีเดียวนะครับอีกพันหนึ่งที่จะขอแนะนำก็คือเปอร์ลุกนะครับเปอร์ลุกนี่ก็ใช้ได้ทีเดียวแต่นี่พันบาวเวอร์ของเขานี่ก็คือเขาบอกว่าเป็นหมอนทองอินโดนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครตั้งหมอนทองอินโดอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อแล้วก็ลูกมันใหญ่เนื้อมันหนาแล้วก็ออกเนื้อก็ออกสีส้มทองเล็กๆนะครับก็ออกเป็นคล้ายๆส้มทองนะครับแล้วก็อร่อยใช้ได้ทีเดียวนะครับส่วนในประเทศเมียนมาเนี่ยในอดีตนะครับ30กว่าปีก่อนเนี่ยมันมีแต่ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็นลูกเล็กๆนะครับแล้วก็ขายกันเนี่ยไม่ได้ขายกันเป็นกิโลนะฮะอาจารย์ขายว่ากันเป็นลูกนะครับแล้วก็ตอนหลังๆมาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิชาการด้วยนะฮะท่านเป็นสัตวแพทย์

0: แล้วก็ไปอยู่ที่นั่นก็คืออาจารย์ชัยนรงค์เนี่ยท่านก็นําทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีเข้าไปปลูกในยาวดีนะครับก็พอจะมีออกมาปัจจุบันนี้ก็30 ปีมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ท่านก็ได้จากไปแล้วนานแล้วนะครับเกือบ20

0: ของเมียนมาเลยนะครับพันธุ์นัมเบอร์ทูเนี่ยเป็นลูกไม่ใหญ่มากนะเล็กๆแต่หวานปนหวานรสชาติมันจะหวานปนขมนิดๆเหมือนมูซันคิงนะครับเขาชอบทานเล็กๆเละๆนิดๆแต่ว่าที่มันดีเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้นัมเบอร์ทูของเขาเนี่ยมันดีเพราะมันมีน้อยนะครับเพราะว่ามันมาจากมันมาไกลนะครับแล้วก็มันอยู่ที่เมืองบูดองนะครับบูดองนี่ก็ปลูกได้ที่เดียวนะครับแล้วก็มีอยู่ใกล้ๆกันกับเมืองไคมาลองเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันทั้งสองเมืองนี้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ผลิตของทุเรียนพันธุ์นัมเบอร์ทูของเมียนมาแล้วก็มันจะต้องขนส่งเข้ามาสู่ย่างกุ้งเนี่ยระยะทางมันไกลนะครับมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันก็เป็นแรไอเทมนะครับพอมาถึงแถวไชน่าทาวน์ปุ๊บก็คนจีนหรือว่าคนผู้มีงานจะกินทั้งหลายในเมียนมาก็จะแย่งซื้อกันราคาแพงมากอาจารย
1: ์ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณสัก5-6ปีก่อนเนี่ยผมซื้อเนี่ยเข้าไปในท้องตลาดไปซื้อเนี่ยนะครับเราก็อยากกินเนาะอย่างนี้คิดถึงบ้านเห็นทุเรียนก็อยากไอเรามันดูเรียนเลเวอร์อยู่แล้วนะครับก็ไปที่ไหนก็ชอบกินนะครับเห็นทุเรียนแล้วอยากกินก็ซื้อลูกไม่ใหญ่มากนะครับลูกขนาดกลางๆสัก800กรัมน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าลูกมันไม่ใหญ่ก็ทุเรียนที่ผมซื้อเนี่ยลูกหนึ่งก็300บาทนะครับประมาณเกือบๆ300บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับถือว่าแพงมากแต่ก็ต้องกินนะครับเพราะว่าคิดถึงบ้าน
1: ครับ
0: รีบมากินนะครับตรงนี้มันคิดถึงนะครับมันก็คล้ายๆกับไอ้หลงลับแลหลินลับแลของอุตรดิตถ์นะอาจารย์เคยทานบ้าง
1: ยังไม่เคยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต้อง
2: หาทานอร่อย
1: เป็นไงฮะ
0: อร่อยลิซ่าเคยแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะลิซ่าก็คอทุเรียนอยู
0: ่
2: ค่ะ
0: คอทุเรียนอยู่เนาะแล้วก็ยังมีก็อย่างเหมือนกับเขาจะขายกันเหมือนทุเรียนเมืองนนท์นะครับอาจารย
1: ์
0: คือที่เมียนมานี่ก็ว่ากันเป็นลูกทุเรียนเมืองนนท์ของเราก็ว่ากันเป็นกระจาดหนึ่งสามลูกอะไรกี่ร้อยกี่พันเดี๋ยวนี้มันเป็นพันแล้วนะครับสมัยก่อนก็หลักร้อยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแรเทมไปแล้วนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับลักษณะเดียวกันแต่ในของเมียนมาเองเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามจะผลักดันให้ทุเรียนเนี่ยมาเป็นสินค้าส่งออกเพราะเขาเห็นเราเนี่ยส่งสินค้าส่งทุเรียนเข้าสู่ประเทศจีนเพราะจริงๆต้องบอกว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คืออยู่ที่ประเทศจีนนั่นแหละนะครับของสำหรับทุเรียนเพราะของเราเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะเราจะเห็นรถขนส่งทุเรียนนะครับจากจันทบุรีบ้างระยองบ้างนะครับลงต่างๆเนี่ยเข้าสู่ไปทางประเทศลาวไปที่ข้ามท่าเรือที่นครพนมนะครับแล้วก็ข้ามไปที่ปากแพรแล้วก็ตรงเข้าไปที่หลักซาวแล้วก็ข้ามไปจุงตําวิ่งผ่านเวียดนามแล้วจากเวียดนามก็เข้าสู่ประเทศจีนทางด้านกวางสีนะครับที่เมืองที่ผู้ใจทั้งแต่นั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามเองเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่ได้ส่งออกทุเรียนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เริ่มปลูกทุเรียนกันเยอะขึ้นแล้วนะครับถ้าไปแถวขันเธอเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาเอาไอ้ต้นทุเรียนเก่าที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็เริ่มเอาทุเรียนหมอนทองเรานะครับไปขยายพันธุ์นะครับก็ปลูกกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ทุเรียนในอดีตเนี่ยขายกันเนี่ยมันจะมีแต่พันธุ์ดั้งเดิมทั้งนั้นนะครับสำหรับเวียดนามเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยก็มีหมอนทองเข้าไปผสมพันธุ์แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพันเดียวกันและปลูกที่เดียวกัน
1: เหมือนก
0: ันที่อื่นมันจะเหมือนกับของเรามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยทุเรียนหมอนทองของอุตรดิตถ์หรือว่าของทางฝั่งของทางใต้นะครับเพราะว่าเราก็เรียกว่าทุเรียนใต้เนี่ยยังไงก็สู้ทุเรียนจันไม่ได้หรือว่าทุเรียนนนเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทุเรียนนนนี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะว่าเป็นเพราะว่าแรเทมแต่ผมเชื่อว่าความโดดเด่นของเนื้อหรือว่าความโดดเด่นของรสชาติเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของเวียดนามเนี่ยเขาก็เอาหมอนทองไปปลูกกันเยอะนะครับแล้วก็เราแถวคันเธอหรือว่าโอโม่ทั้งนี้นะครับถ้าวิ่งเข้าไปเนี่ย ริม

0: ข้างทางเนี่ยเขาก็จะปลูกทุเรียนกันเยอะมากอย่างที่เคยหลายปีก่อนเคยเล่าให้ฟังว่าพาธกส.ไปเที่ยวไปดูงานเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งผ่านนะทุเรียนสวนทุเรียนเขาสวนทุเรียนเขาแปลกไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยปลูกในพื้นที่ราบนะครับแล้วก็ปลูกในลักษณะคือต้องให้น้ําใช่ไหมครับแต่ทุเรียนเวียดนามเนี่ยเขาขุดร่องนะครับยกร่องนะครับแล้วก็ปลูกในบนยกร่องแล้วก็ในร่องก็มีน้ําตลอดนะครับเพราะว่าของเขาน้ําก็ดีเพราะว่าทั้งแถบคันเธอแถบทางฝั่งนี้เนี่ยแม่น้ําก้าวสายของแม่น้ําโขงเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นทําให้น้ําเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีนะครับทําให้การปลูกของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับส่วนในประเทศลาวเองเนี่ยนะครับก็มีทุเรียนนะครับแล้วก
1: ็
0: ทุเรียนในลาวเนี่ยก็คนทั้งคนจีนนะครับที่เข้ามาปลูกกันเป็นหลายๆพันเอเคอร์นะครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของเวียดนามนะเจ้าพ่อเกษตรอย่างมิสเตอร์ดึกเจ้าของของยะลาเนี่ยก็เข้ามาทำปลูกทุเรียนเป็นล้ำเป็นเลยนะครับในทางฝั่งของใต้ของเวียดนาม
2: ก็คือทางเมียนมาเองก็มีเช่นเดียวกันนะนะครับแล้วเฉลยนิดนึงครับ
0: ครับผมทุเรียนที่ปลูกมีอีกรัฐหนึ่งที่ปลูกกันเยอะก็คือรัฐมอญนะครับ
2: คร
0: ับเป็นกับดอกที่ถูกต้องก็คือบีครับ
2: ครับ
0: ต้นมูดาวนี้ก็คืออยู่ในรัฐมอญนั่นแหละครับครับผม
3: ค่ะคุณกฤตครับเพิ่มเติมค่ะคุณกฤตทราบไหมคะว่าทุเรียนภาษาพม่าคือเรียกว่าอะไรคะ
0: เขาก็เรียกทุเรียนเหมือนกันครับ
2: ทุเรียนตรงเลยนะฮะ
3: ฝากถามเข้ามานะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งถามเข้ามาค่ะว่าถ้าจะติดตามคุณกฤตทาง Facebook มีเพจไหมคะคุณกฤตคะ
0: มีครับมีก็เขียนชื่อผมนะฮะเขียนว่านายกฤตอึ้งวิทูลสถิตก็จะเห็นแล้วครับครับผมครับ
2: คร
3: ับ ได้เลยค่ะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะทำให้อยากกินทุเรียนเลยค่ะ
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตแล้วก็เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
4: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
11: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
12: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นวันรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็มีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยตั้งแต่ตี 5ที่ทางกทมได้เปิดให้ผู้สมัครมาลงทะเบียนนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2กันก่อนนะคะซึ่งช่วง6 นาฬิกาค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศขอชิงเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่2ในนามอิสระค่ะก็ได้ปั่นจักรยานมาที่ศาลาว่าการกทม2พร้อมกับทีมงานโดยบอกว่าพร้อมไหมไปจับสลากกันด้วยสีหน้าแจ่มใสใส่เสื้อกั๊กสีดำที่คุ้นตาสมัยเคยทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากทมค่ะด้านหน้าเสื้อก็มีคำว่ากรุงเทพทำงานสีเขียวนีออนภาพจำเหมือนครั้งก่อนที่ลงสมัครและใช้หาเสียงนายชัชชาติกล่าวนะคะว่าไม่ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่ค่อยหลับค่ะยังมีเวลาอีกตั้ง1 เดือนส่วนจะได้เบอร์อะไรก็ได้ไม่ได้ถือเลิกหรือว่านำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาตั้งแต่6 โมงเช้าหิวข้าวมากถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกก็จะเป็นผู้ว่าที่ติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมทำให้ทุกคนมีความสุขส่วนผลโพลเป็นอย่างไรก็แค่ทำงานให้ดีที่สุดค่ะนโยบายครั้งนี้ก็ชู250+นโยบายจากทีมชัดชาติเพื่อพาให้กรุงเทพทำงานในทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาส move ไปทำงานจะเน้นใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งคนเมืองสร้างเมืองให้เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางอาเซียนและพร้อมสานต่อทำท่อระบายน้ำเดิมให้เสร็จค่ะส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะก็ไม่ได้มีเงินไปแจกก็จะมีการจัดอบรมทักษะให้ประชาชนและดูแลสตรีทฟู้ดให้ค้าขายดีพร้อมทำงานกับทุกหน่วยงานเพราะว่าเป็นผู้สมัครอิสระไม่กดดันที่ต้องแบกพักหรืออะไรไว้อยากให้กรุงเทพไปต่อส่วนที่มีคู่แข่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานทำอะไรบ้างก็มีทั้งทำทางเท้าให้ดีการระบายน้ำส่วนเรื่องทุจริตในหน่วยงานก็ต้องทำต่อที่ผ่านมาปราบปรามไปได้มากเชื่อว่า4 ปีที่ผ่านมามีผลงานให้ทุกคนให้เห็นส่วนจะเปิดตัวทีมงานเลยหรือไม่นะคะคุณชัชชาติก็บอกว่าขอดูก่อนยังมีเวลาอีก1 เดือนทั้งนี้ไม่มีขอบเขตจำกัดจะเป็นคนที่พร้อมจะมาทำงานค่ะจากนั้นนายชัชชาติก็ได้กำหมัดโชว์ความแข็งแกร่งค่ะในสไตล์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเหมือนเดิมและเดินไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่กทม.2พระอินทร์ทรงช้างขอให้ประเทศชาติเดินหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่หากไม่ใช่ตนเองก็ไม่เป็นไรขณะที่บรรยากาศโดยรอบก็มีกองเชียร์ถือป้ายมาตะโกนเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างคึกคักค่ะ
1: ทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์และก็เดินทางออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าก่อนจะออกเดินทางก็มีการสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผลบวบบีบมวยผมนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมพร้อมกับแกนนำพรรคนะครับนายอนุชาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับระบุว่าจากนี้ไปนอกจากตนเองแล้วก็ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ของพรรคทั้ง50 เขตจะร่วมรณรงค์นโยบาย5 ด้านที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็คือเดินทางสะดวกเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายมากมีรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้โดยเชื่อว่าหากเกิด5 สิ่งนี้ในกรุงเทพมหานครจะสามารถดีขึ้นได้กว่านี้และส่วนตัวเนี่ยไม่ขอวิจารณ์นโยบายของผู้สมัครท่านอื่นเพราะเชื่อว่าแต่ละคนจะนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องการจากนี้คือหากจะมีการสนับสนุนก็ขอให้เลือกทั้งตนและผู้สมัครสมาชิกสก.ของพรรคทั้ง50 เขตด้วยเพราะมีส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกันเนื่องจากกรุงเทพมหานครนะครับสภากรุงเทพมหานครจะเป็นผู้อนุมัติงบประมาณให้กับผู้ว่ากทม.ไปดำเนินการซึ่งครั้งนี้พรรคได้คัดสรรตัวผู้สมัครที่มีประสบการณ์และนอกจากนโยบาย5 ด้านแล้วนะครับในแต่ละเขตเนี่ยก็มีปัญหาที่แตกต่างกันก็จะมีการนำเสนอนโยบายเฉพาะของเขตนั้นๆเพื่อกรุงเทพมหานครในชั้นในชั้นกลางและก็ทุกๆชั้นที่มีปัญหาแตกต่างกันครับ
0: ค่ะ อีกคนหนึ่งนะคะก็คือดร.หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหรือว่าหม่อมกรค่ะก็ได้เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะคะยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการเข้ามาบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อพร้อมกับชี้ว่าคนกรุงเทพยังเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศน้ำเสียขยะการจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพและปัญหาคอร์รัปชันซึ่งแนวทางการทำงานจะไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไขต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆให้แก้ไขตั้งแต่ต้นเป้าหมายก็คือทำให้กรุงเทพปลอดภัยในทุกๆด้านค่ะ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยืนยันดูแลความปลอดภัยเข้มพื้นที่รับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์วรรณกรนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่าง28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69ณห้องบางกอกชั้น B2อาคารไอราวัฒพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือคอฝอของกองบังคับการตำรวจนครบาล1จำนวน2กองร้อยเข้าดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สมัครรวมถึงกองเชียร์ที่ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมาจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและอีกส่วนหนึ่งกำลังควบคุมฝูงชนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล1ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ภายในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
0: อีกคนค่ะอีกคนหนึ่งที่มีรายงานเข้ามาล่าสุดเลยนะคะก็คือทางด้านของดร.โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทีมสก.พรรคประชาชน50เขตมีแอคชั่นแพลนพร้อมทำงานทันทีและผู้ว่าก็มีช่องทางสื่อมากพอแล้วมั่นใจว่าการเข้าถึงบ้านทดแทนป้ายหาเสียงได้ค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะวันนี้ก็มีประเด็นพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะคึกเปิดศึกสนามเสาชิงช้ากทม.อุ่นเครื่องพร้อมเต็มร้อยรับสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.และสก.อัดงบเฉียด300ล้านบาทระดมเจ้าหน้าที่ดูแลกว่า 1,500 คนประกาศเลือกตั้งรอบนี้ยกระดับอำนวยความสะดวกประชาชนเตรียมแผนรับมือฝนตกน้ำท่วมทุกเขตขณะที่กกต.ประชาสัมพันธ์แจ้งสีบัตรเลือกตั้งด้านพรรคเศรษฐกิจได้เลิกเปิดตัวบิ๊กโหยมลงสนามค่ะ
1: มีประเด็นพาดหัวข่าวทั้งในเดลินิวแล้วก็มติชนนะครับเดลินิวบอกว่าเหล่าคนดังดาหน้าสมัครชิงชัยผู้ว่ากทม.นายกย้อนพรรคส้มไม่ได้ติดหนี้บุญคุณขณะที่มติชนครับชัดชาติโชว์250นโยบายชูสร้างโอกาสความหวังคึกคักศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับผู้ว่ากทม.สก.ก็ส่งชานเทพชิงเก้าอี้ชง5ด้านกรุงเทพไร้สวยพลภูมิไข่ก๊อกเพื่อไทยครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการรับสมัครเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีข่าวใหญ่เกี่ยวกับปปช.ครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ต่อกันด้วยข่าวใหญ่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรมและก็องค์กรอิสระนะครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและก็การขับเคลื่อนทางด้านการเมืองตอนนี้นะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาตัดสินสั่งจำคุกเป็นเวลา3ปีโดยไม่รอลงอาญาแก่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับและก็นางสาวสุภาปิยจิตติ 2. อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีจงใจปกปิดและไม่เปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนคดีนาฬิการูของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตามที่มีการร้องขอจากภาคประชาชนล่าสุดจำเลยทั้งสองก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 400,000 บาทนะครับซึ่งศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตั้งเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลครับคดีนี้นับเป็นคดีที่เป็นบทหมายสำคัญที่สะท้อนถึงการตรวจสอบองค์กรอิสระโดยศาลพิจารณาแล้วก็เห็นว่าการกระทำของอดีตบอร์ดปปช.ทั้ง2รายนี้มีเจตนาปกปิดข้อมูลอันเป็นสาธารณะซึ่งขัดต่อหลักความโปร่งใสหลังคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะครับการยื่นประกันตัวก็ผ่านพ้นไปด้วยวงเงินคนละ 400,000 บาทพร้อมคำสั่งกักตัวในประเทศแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าทางด้านของรัฐสภาก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคนะครับพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิบัวประทุมและคณะส.ส.ก็ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับพร้อมกับยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจำนวน2ฉบับรวดต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรอิสระเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวอีกนะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนชี้วัชรพลสุภาผิดปมนาฬิการูคุก2อดีตปปช3ปียื่น 400,000 ศาลให้ประกันตัวปชน.ส่ง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อสภานายกโต้ปมระบอบทั้งเงินณัฐพงษ์ลั่นไม่ขอโทษ89สว.ครับ
0: ค่ะในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นกันค่ะเท้งไม่ขอโทษย้ำสีน้ำเงินกินรวบลั่นพร้อมโดนสว.ฟ้องอนุทินโต้ภูมิใจไทยเอเย่นจบแล้วนี่บุญคุณส้มประชาชนยื่น2ร่างแก้รัฐธรรมนูญสมัครผู้ว่ากทม.วันนี้อนุทินโต้วาทกรรมณัฐพงษ์ลั่นภูมิใจไทยไม่ใช่เอเย่นระบอบกินรั่วประเทศแต่เป็นโรงงานสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนบอกยุบสภาให้ค่ายสีส้มแล้วถือว่าจบไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรสว.จี้เคลียร์ให้ชัดระบอบสีน้ำเงินหมายถึงใครเท้งยื่น2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าสภาให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.ชงให้รัฐสภาเลือก150คนใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเห็นชอบรัฐธรรมนูญแจ้งสื่อสารปมระบอบสีน้ำเงินสะท้อนประเทศไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงเสียงแข็งไม่ขอโทษส.ว.และไม่สนถูกฟ้องดำเนินคดีพิสิทธิ์ฟันธงร่างรัฐธรรมนูญฉบับสีส้มขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซัดสร้างวาทกรรมสับสนให้ประชาชนเลือกตั้งก่อนแล้วให้รัฐสภาเลือกอีกทีคือการเลือกตั้งโดยตรงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะชี้แจงกรณีวิพากษ์ระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองบ้านเราอาจไม่เป็นประชาธิปไตยยืนยันไม่ขอโทษสว.และพร้อมถูกฟ้องค่ะ
1: ขยับมาดูความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับนานาชาติกันบ้างครับประเทศไทยยังคงเดินหน้าปักหมุดเป็นผู้นำด้านอาหารและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐขออภัยครับรายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026นะครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและผู้ร่วมจัดงานระดับโลกนะครับในของเยอรมนีรัฐบาลก็ใช้เวทีนี้ในการประกาศนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตและหับอาหารโลกอย่างยั่งยืนครับจากการเยี่ยมชมบูธนวัตกรรมอาหารของนายอนุทินและคณะก็ได้เน้นย้ำถึงการนำเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการแปลรูปสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐานการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆทั่วโลกซึ่งคาดว่างานปีนี้จะสามารถดึงดูดคู่ค้าต่างชาติและสร้างมูลค่าการซื้อขายสะพัดภายในงานได้ไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านบาทนอกจากเรื่องของภาคอาหารแล้วนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจ

0: ประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าการเข้าเจรจากับกลุ่มนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาอัปเกรดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางรางและขนส่งโลจิสติกส์ของไทยนะครับในการร่วมทุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะพัฒนาเส้นทางคมนาคมแต่ยังรวมไปถึงการยกระดับทักษะแรงงานไทยในภาควิศวกรรมเทียบเท่ากับในระดับสากลอีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวรองของมติชนเช้านี้ครับอนุทินเปิดไทเฟกบูมเศรษฐกิจดันหับอาหารโลกเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะพิพัฒน์ดึงรัสเซียลงทุนอัปเกรดระบบรางขนส่ง2มิถุนายนเริ่ม Virtual Bank ครับ
1: ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาด้วยท่าทีของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าดีครับเรามีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่แค่ตัวประธานาธิบดีมาครงเพียงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกและหารือกับเขาในหลายประเด็นผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่กัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไทยได้พูดคุยเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกนะคะว่าไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วไม่ว่าจะขอจากใครไม่มีความหมายอะไรเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปในระดับหนึ่งที่เราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 ไม่มีแล้วถ้ายังใช้1ต่อ 200,000 ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ใช้ระบบที่ได้มาตรฐานตรวจสอบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเขมรยังจมปลักอนุทินเมินคุยบัวแก้วกำราบอนุทินเมินเขมรขอแผนที่ฝรั่งเศสไม่มีผลต่อไทยทุบถ้าใช้1ต่อ 200,000 ไม่ต้องมาคุยกันขณะที่ศรีหศักดิ์คว้าน้ำเหลวปิดห้องคุยปรักสุคนยังไม่มีข้อยุติเขมรตั้งแง่ยกเลิก MOU 44หัวชนฝาลากไทยเข้ากลไกประนีประนอมภาคบังคับอันคลอสเจ้ากระทรวงบัวแก้วกำราบกัมพูชาอย่าเล่นเกมใครถือไพ่เหนือกว่าค่ะ
0: ครับด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วครับผู้แทนพิเศษของประเทศไทยก็ได้กล่าวโชว์วิสัยทัศน์นะครับแล้วก็กางจุดยืนของไทยบนเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC โดยได้แถลงประณามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างรุนแรงจากกรณีก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงระยะหลังไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มผู้บริสุทธิ์อย่างสตรีและก็เด็กทารกนายเสียงศักดิ์ก็ชี้นะครับว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรับไม่ได้พร้อมส่งสัญญาณจี้ไปยังกองทัพภาคที่4และรัฐบาลให้เร่งทบทวนมาตรการและยกระดับการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นนะครับนอกเหนือจากการแถลงบนเวทีใหญ่แล้วนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วยังได้เปิดเผยถึงการเจรจาทางการทูตในระดับทวิภาคีที่เกิดขึ้นณสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กโดยระบุว่าตนเองได้ทำการปิดห้องเปิดอกพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและร่วมมือระหว่างประเทศของทั้งไทยและกัมพูชานะครับประเด็นหลักในการหารือก็คือการหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลและแนวเขตแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลการเจรจาในห้องปิดครั้งนี้ยังไม่มีความคืบหน้าและยังคงไร้ข้อยุติเนื่องจากฝ่ายกัมพูชายังคงมีท่าทีเพิกเฉยและปฏิเสธที่จะพูดคุยในกรอบข้อตกลงนอกเหนือจากกรอบเดิมที่เคยวางเอาไว้ทำให้การเจรจาเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันทางพลังงานและเขตแดนต้องชะงักลงชั่วคราวครับซึ่งทางฝ่ายไทยระบุว่าจะต้องมีการนัดหมายเพื่อปรับท่าทีทางการทูตกันใหม่อีกครั้งในอนาคตครับมีพาดหัวเป็นกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับศรีหศักดิ์โต้เขมรกลาง UNSC ปิดห้องคุยปรักสุคนไม่คืบศรีหศักดิ์โต้กัมพูชาพาดพิงไทยกลางเวที UNSC ร่วมถกหวังอี้ที่สำนักงานใหญ่นิวยอร์กปิดห้องคุยปรักสุคนไม่คืบเขมรเมินคุยนอกรอบครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาตึงเครียดแล้วก็ส่งผลเรื่องของราคาน้ำมันโลกค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะซึ่งนอกเหนือจากผลกระทบจากสงครามแล้วนะคะก็มีผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วยโดยเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาค่ะนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้แถลงคัดค้านส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ตว่าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้ประกาศส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 โดยอ้างว่าน้ำมันล้นคลังถือเป็นเรื่องใหญ่มากขอให้ยุติการส่งออกทันทีเพราะสงครามและการปิดช่องแคบฮอร์มูซยังไม่ยุติเจ็ต A1 สามารถกลั่นน้ำมันได้หลายประเภททั้งดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันเครื่องบินหลายโรงกลั่นก็ได้ปรับสูตรกลั่นน้ำมันแล้วแต่ฝ่ายประจำของกระทรวงพลังงานชี้แจงข้อมูลต่อสมช.ไม่ครบถ้วนข้อเท็จจริงก็คือบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ชื่อบัฟนะคะเป็นคลังน้ำมันที่เป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจที่มีคลังน้ำมันที่สุวรรณภูมิและดอนเมืองปัจจุบันก็ยังเก็บน้ำมันเจ็ต A1 ได้อีกเกือบครึ่งไม่ได้ล้นคลังและหลายโรงกลั่นปรับสูตรกลั่นโดยเพิ่มกลั่นน้ำมันเจ็ต A1 แต่ลดการกลั่นน้ำมันดีเซลทั้งที่ยังขาดแคลนเพื่อจะส่งออกน้ำมันเจ็ต A1 ให้โรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่รายงานต่อสมช.และพูดไม่หมดค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะอรรถวิทย์ชี้พิรุธทบทวนส่งออกน้ำมันเครื่องบินดีลสันติภาพสะดุดอิหร่านขู่ตอบโต้แรงหลังสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอ้างเหตุป้องกันโจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่านพังยับ IRGC กล้าวกองทัพสหรัฐอ่อนแอลงแต่อิหร่านยังแข็งแกร่งพร้อมเปลี่ยนทะเลอิหร่านเป็นสุสานผู้รุกรานด้านอรรถวิทย์จี้ทบทวนส่งออกน้ำมันเครื่องบินแฉข้าราชการพลังงานสวมหมวก2ใบหวังฟันกำไรเพิ่มค่ะ
0: ครับมาติดตามข่าวในแวดวงการศึกษากันบ้างครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเดินหน้าลดภาระงานครูนะครับแล้วก็คืนเวลาให้ห้องเรียนเตรียมยุบ7โครงการที่ซ้ำซ้อนในปีงบประมาณ2570นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยนะครับหลังการประชุมผู้บริหารขององค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ครูควรมีเวลาในการดูแลและพัฒนานักเรียนให้มากที่สุดแต่ว่าจากการลงพื้นที่ก็พบว่าครูจำนวนมากยังต้องรับภาระงานเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานการเงินนะครับรวมไปถึงโครงการที่มีความซ้ำซ้อนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนในขณะเดียวกันข้อมูลจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศก็ระบุว่าครูกว่า 47% นะครับมองว่าภาระงานกระทบต่อคุณภาพการสอนและกว่า 63% ไม่สามารถรักษาสมดุลของชีวิตและก็การทำงานได้นายประเสริฐยืนยันนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ว่าจะลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินโครงการต่างๆสำหรับโครงการสถานศึกษาสีเขียวนะครับซึ่งมีหลายส่วนซ้ำซ้อนกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะมีการยกเลิกในปีงบประมาณ2570รวมถึงการประเมิน ITA นะครับออนไลน์ในระดับสถานศึกษาที่มีขั้นตอนซับซ้อนนะฮะหลายๆด้านทางนี้กระทรวงศึกษาธิการจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยกำกับ สนับสนุนและประเมินภาพรวมแทนโรงเรียนมากขึ้นเพื่อลดการจัดทำเอกสารของครูพร้อมกับบูรณาการระบบข้อมูลนะครับให้บันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียวแต่ว่าใช้รายงานได้ในหลายระดับนอกจากนี้จะทยอยโอนภารกิจด้านพัสดุการเงินธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้กับเขตพื้นที่การศึกษาช่วยดำเนินการเพื่อให้ครูมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นและสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่วนทางด้านของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์นะครับรัฐมนตรีช่วย

0: การกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่ารายชื่อ7โครงการที่จะยกเลิกในปี2570นะครับได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวการประเมิน ITA ออนไลน์ในระดับสถานศึกษาการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวถึง5ดาวโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดของผู้เรียนโครงการ OBEC Channel นะครับแล้วก็โครงการวิจัยวัฒนานวัตกรรมการเรียนสู่ห้องเรียนและโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นย้ำทิ้งท้ายนะครับว่าการลดภาระครูไม่ใช่เพียงแค่การลดงานเอกสารแต่ว่าเป็นการปรับวิธีคิดและระบบการทำงานการศึกษาไทยทั้งระบบนะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับประเสริฐจอยุบ7โครงการลดภาระครูคืนเวลาสอนนักเรียนลุยจัดทำร่างพรบศึกษาใหม่ประเสริฐลุยลดภาระครูสั่งยุบ7โครงการงานซ้ำซ้อนคืนเวลาสู่ห้องเรียนชูเวิร์กสมาร์ทดึงพื้นที่ช่วยงานเอกสารประเมินแทนโรงเรียนไฟเขียวร่างพรบการศึกษาฉบับใหม่ครับ
1: ตำรวจภูธรภาค5ได้แถลงเปิดปฏิบัติการสกัดม้า17ล้านจับกลุ่มผู้ต้องหา14คนเป็นเครือข่ายหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าความเสียหายหลาย10ล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเตือนแล้ว017ล้านอดีตพยาบาลไม่ยอมเชื่อตำรวจตกเป็นเหยื่อแก๊งตุ๋นลงทุนอุท่าหอนคนโลภตำรวจภูธรภาค5เปิดปฏิบัติการสกัดม้า17ล้านจับกลุ่ม14ผู้ต้องหาบัญชีม้าแก๊งต้มตุ๋นตามหมายจับหลังพบเชื่อมโยงคดีป้าพยาบาลวัยเกษียณชาวแม่ฮ่องสอนถูกหลอกลงทุนเทรดหุ้นอ้างจะได้รับผลประโยชน์ถึง35ล้านบาทสุดท้ายต้องสูญทรัพย์สินและเงินเก็บทั้งชีวิตกว่า17ล้านก่อนตามยึดเงินคืนได้3ล้านบาทเศษค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33ลงพื้นที่จับมือกับผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนหมู่ที่6ตำบลบ้านตลาดนิคมตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาภายในชุมชนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้ได้ตามปกติช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันนะครับและก็สะท้อนถึงความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้แนวทางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขณะที่สถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46กรมทหารราบที่151และกองพันทหารราบที่1ได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดมีการยกระดับมาตรการเชิงรุกจัดชุดลาดตระเวนเดินเท้าเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้ปัจจุบันจะควบคุมเพลิงบนผิวดินได้แล้วครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงแข่งกับเวลาเพื่อดับความร้อนสะสมใต้ดินการดำเนินภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ที่มุ่งเน้นให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะนะคะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานมาจับสลากสมัครผู้ว่ากทม.บอกไม่ตื่นเต้นแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับพรศินีสิริเพิ่มพูนรายงานค่ะ
1: ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ช่วงเช้าตู่นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศขอชิงเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่2ในนามอิสระได้ปั่นจักรยานไบค์แชร์วิ่งมาที่ศาลาว่าการกทม2พร้อมกับทีมงานโดยบอกว่าพร้อมไหมไปจับฉลากด้วยกันด้วยสีหน้าแจ่มใสใส่เสื้อกั๊กสีดำที่คุ้นตาสมัยที่เคยทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากทมด้านหน้าเสื้อมีคำว่ากรุงเทพทำงานสีเขียวนีออนภาพจำเหมือนครั้งที่เคยลงสมัครหาเสียงสมัยก่อนนายชัชชาติบอกว่าไม่ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่ค่อยหลับส่วนจะได้เบอร์อะไรก็ได้ไม่ได้ถือเลิกหรือนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาด้วยปั่นมาถึงตั้งแต่หกโมงเช้าตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกจะเป็นผู้ว่าที่ติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมทำให้ทุกคนมีความสุขส่วนผลโพจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอแค่ทำงานให้ดีที่สุดนโยบายครั้งนี้ชู250พัดนโยบายจากทีมชัชชาติเพื่อพาให้คนกรุงเทพทำงานในทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาสมูฟไปทำงานพร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยได้เพราะตนเองเป็นผู้สมัครอิสระไม่กดดันที่ต้องแบกพัดหรืออะไรไว้จากนั้นนะคะนายชัชชาติก็ได้กำหมัดโชว์ความแข็งแกร่งในสไตล์แข็งแกร่งที่สุดในปฏิทินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดินไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำที่กทม.2แล้วก็บอกว่าถ้าหากไม่ใช่ตนเองก็ไม่เป็นไรอรชนีสิริเพื่อบูรณาข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ด้านดร.โจชัยวัฒน์เผยทีมสก.พรรคประชาชน50เขตมีแอคชั่นแพลนพร้อมทำงานทันทีนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนเดินทางมาโดยรถบัสไฟฟ้าพร้อมกับทีมผู้สมัครช่วยหาเสียงทีมช่วยหาเสียงอาทินายวิโรจน์ลัคนาดีศรนางเพียงพนบุญกล่ำและทีมว่าที่ผู้สมัครสก.เดินทางมาถึงซึ่งพบว่ามีกลุ่มกองเชียร์มารอรับจำนวนมากพร้อมกล่าวความคาดหวังในการลงสมัครซึ่งจะได้เป็นผู้ว่าหรือไม่ชาวกรุงเทพเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของเราคือทำให้ดีที่สุดใช้โอกาสในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครครั้งนี้นำเสนอวาระที่เราต้องการพัฒนาอนาคตกทม.ใน4ปีข้างหน้าอนาคตของ50เขตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอีก4ปีข้างหน้าแต่มุ่งหวังให้เลือกตั้งสก.และผู้ว่าจากพรรคประชาชนเนื่องจากจะทำให้การขับเคลื่อนการทำงานกับสก.เป็นไปง่ายขึ้นจึงอยากเสนอให้เลือกเป็นทีมทั้งสก.และผู้ว่ากทม.ด้านหม่อมกรผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระดร.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหรือหม่อมกรเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการเข้ามาบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อพร้อมชี้ว่าคนกรุงเทพยังคงเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศน้ำเสียขยะจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพและปัญหาคอร์รัปชันแนวทางการทำงานจะไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไขต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆให้แก้ไขตั้งแต่ต้นเป้าหมายคือให้กรุงเทพปลอดภัยในทุกด้าน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
4: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อันดับ1ของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่พี่ทั้งสอง
4: ใสมากเลยเหมือนคุ้นคุ้นเสียงคุ้นคุ้น
3: อะไรเนาะที่หวานหวานน่าจะอยู่บนต้นสูงสูงเลย
2: อะไรอ่ะ
4: ลำไยหรือเปล่า
3: ลูกตาลจ้า
4: ลูกตาลจ้าทำอะไรอยู่คะ
3: ตอนนี้กำลังเดินส่งของให้ลูกค้าอยู่ค่ะ
2: เดินส่งของส่งอะไรจ๊ะ
3: ส่งชากาแฟจ้ะ
4: ขายร้านกาแฟหรอใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ขายกาแฟใช่ไหมคะขายดีไหม
3: พอได้ค่ะแล้วแต่วันค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะ
2: อ๋อแล้วแต่วันแถวนั้นฝนตกไหมจ้าลูกตาล
3: ตกค่ะเมื่อคืนก็ตกหนักเอาเรื่องอยู่ค่ะ
2: หรอนะเมนูไหนที่ขายดีที่สุดอะครับ
3: คือเขาจะสลับกันเด็ดนะคะพี่ระหว่าง3อย่างคือเนสกาแฟชาเย็นแล้วก็โอวัลตินนะคะ
2: อ๋อโอวัลตินร้อนหรือจะโอวัลตินเย็นครับ
3: เป็นเย็นค่ะส่วนมากจะเป็นโอวัลตินเย็นค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อพระชมสอนสวรรค์นี้ค่อนข้างร้อนหน่อยเนาะอากาศค่อนข้างร้อนเมนูเย็นก็ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่แบบฮอตฮิตเลยเนาะนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ขอให้ขายดิบขายดีนะอยู่ตรงไหนของมินบุรีครับ
3: อยู่ตลาดธารากรค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อตลาดธารากรนะครับนะฮะใครที่อยู่ย่านนั้นก็โอ้โหเสียงดังมากเลย
4: น่าจะกำลังส่งของอยู่เนาะเปิดแต่เช้าเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
3: เปิด7โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค
4: ่
3: ะ
4: 7โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะซื้อได้แค่ที่หน้าร้านใช่ไหมมี delivery ไหมคะ
3: มี delivery ในเฉพาะตลาดกับพี่ไม่ใช่ทั่วประเทศ
2: ได้เลยขอให้ขายดิบขายดีนะเฉพาะชาวตลาดนี่ก็โหเยอะแล้วนะเด
4: ินส่งไม่ไหว
2: ไม่ไหวไม่ไหวเนาะนะครับวันนี้ลูกตาลเล่นเพลงอะไรจ๊ะ
3: หาดทรายคู่ทะเลค่ะ
2: ทรายกับทะเลใช่ปะนะฮะของต่ายอรไทยนะครับพูดขอบคุณให้พูดสนับสนุนนิดนึงนะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: นะฮะสายกับทะเลในเวอร์ชันของต่ายอรไทยนะเดี๋ยวเล่นเป็นหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตนะครับฮิตสี่พัก
3: ฝากอะไรนะกำลังใจให้กับสายแรกหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลย
3: คือคุณเก่งมากนะที่อยู่มาถึงทุกวันเนี้ยคือทุกคนอาจจะแบบท้อไปหมดแล้วอ่ะแต่คุณหายใจเข้ามาได้คือแบบเก่งมากอยากจะให้ลองมองกระจกแล้วก็มือกุมใจดูแล้วจะรู้ว่าพวกเราไม่ได้ไปไหนเลยจะอยู่ข้างๆคุณ
2: เออ
4: น่ารักมากๆเลยขอบคุณแทนด้วยนะคะ
2: ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันเลยชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสแล้วส่งกำลังใจให้น้องลูกตาลขายดิบขายดีด้วยนะนะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวถ้าแวะไปแถวมินบุรีแถวตลาดนั้นนะ
3: ตลาดธารากร
4: ตลาดธารากรนะคะมีชื่อร้านไหมคะ
2: นะฮะ
3: ชื่อร้านตะโพนคอฟฟี่ค่ะ
4: ตะโพนคอฟฟี่ตะโพนคอฟฟี่นะคะตลาดธารากร
3: ใช่ค่ะตะโพนคอฟฟี่ค่ะ
2: ตั้งแต่เช้าไม่มีวันหยุดเน
3: า
2: ะ
3: หยุดทุกวันพุธอ่ะ
2: เอาหยุดทุกวันพุธ
4: นะคะ
2: รู้สึกว่าเมื่อวานนี่หลายๆร้านนี่หยุดกันเป็นแถวเลยเพราะว่าอะไรมันขายไม่ดีหรอหรือว่าไงอ่ะ
3: อาจจะสำหรับตาลเองอาจจะเป็นด้วยเรื่องแบบเพราะว่าอะไรพี่เรียกว่าแบบเป็นเลิกยามที่ไม่ค่อยนั่นมากกว่า
2: เขาเห็นหลายร้านแล้วบอกว่าวันพุธปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีร้านนู้นก็ปิดร้านนั้นก็ปิดเนาะนะครับ
3: อาจจะทรงๆเดียวกับร้านตัดผมอะพี
2: ่เออนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ชาวรถทุ่งมหานครเล่นต่อมาจาก3เพลงต่อเนื่องนะครับ
4: ส่งกำลังใจให้คุณตาลด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแบบจะบอกว่าคุณตาลเป็นพลังให้กับคนหลายๆคนเลยเมื่อสักครู่นี้เสียงคุณตาลน่ะได้ส่งกำลังใจให้กับนอกจากพี่คนสายหน้าไมค์สายแรกแล้วยังส่งให้อีกหลากหลายคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขายดิบขายดีครับ
3: จับมือคู่ไปด้วยกันนะไม่ท
4: ิ้
3: งแน่นอน
4: จ้า
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: วันนี้หัวขบวนที่น้องลูกตาลเลือกไว้นะครับนะฮะอยู่แถวมินบุรีกำลังวิ่งส่งกาแฟอยู่แวะไปอุดหนุนให้กำลังใจน้องลูกตาลได้นะครับนะฮะทรายกับทะเลในเวอร์ชันต่ายอรทัยนะครับอีก3เพลงช่วยกันเลือกส่งกำลังใจกันหน่อยเร็วSMS เข้ามาได้4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์กดเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์ได้นะครับอีก3เพลงนะฮะ02 248 1366นะครับ

0: 4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับนะฮะทรายกับทะเลต่ายอรทัยนะครับน้องลูกตาลเลือกไว้เป็นหัวขบวนนะครับต่อด้วยกำลังใจที่เธอไม่รู้เสียงร้องของเสถียรทมือนะครับอย่าเพิ่งท้อของไม้เมืองและปิดท้ายกันด้วยรักเธอไม่มีวันหยุดนะครับเสียงร้องของอ้อนเกเบรียลคอตแลนด์นะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตกันนะครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากSky Path featuring กับ Moss นะครับขจรจารุกุลนะครับในสังกัดของดากันดาสตูดิโอนะครับนะ คำร้องและทำนองโดย Big นะฮะขจรจารุกุลนะครับและได้เปลี่ยนดนตรีโดย KOK Record นะครับนะฮะถ้าชอบเพลงนี้เพลงรอน้องเนี่ยส่งกำลังใจให้ Sky Path ได้แล้วก็ฟีเจอริงกับมอสเนี่ยได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับเริ่มที่ช่วงเวลาเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับนะฮะเพลง2เพลงที่เราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven 2เพลงต่อเนื่องเลยครับ
1: ค่ะผลงานเพลงนารีรำพึงค่ะจากวงโฟค่ะอยู่ในฮิตที่11ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะโนราพลัดถิ่นนะคะแนทราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยนะคะอยู่ในฮิตที่20ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะคะต้องเพลงใหม่กันก่อนนะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับรอน้องครับ

0: ิด
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
0: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจครับฉันเหงาเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วแบบซึ้งๆย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตกันนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้มีประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับเลยนะครับเรื่องของคุณวัชรพลกับคุณสุภาสองปปช.ชื่อดังนะครับที่โดนข้อหาจำคุก3ปีนะครับประเด็นนาฬิกาหรูนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของการสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้คึกคักนะครับนะฮะโลโก้วันนี้ไทยรัฐลงเรื่องของการเตือนแล้วนะครับ017ล้านอดีตพยาบาลนะครับไม่ยอมเชื่อตำรวจนะครับและตกเป็นเหยื่อนะฮะแก๊งตุ๋นลงทุนนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของ3ศพพ่อแม่ลูกลมควันคาบ้านเลยนะครับในช่างโยธานะครับภรรยาก็ขู่จะฟ้องหย่านะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็วันนี้ใน Daily News นะครับก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องของการสมัครชิงชัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เรื่องของการจำคุก3ปีไม่รอลงอาญา2อดีตปปช.นะครับนะฮะคุณวัชรพลกับคุณสุภานะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของ6ล้านสิทธิ์นะครับฉลุยนะฮะผ่านไทยช่วยไทยเร่งต่อตรวจสอบนะฮะรายชื่อที่เหลือนะครับแห่ลงทะเบียนกันวันที่3เนี่ยแย่งคิวกันวุ่นไม่เลิกนี่ตามข่าวเนาะนะฮะใครที่ยังไม่ได้ลงนะยังมีอีกนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของที่เลบานอนนองเลือดเลยนะครับนะฮะที่อิสราเอลเขาถล่มนะครับ120จุดนะครับสังเวย31ศพนะครับอิหร่านไม่เชื่อสหรัฐนะครับแล้วก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นจอมโกหกนะครับแล้วก็เรื่องของการเตือนเรื่องของการแหกกฎนะครับเข้มนะฮะอีโบลานะครับนะโทษ1ปีนะครับควบคุมโรคเอาจริงนะครับสกัดเชื้อร้ายที่จะแพร่ในไทยด้วยนะครับใน Daily News เช้าวันนี้นะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจมีประเด็นเรื่องของการแนะรัฐบาลให้ใช้คลื่นลงทุนระลอกใหม่นะครับเปลี่ยนประเทศนะครับแล้วก็คุณสมคิดก็ชูสร้างโอกาสในวิกฤตด้วยนะครับนะฮะในขณะที่ท่านนายกผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตโลกนะครับนะฮะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของที่มีประเด็นนะครับเรื่องของแบงค์ด้วยนะครับมีจุดแข็งนะต้นทุนต่ำไร้สาขาด้วยนะครับลองไปตามดูนะครับมติชนก็คล้ายๆกันนะครับมีประเด็นท่านนายกด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นคุณวัชรพลคุณสุภาด้วยนะครับพาดหัวใหญ่เลยแล้วก็เรื่องของท่านชัชชาติโชว์250นโยบายในการชูสร้างโอกาสและความหวังคึกคักนะครับเขาบอกผู้ว่าวันนี้นะครับนะฮะสกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของที่เป็นประเด็นคุณประเสริฐนะครับจ่อยุบ7โครงการลดภาระครูนะครับคืนเวลาการสอนให้นักเรียนนะครับแล้วก็รุยการจัดทำพรบศึกษาใหม่ด้วยนะครับเราไปตามในมติชนดูนะครับในขณะที่วันนี้ข่าวสดลงเรื่องของโค้งสุดท้าย4ล้านสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะครับทั่วประเทศแห่ลงทะเบียนกันนะครับยอดขายมือถือกับซิมนี่เขาบอกว่าพุ่งเลยนะครับนอกนั้นก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นน้ำป่านะครับเขาจมถนนแม่เสรียงนะครับภูเก็ตก็เข้มนะฮะรับมือฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเกาะเกร็ดนะครับที่วุ่นเลยนะครับเรือชนเสาไฟนะครับแล้วก็เรื่องของการฆ่าตัวหมู่นะครับพ่อแม่ลูก7ขวบนะฮะเพื่อนบ้านช็อกเลยคาดว่าสาเหตุการคิดสั้นเนื่องจากปมในครอบครัวลองไปตามอ่านรายละเอียดในข่าวสดเช้าวันนี้ดูนะครับมีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับในหนังสือพิมพ์รายวันเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับเราสองคนในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

0: นี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมลิกาประกาศพร้อมเต็มร้อยชิงผู้ว่ากทม.ชู12ยุทธศาสตร์แก้เมืองเร่งปราบฝุ่น PM 2.5 และใช้ AI แก้ปัญหานางมลิกามหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยมีความมั่นใจและมีความพร้อมเต็ม 100% โดยแผนที่เตรียมปฏิบัติการไว้ครบทั้ง12ยุทธศาสตร์พร้อมทำงานได้ทันทีหากได้รับเลือกจากประชาชนปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งถือเป็นวิกฤตด้านคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพเตรียมพร้อมแผนแก้ปัญหาไว้แล้วทั้งการใช้ AI และนวัตกรรมเข้ามาตรวจจับและบริหารจัดการรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและเห็นผลจริงนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้าน AI ช่วยแก้ปัญหาจราจรวางแผนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และสร้างตำแหน่งงานรองรับคนกรุงเทพกว่า 200,000 ถึง 300,000 ตำแหน่งส่วนด้านความปลอดภัยต้องผลักดันกรุงเทพให้เป็นเมืองปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทุนสีเทาและอบายมุขควบคู่กับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เพิ่มพื้นที่สาธารณะทั้ง50เขตและยกระดับสถานอนามัยของกท

0: ม.ให้รองรับการดูแลสุขภาพประชาชนได้มากขึ้นด้านพลตำรวจโทชาญเทพชูนโยบายแก้รถติดเพิ่มความปลอดภัยดันบริหารกทม.โปร่งใสพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดนโยบายหาเสียงชูจุดเด่นแก้ปัญหาจราจรเพิ่มความปลอดภัยดูแลสาธารณสุขและแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในกรุงเทพมหานครพร้อมย้ำทำงานจริงจังเพื่อประชาชนพลตำรวจโทชาญเทพผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานนโยบายสำคัญในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ว่าต้องการเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพอย่างเต็มที่และเชื่อว่าแนวทางการบริหารของตนจะแตกต่างจากผู้บริหารชุดที่ผ่านมาอย่างชัดเจนพลตำรวจโทชาญเทพระบุว่าจุดสำคัญการทำงานคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชีวิตประจำวันซึ่งหนึ่งในปัญหาหลักที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาจราจรติดขัดที่ปัจจุบันยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจำนวนมากในหลายพื้นที่กรุงเทพสำหรับนโยบายหลักที่เตรียมผลักดันประกอบด้วยการแก้ปัญหาจราจรดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจัดการปัญหาขยะพัฒนาระบบสาธารณสุขรวมถึงการแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของกทม.แอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวลงสมัครสกเขตยานาวายอมรับตื่นเต้นจนขาสั่นหลังเคยทำงานอยู่เบื้องหลังผู้ว่าชัดชาติมานานแอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวลงสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตยานาวายอมรับรู้สึกตื่นเต้นจนขาสั่นที่ผ่านมาอยู่เบื้องหลังการทำงานของนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ในวันนี้ตัดสินใจขยับบทบาทมาทำงานแนวหน้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของตัวเองมองว่าเขตยานาวาแม้เป็นพื้นที่ติดแม่น้ำของกินอร่อยและมีทางด่วนเชื่อมต่อ5เส้นทางแต่กลับยังไม่มีเอกลักษณ์หรือแลนด์มาร์คสำคัญในพื้นที่จึงอยากผลักดันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดระเบียบผับเร่แผงลอยและร้านอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่นอกจากนี้ยังยอมรับว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและไม่รู้ว่าจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่แต่ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มที่และอยากให้ประชาชนจดจำในฐานะคนทำงานพร้อมทิ้งท้ายว่าอาจารย์ก็เก่งของอาจารย์อยู่แล้วเราก็ต้องเก่งตามอาจารย์ด้วยซึ่งอาจารย์ในที่นี้น่าจะหมายถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่กับเราสองคน
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับที่22ปีลูกทุ่งมหานครแอลเทม FM 95
1: ปล่อยได้ใจกระเบา
0: อย่างนี้ต้องตีเข่านะครับนะฮะเสียงร้องของกระต่ายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยท้ารักแมงปอชนทิชามหานครออนไลน์ฮิตนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตหลังมาอยู่กับน้องเมย์นะ022481366ครับ SMS มาที่4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะสำหรับเพลงที่คุณอยากจะฟังนะครับเพลงฮิตๆโดนๆสำหรับเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะจาก FM 100.5 นะคะ Mcot News ค่ะเสนอนะคะเรื่องในเรื่องของการเดินทางค่ะ FM 100.5 Mcot News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ค่ะที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะกับ The Regent's Tale นะคะสองแควอโยธยาค่ะกับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรนะคะสู่ราชธานีศรีอยุธยาค่ะ3วัน2คืนด้วยกันนะคะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญค่ะเขาจะพาทุกท่านนะคะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์พองเงินค่ะคุณสุวิทย์สุทธิประภาค่ะและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกเลยในระหว่างการเดินทางแบบสนุกสนานค่ะเดินทางนะคะแบบเขาบอกว่าเนื้อระดับด้วยรถโค้ช VIP ค่ะพักโรงแรมหรูแล้วก็พร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะทั้งหมด3วัน2คืนค่ะเพียงราคา 15,900 บาทต่อท่านค่ะสำรองที่นั่งด่วนค่ะที่เบอร์0944803076ค่ะหรือ0943966649และ0868251444ค่ะ
0: แล้ววันนี้เป็นเพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าจารย์ชินกรไก
1: ไก
0: ่
1: ่ร
0: รา า
1: ช
0: ศิลปินแห่งชาตินะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: นะพระรถเมรีในเวอร์ชั่นของพี่แอลยอดรักสลักใจที่เจ๊สีสามโคกปทุมธานีเลือกไว้นะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ป่านนี้ก๋วยเตี๋ยวลวกไปเราก็ขายดิบขายดีนะฮะเพราะฝนตกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
3: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: อาทิตย์นี้นะครับกิจกรรมครบรอบ22ปีขึ้นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เราจะกลับไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับและกาแฟแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยขออภัยนะครับนะฮะเราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆกันนะครับนะฮะในช่วงเวลา 11:30 นที่โรงเรียนบ้านของกระพงที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งจิตอาสานะครับท็อปพัสุพัฒน์นะครับโจโจ้โดมิแนนต์ปีเตอร์ฟอร์ดิฟายจอยบิยอนแล้วเรานักจัดรายการผมก็ไปนะครับยิมี่ก็ไปเดี๋ยวพิมดาก็จะมาด้วยเหมือนกันมาหานครเลยนะครับนะฮะตั้งแต่11:00 นถึง14:00 นแล้วก็ร่วมบริจาคนะครับสิ่งละอันพละน้อยให้กับโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับใครอยากจะเพิ่มเติมนะฮะการบริจาคเนาะโทรมาหาน้องเมย์ได้นะครับนะฮะขอบคุณคุณหมออุ้ยชัยนะครับที่ร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีแล้วก็ครองตันเภสัชด้วยนะครับ Power Stainless Steel นะครับเบจิ๋วนะครับนะฮะ Tesco Engineer นะครับพี่หมีพี่จับด้วยนะครับร้านหนึ่งเดียวร้านข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5นะครับสมุทรปราการนะครับไอศครีมโดยน้องอุ้มแล้วก็บางป่านะครับลูกชิ้นโดยเจ๊สีสามโคกนะครับปทุมธานีทองม้วนและข้าวสารอาหารแห้งโดยบ้านบีคลับนะครับขนมโดนัทคุณนิชาพัฒน์นะครับซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบีซีเครดด้วยนะครับใครอยากจะเพิ่มเติมความรู้สึกนะครับเติมความฝันในโอกาสครบรอบร่วมบุญกับลูกทุ่งมหานครในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครติดต่อมาทางน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับยังมีเวลานะครับ

0: ครับวันอาทิตย์นี
1: ้มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เสาร์นี้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับนะฮะผมอาจารย์ไมตรีเนียมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับมีเพลงช้างเผือกนะครับหรือเพลง AEC เดี๋ยวลุ้นกันได้นะครับนะฮะส่วนใครที่อยากจะมีผลงานให้ลูกทุ่งมหานครเผยแพร่นะครับส่งตามที่อยู่เลยครับส่งมาถึงลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสรุปมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: วันนี้เป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านจากประเทศเวียดนามครับนูลาอาถ้าหากเป็นฉันนะครับจากวงเดอะเมนครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ไม่อยากให้เธอไว้ใจนะครับต้นฉบับมาช่าวัฒนพานิชนะครับวันนี้อุ้มกฤษยาถ่ายทอดนะครับวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะฮะในวันพฤหัสบดีนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะฮะตอนนี
1: ้ค่ะเป็นคำสอนโอวาทธรรมจากหลวงปู่บัวเกศปทุมสิโรนะคะท่านสอนว่าถ้าจะดูว่าเรามีบุญมากแค่ไหนมากขนาดไหนนะคะให้ดูตอนที่เราตกทุกข์ได้ยากเหตุแห่งบุญที่เราได้กระทำไว้ด้วยทานศีลภาวนาบุญแห่งทานจะช่วยให้ไม่ขัดสนบุญแห่งศีลจะช่วยให้มีคนช่วยเหลือบุญแห่งสติภาวนาจะช่วยให้เกิดปัญญาค่ะและจะส่งผลบุญเกื้อหนุนให้เราผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นไปได้ในที่สุดค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทาง4689400คือเพลงนี้เลยเต้ยสั่งลาทีทีเร็กซ์นะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วอยู่ต่อกับพิมดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับพรุ่งนี้เราสองคนดูแลคุณผู้ฟังใหม่7:30 ถึง 10:00 สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าว
4: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม13คนชัดชาติคว้าเบอร์9ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ห้องบางกอกชั้น2ชั้น B2 อาคารไอราวัดพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเริ่มกระบวนการจับสลากหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศคึกคักขั้นตอนแรกเป็นการจับสลากลำดับการจับหมายเลขผู้สมัครก่อนเข้าสู่การจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครชี้แจงขั้นตอนและกติกาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคนจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจับสลากลำดับผู้มีสิทธิ์ขึ้นมาจับหมายเลขผู้สมัครก่อนให้ผู้สมัครทยอยขึ้นมาจับสลากตามลำดับที่ได้รับการจับครั้งแรกเพื่อใช้เป็นหมายเลขหาเสียงอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบื้องต้นประกอบด้วยพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12หมายเลข1นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนหมายเลข10นายคมสรรพันธุชาติกุลอิสระหมายเลข13นายพิสารกิตติยวมานอิสระหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชกลุ่มกรุงเทพบินได้หมายเลข7นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์อิสระหมายเลข3นายประยูนครองยศอิสระหมายเลข11หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอิสระหมายเลข1นายประทีปวัชระโชคเกษมอิสระหมายเลข4นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลอิสระหมายเลข8นายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นายชัชชาติสิทธิพันธ์อิสระหมายเลข9นายสมัยละเลิศอิสระหมายเลข2ขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขในนามอิสระไม่ได้รับการจับหมายเลขเนื่องจากมาลงทะเบียนไม่ทันเวลาตามกำหนดในเวลา 8:30 นศาลอาญายกฟ้องธนาธรหมิ่นเบื้องสูงปมวัคซีนพระราชทานชี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานการจัดวัคซีนโควิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เวลา 9:00 นวันที่28พฤษภาคมที่ห้องพิจารณาคดี814ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณี18มกราคม2564จำเลยไลฟ์สดเฟซบุ๊กวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพลาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์และการจัดหาวัคซีนโดยจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารการจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันจึงพิพากษายกฟ้องทรัมป์เมินกระแสกดดันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันไม่กังวลต่อแรงกดดันจากการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนโดยระบุว่าผู้นำอิหร่านคิดผิดหากหวังใช้ช่วงเวลานี้บีบให้เขายอมสงบศึกพร้อมปฏิเสธรายงานเรื่องร่างข้อตกลงที่ให้อิหร่านโอมานร่วมกันบริหารจัดการเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซดโดยประกาศว่าจะไม่มีประเทศใดได้สิทธิควบคุมน่านน้ำยุทธศาสตร์นี้แต่เพียงผู้เดียว
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: จ
2: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะส่งแต่เพลงให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มต้นกันด้วยโลกทั้งใบจากพี่เล็กรัชเมธค่ะตามมาด้วยเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นจากน้องฝนพรสุดาค่ะและปิดท้ายกันที่สุดแรงนะคะจากพี่มอมแมมค่ะฟิชเชอริงกับพี่ทีเดชนั่นเองค่ะในช่วงของฮิตมาราธอน
1: ฮิตมาราธอน
0: ฮีทมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟรมและวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้พิมดามาดูแลคุณผู้ฟังค่ะจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากที่จะฟังเป็นพิเศษในวันนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาหลังไมค์ได้ค่ะอยู่กับรถเมย์คนเก่งนะคะ022481366ค่ะหรือจะเป็น SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงได้เช่นเดียวกันเลยนะคะรวมไปถึง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะก็สามารถกดไลค์กดหัวใจให้นะคะแล้วก็ส่งดาวเป็นกำลังใจให้ก็ได้หรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะรายงานตัวมาทางช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอีกสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังทั้งหลายนะคะที่มาทักทายกันทาง Facebook Live นะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะคะเอาล่ะมาแล้วค่ะรถไฟมาดูกันสิว่านะคะวันนี้แฟนเพลงของเราเป็นยังไงอยู่ดีมีสุขสบายดีกันหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่รุ่งนะคะพี่ปรีชาผลสุขพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมพี่กล้วยชูภัยค่ะแม่อ้อยจากรังสิตนะคะแล้วก็พี่อ้อยด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชาคนสวยพี่รันเรินนะคะพี่แม่

0: จังหวัดพะเยานะคะแล้วก็พี่ภัยศรีหวังผลด้วยค่ะนะคะพี่สมบัติครองทอมบอกว่าสุขสันต์วันฮารีรยอพี่น้องมุสลิมด้วยครับนี่จากพี่สมบัติครองทอมกระบี่นะคะช่วงนี้ก็เป็นวันอะไรนะฮารีรยอใช่ไหมของทางพี่น้องชาวมุสลิมนะคะแล้วก็มีน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สันทัศน์ค่ะพี่บุญเรือน้องแชมป์ศรีสุขพี่สุวรัญญาคนสวยพี่เฉลียวนะคะพี่หญิงศรีนะทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะพี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะน้องแชมป์ศรีสุขเนาะพี่พีระเดชดีกังพี่สมยศแก้วเป็งพี่อินแทนนะคะอุ้ยตื่นไวเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อคืนเราก็ยังเจอกันอยู่เลยนะวันนี้ก็เจอกันอีกรอบในช่วงเช้าๆนะคะพี่ซับในดินสินในน้ำนะคะบอกวันนี้จะพาไปเที่ยวจุดไหนคะวันนี้ก็จะขับไปเรื่อยๆนะคะรถไฟถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากลงที่สถานีไหนก็กระโดดลงได้เลยนะคะพี่วรวรรณเรือนทองนะคะรถไฟนะคะไปอย่างเดียวไม่มีขากลับด้วยนะแล้วก็ยังมีพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่เนยจ๋านะคะแม่อ้อยบอกเมื่อคืนรังสิตฝนตกลมแรงนึกว่าจะไปเรือกับพี่พิมดาแล้วเนาะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ตอนนี้กรมอุตุเขาเตือนอยู่ว่าพายุกำลังเข้านะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังกันด้วยเนาะเวลาจะเดินทางไปไหนนะคะพี่น้องมังกรมาแล้วนะคะพี่เฉลียวก็มาแล้วพี่ส่งเสืออบนะคะแล้วก็มีพี่บังออนหมูยาด้วยนะคะพี่สุรัญญาบอกฟังไปปลอกไข่ค่ะปอกไข่ไปเตรียมทำไข่พะโล้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ยังมีพี่เสาคำเจ้าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรพี่คุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะพี่สุรัญญาบอกว่าวันออกอีสวันออกอีสใช่ไหมคะคืออะไรอะ คืออะไรคะขอประทานโทษบางทีพิมดาก็ไม่ค่อยทราบนะคะพี่ประเสริฐบอกนนทบุรีอากาศดีๆนะคะแต่รถครึ่งกรุงเทพตอนนี้ค่ะมาอยู่ที่เมืองทองแล้วค่ะมีงานไทยเฟสใช่ไหมไทยเฟสเหรอคะโอ้ยแจ้งวัฒนะรถติดมากนะคะใครจะเดินทางไปแถวนั้นเผื่อเวลานิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตราพรด้วยนะคะอุ้ยมากันเพียบพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะนะพี่ส่งสุอบบอกยายอยู่ที่เคหะร่มเกล้าเจ้านะยายอยู่ที่เคหะร่มเกล้าจ้าอ๋อพี่ส่งเสืออบนี้คือเป็นคุณยายแล้วเนาะอยู่เคหะร่มเกล้านะคะพี่วิรัตทองอยู่นะคะพี่พีเบนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แก๊งในก๊อปแก๊งหมูแผ่นพี่นุเด็กเส้นเส้นสดพี่พิจิตพลขันพี่สมพลน้ำขาวนะคะพี่อะไรอีกน่าจะหมดแล้วประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราทักทายกันเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูซิขออนุญาตเช็คอีกนิดนึงนะคะเผื่อว่ามีใครตกรถไฟอุ้ยนี่มากันเพียบเลยนะคะมาเฝ้าหน้าจอกันนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ยังมีนะคะพี่มิมี่นะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะพี่พานุวัฒนวิจารณ์พี่พัชราสุขล้วนนะคะอันนี้เก็บตกแล้วนะพี่สมพลน้ำขาวนะคะพี่แสงเดือนแถลงกันด้วยพี่สมพรหมื่นจบนะคะพี่เพชรนภานะคะแล้วก็มีหมดแล้วประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะไปแล้วค่ะรถไฟออกก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมารับใหม่ค่ะนี่เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าเช่นเดิมค่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: เรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกี่ยวกับความผิดพลาดหรือว่าเขาเรียกอะไรความขัดข้องนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามีนะคะมีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะมีผู้ใช้เฟซผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะคะเขามาโพสต์ลงนะคะว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีกระเบื้องอยู่แผ่นหนึ่งนะคะเหยียบไปแล้วร้อนจี๋เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือจะบอกว่ายังไงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะคือพี่คนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นสมาชิกนะคะ TikTok เขาก็โพสต์ถึงอันตรายค่ะที่อยู่ในบ้านหลังพบว่ากระเบื้องหนึ่งแผ่นเนี่ยจู่ๆก็ร้อนขึ้นมาแบบผิดปกตินะคะพอเข้าไปเหยียบนี่สะดุ้งเลยทีเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นออกมาจากพื้นกระเบื้องผืนนั้นเนี่ยนะคะก็มีอาการเหน็บชาที่นิ้วเท้าค่ะก่อนที่พี่ข้างบ้านที่จะมาช่วยดูนะก็ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรนะมีแต่กระเบื้องแผ่นนั้นแหละที่มันร้อนอยู่แผ่นเดียวนะคะวัดอุณหภูมิที่กระเบื้องพบว่าสูง 49-50 องศาเซลเซียสนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยโทรตามการไฟฟ้ามาดูค่ะการไฟฟ้ามาถึงนี่ก็สอบถามแล้วก็ตรวจสอบนะคะโดยพยายามแก้ปัญหาเบื้องต้น

นะคะแต่ความร้อนตรงกระเบื้องก็ยังไม่หายค่ะรวมทั้งที่เบเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้พบความผิดปกติใดๆนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอะไรก็ไม่พบเลยนะคะเอาเบเกอร์ลงก็แล้วยังไงก็แล้วก็ยังร้อนอยู่นะคะซึ่งคาดว่าถ้าไฟฟ้าไม่ได้รั่วมาจากบ้านหลังนี้ก็จะต้องมาจากบ้านหลังอื่นแน่ๆนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เช็คระบบไฟนะคะที่เข้ามิเตอร์มายังบ้านก็พบว่าก็ปกติดีนะคะเชื่อว่าไฟน่าจะลงกราวนะคะแต่ว่ามาจากบ้านหลังไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่บ้านหลังนี้อย่างแน่นอนคุณผู้ฟังฟังแล้วงงไหมนะคะฟังแล้วงงไหมต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ทดลองปิดเบรกเกอร์ดูว่าจะเย็นลงไหมแต่ไม่เลยค่ะกระเบื้องก็ยังคงร้อนอยู่แสดงว่าต้องมีไฟรั่วมาจากที่อื่นนะคะก็สรุปข้อสันนิษฐานน่าจะมีเส้นไฟไปแตะกับเส้นกราวแต่ไม่รู้บ้านไหนแล้วมันก็วนลงมาบ้านนี้นะคะข่าวนี้เนี่ยสรุปได้ว่ายังไงรู้ไหมน่าจะมีไฟรั่วแต่ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนซึ่งไม่ใช่บ้านหลังนี้ นี่คือข่าวของวันนี้นะคะมาเล่าเรื่องราวของวันนี้ให้ฟังบ้านหลังไหนไม่รู้แต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้โอเคสบายใจได้แต่ว่าจริงๆมันคืออาจจะเป็นคือบ้านมันติดกันนะเนาะคุณผู้ฟังโครงมันก็โครงเดียวกันบางทีการที่เขาเรียกว่าอะไรกราวเอาไฟลงกราวแล้วบ้านอื่นพอไฟรั่วมันก็อาจจะมาถึงบ้านเราได้อะไรประมาณนี้ตามที่พิมดาเข้าใจพิมดาก็ไม่ใช่ช่างไฟอะนะคุณผู้ฟังแต่ว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องหาต้นเหตุนะหาสาเหตุกันให้เจอนะคะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยให้เขาหาสาเหตุให้เจอนะไม่งั้นก็ต้องทำไงอ่ะเดินหลบกระเบื้องกันอยู่แบบนี้หรอนะอ่ะเอาละเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้คำถามเลยละกันนะพูดถึงเรื่องราวของกระเบื้องร้อนความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ้านของเรานะมันเป็นเหมือนละครเหมือนหนังเหมือนซีรีส์อะไรอย่างงี้เหมือนกันเนาะกระเบื้องแผ่นนี้ผิดปกติถ้าเกิดเราเข้าไปยืนเราอาจจะวาบหายตัวไปหรือยังไงนะคะเอาเป็นว่าคำถามวันนี้ค่ะสมมุติว่าวันนี้เท่านั้นวันเดียวนะคะคุณสามารถวาบหรือหายตัวไปได้คุณจะไปที่ไหนและเพราะอะไรนะคะไปได้แค่วันนี้วันเดียวนะวาบไปแล้ววาบกลับนะคุณผู้ฟังนะคะลองส่งคำตอบกันมาบอกได้นะคะทาง Facebook Live นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้คุณผู้ฟังพิมดาก็จะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะที่02-248-1366ค่ะน้องรถเมย์คนเก่งนะคะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: ไม่มีอะไรค่ะจากพี่โตเนอร์นะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะเอาละค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้ว
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยสายหน้าไมค์ของเรานี้หายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอให้รถเมย์ติดต่อกลับไปก่อนเอามาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: เจเรอยู่สวนหลวงครับ
0: พี่เจเรอยู่สวนหลวงเหรอทำอะไรอยู่คะ
3: ตอนนี้ทำอยู่ที่โรงงานโกดังครับ
0: อ๋อเหรอคะโกดังที่สวนหลวงเหรอเป็นโกดังอะไรคะบอกได้ไหม
3: โกดังขายของพวกกล้องวงจรพวกเครื่องพวกอะไรต่ออะไรเยอะ
0: ๆอ๋ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ดีจังเลยแล้ววันนี้ทำงานใช่ไหมแต่สามารถโทรมาคุยได
3: ้ทำได้ครับเพราะจะอยู่24ชั่วโมงครับ
0: อ้าวเหรอคะเฝ้าอยู่ตลอดเลยเหรอ
3: ตลอดเลยครับ
0: แล้วนอนตอนไหนอะพี่เจเล
3: มานอนกลางคืนนะครับ
0: อ๋อ
3: กลางคืน
0: กลางคืนก็คือเราก็ต้องเฝ้าด้วยแต่ว่าก็นอนอยู่ที่นั่นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อนะอ่ะพี่เจเรวันนี้คำถามถามว่าถ้าวันนี้พี่เจเรสามารถหายตัวได้หนึ่งวันวับไปหนึ่งวันวันเดียวพอนะแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะพี่เจเรจะไปไหนคะ
3: ไปไหนเลยครับไปไปไหนดีล่ะ
0: เราได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะเราหายตัวได้หนึ่งวันไปไหนกันดีพี่จะเลยอยากไปไหน
3: อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ครับ
0: นะเอาไปเที่ยวเชียงใหม่เนาะแล้วไปสูดอากาศดีๆอุ๊ยแต่เชียงใหม่ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าฝุ่น PM 2.5 นี่หายไปหรือยังเนาะพี่จะเลยเน
3: า
0: ะ
3: ไปเที่ยวดอยไปเที่ยวดอย
0: แต่อยากไปเที่ยวดอยใช่ไหม
3: คร
0: ับ เคยไปยัง
3: ไม่เคยเลยครับ
0: ใช่ไหมไม่เคยไปเลยใช่ไหมคะอยากไปเที่ยวดอยสักครั้งนึงเนาะ
3: อยากไปดูสาวดอยสาวดอยคร
0: ับ อยากไปดูสาวดอยอยากไปสอยดาวนี่เองใช่ไหมคะ
3: สาวดอย
0: ไปดูธรรมชาติสวยๆ
3: อยู่จีบัตถาดีครับ
0: อะไรนะคะ
3: ว่าอยู่จีบัตถาดีไม่ค่อยยุ่งยากไม่ค่อยสงบเงียบดี
0: มันสงบดีอะไรอย่างงี้เนาะอยากไปอยู่ในที่ที่สงบบ้างเน
3: าะสาวดอยสวยด้วยครับ
0: เออแล้วก็ไปดูอะไรสวยๆงามๆไปดูสาวดอยดูอยู่ในที่ที่สงบนะคะใช่ไหม
3: คร
0: ับ เนาะนะคะอ่ะวันนี้พี่เจเรอยากฟังเพลงอะไร
3: คนที่รอคอยครับ
0: ได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี้รอใครอยู่หรือเปล่า
3: ให้ตัวเสียงสดใสไม่มีใครนะครับให้ตัวเสียงสดใสแล้วพิมดาแล้วก็คนรับสายด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะฟังแก้เหงาไปเนาะฟังแก้เบื่อในช่วงทำงานนะ
3: ฟังทุกวันแล้วก็ฟังตอนวิทยุไว้นอนตอนนอนอย่างเดียว
0: อะไรปิดแค่ตอนนอนใช่ไหมให้วิทยุอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมคะ
3: ไม่ปิดชาร์จไว้ทั้งวันเพราะวิทยุใช้ไฟครับ
0: หรอแล้วพี่เจเรอยู่กับใครอ่ะทำงานเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานไหมหรือว่าอยู่คนเดียว
3: เพื่อนร่วมงานคือ

0: ามาเอาของตอนกลางวันตอนเช้าเข้างาน 2:30
1: น
0: และ 5:30
1: น
0: ค่ะเอาหยุดมาอาทิตย์วันนึง
1: แ
0: ต่วันอย่างวันขัดตะเลิกนี่ก็หยุด
1: ค่ะก็คือเพื่อนร่วมงานก็เข้ามาแบบเข้ามาหยิบเอาของแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่ามาวนเวียนกันมาทั้งวันอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: รถมาเอาของแล้วก็มีพนักงานคอยจัดของคอยขึ้นของให้อยู่ 2-3 คน
1: อ๋อก็ดียังดีเนาะไม่เหงามากเนาะยังมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวไม่เหงาไม่เหงา
1: เป็นห่วงนะพี่เจเลนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: โอ้โหสุขภาพครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวครับ
1: เนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ
0: ได
1: ้มีความสุขมากๆก่อนทำงานนะวันนี้ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณพี่เจเลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: นี่แหละค่ะเสียงจากสองสาวนะคะน้องตุ๊กตานริศราและน้องเมลตวิสานะคะมาร้องเพลงนี้ให้เราฟังกัน

0: แบบสดๆเลยซึ่งตอนนั้นเพลงนี้กำลังดังมากๆเลยนะคะติดชาร์ตของเราอยู่ด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นอันดับที่1/3นี่แหละนะคะช่วงนั้นเนาะนะคะเจ้าดอกจำปาค่ะหยิบมาฝากจากงานมหานครแคนิวาดนตรีแห่งภูษาศิลป์นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณลามาสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: เอาละค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะคะทางช่องทาง Facebook Live ได้เลยคอมเมนต์มาเลยนะคะวันนี้คำถามถามว่าถ้าคุณว่าหายตัวไปได้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาในโลกปัจจุบันแล้วนะคุณผู้ฟังจะว่าไปที่ไหนและเพราะอะไรนะคะแล้วอย่าลืมเพลงที่อยากฟังมาด้วยคำตอบใครโดนใจนะคะเดี๋ยววันนี้พิมดาให้ฟังเพลงเป็นของรางวัลไปเลยค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้มาจากพี่จิ๋ว8ริ้วนะคะขอเพลง30ยังแจ๋วค่ะจากอาแอลยอดรักนั่นเองนะคะอุ้ยไม่ค่อยมีคนขอนะเพลงนี้นะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่อมตะคลาสสิกมากๆไม่ว่าจะไปงานไหนงานนั้นจะต้องร้องนะเพลงนี้นะคะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาล่ะเหลืออีก1เพลงทิ้งท้ายในช่วงนี้ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: คุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงหน้านะคะจะมีศิลปินนะคะศิลปินสาวน้อยมากความสามารถด้วยน้องป่านปานชีวานะคะมาพูดคุยนะคะสัมภาษณ์ฝากเพลงใหม่กันยังไงก็รอติดตามกันด้วยชั่วโมงหน้านะเป็นกำลังใจให้น้องป่านปานชีวาและน้องพิมดามหานครกันด้วยนะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะยายแลมจากวงคันไถค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอย่าทิ้งกันไปไหนนะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติจับได้เบอร์9บอกบีพัฒนาการดีขึ้นจากครั้งก่อนก้าวหน้าก้าวดีพร้อมโชว์ท่าก้าวไปข้างหน้าบรรยากาศกองเชียร์สนับสนุนผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ลานด้านนอกอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม2เป็นไปอย่างคึกคักภายหลังจากทราบหมายเลขการจับสลากของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยโดยทีมกองเชียร์ต่างติดหมายเลขลงในป้ายหาเสียงอย่างรวดเร็วโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับได้หมายเลข9นายชัชชาติเปิดเผยด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่าถือว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากเดิมสมัครครั้งที่แล้วได้หมายเลข8ส่วนครั้งนี้ได้9ถือว่าก้าวหน้าก้าวดีและก็ทำท่าก้าวไปข้างหน้าให้ดูพร้อมกับชูมือ9นิ้วย้ำประชาชนไม่ได้เลือกผู้สมัครเพราะหมายเลขแต่เลือกจากผลงานและนโยบายมากกว่าสำหรับการหาเสียงขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดสโลแกนอย่างเป็นทางการเน้นให้ผู้สมัครช่วยกันคิดมุ่งทำให้กรุงเทพมหานครก้าวหน้าต่อไปขณะเดียวกันจะเดินหน้าทำงานอย่างหนักแน่นและต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุจริตที่ผ่านมามีการดำเนินการทางวินัยและไล่ออกเจ้าหน้าที่ไปแล้ว41คนพร้อมมีการปรับเปลี่ยนระบบนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบยืนยันปัญหาทุจริตถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพแต่เป็นปัญหาทั้งประเทศจากนั้นนายชัชชาติขึ้นรถแห่หาเสียงเป็นรถยนต์ EV สีขาวและขบวนรถตุ๊กๆร่วมด้วยโดยเปิดเพลงไปตลอดทางด้วยจังหวะสนุกสนานชูป้ายเอ้ากาก้าวสร้างโอกาสเมืองทีมชัชชาติสร้างความหวังโดยจุดแรกไปทางแฟลตดินแดงมงคลกิจลุยหาเสียงเต็มสูบมั่นใจคนรุ่นใหม่แห่ใช้สิทธิ์ดันกรุงเทพบินได้ภายหลังจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามกลุ่มกรุงเทพบินได้เปิดเผยถึงแผนการลงพื้นที่หาเสียงว่าจากนี้จะเดินหน้าพบประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งตามโรงเรียนห้างสรรพสินค้าตลาดและพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนทุกกลุ่มโดยนายมงคลกิจระบุว่าจะใช้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานเต็มที่พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะมีคนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการและเชื่อว่าจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับทีมกรุงเทพบินได้นอกจากนี้ย้ำถึงนโยบายสำคัญในการพัฒนากรุงเทพทั้งเรื่องระบบขนส่งการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศการเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนยืนยันว่าจะทำงานเต็ม 100% หากได้รับโอกาสจากคนกรุงเทพจากนั้นนายมงคลกิจทำสัญลักษณ์เบอร์7

0: ก่อนจะทำท่าซิกเซเว่นในช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่โรงเรียนศึกษานารีเพื่อพบปะนักเรียนและแจกลายเซ็นพร้อมรับฟังข้อเสนอของผู้ปกครองและนโยบายต่างๆขณะที่มัลลิกาเผยตั้งใจมาเป็นผู้สมัครลำดับที่14หวังคว้าหมายเลข14ให้ตรงกับ14ยุทธศาสตร์หาเสียงภายหลังผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเสร็จสิ้นซึ่งมีรายงานว่านางมาริกามหาสุขเดินทางมาช้ากว่ากำหนด1นาทีจนได้ลำดับสุดท้ายในการจับสลากนั้นนางมาริกากล่าวว่าเดิมมีผู้สมัคร15คนแต่เมื่อทราบว่ามีผู้สมัครเดินทางมาแล้ว13คนจึงตั้งใจมาเป็นลำดับที่14เพื่อให้ได้ความหมายเลขดังกล่าวพร้อมระบุว่าหากไม่ได้หมายเลขบนสุดก็อยากได้หมายเลขล่างสุดแทนสำหรับการลงพื้นที่หาเสียงเบื้องต้นวางแผนลงพื้นที่14จุดเน้นพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 และพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงพื้นที่ที่ประชาชนร้องขอให้ลงพื้นที่ในจุดแรกจะเริ่มที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนที่ช่วงเย็นจะลงพื้นที่ถนนเยาวราชและจะเดินหน้าพบปะประชาชน1วันละ 1-2 เขตเพราะที่ผ่านมาได้ศึกษาปัญหาและรู้บริบทของแต่ละพื้นที่ในกรุงเทพเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

ยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปนะคะเพลงถอนใจลึกๆค่ะจากน้องป่านปานชีวานะคะตอนนี้เนี่ยตัวจริงเสียงจริงค่ะนั่งอยู่ข้างๆพิมดาแล้วนะคะเข้ามาชมกันได้เลยทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะเข้ามาทักทายน้องป่านปานชีวากันได้อ่ะต้อนรับกันเลยละกันค่ะกับน้องป่านปานชีวาสวัสดีค่ะคนสวยโอ้โหนี่ตัวจริงสวยมากเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าพิมดายังไม่เคยเจอน้องแบบตัวจริงเคยเจอกันแต่ในรูปใน MV อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะน้องป่านอายุเท่าไหร่นะคะลูก
1: เพิ่ง18เมื่อ24พฤษภาที่ผ่านมานี่เองค่ะ
0: โอ้ยังแบบเพิ่ง18เองอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วเสียงร้องแบบเป๊ะแน่นขนาดนี้นี่คือร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
1: ฝึกตั้งแต่4ขวบค่ะแต่ว่าเริ่มประกวดจริงจังเลยตอน6ขวบ
0: ค่ะ6ขวบนี่คือประกวดร้องเพลงแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วคือที่บ้านนี่มีใครเป็นนักร้องเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้ไหม
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: แล้วทำไม
1: มีคุณแม่ที่เป็นลิเกแต่ว่าเล่นได้แค่บทบาทเรื่องเสียงนี่อาจจะต้องพักไว้ก่อนในส่วนของคุณแม
0: ่คุณแม่คือเป็นแบบนักแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนักแสดงลิเกใช่ไหมคะแต่ว่าน้องป่านนี่คือชอบเองเลยชอบร้องเพลงเอง
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วก็เริ่มร้องแต่4ขวบแล้วก็ประกวด6ขวบเลยใครสนับสนุนให้ไปประกวดคะ
1: เริ่มแรกเลยคือคุณยายค่ะก็คือที่บ้านจะอยู่กัน3คนมีหนูมีแม่มียายคุณแม่เนี่ยเขาก็จะออกไปทำงานทางนี้เขาจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เพราะเหมือนรู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่เราไปประกวดเราก็

0: สู้รุ่นพี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเขาก็จำกัดแบบอายุน้อยสุดเลยก็คือ6 ขวบบา
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ทีรุ่น6 ขวบถึง15 ปี
1: โอ้
0: ใช่เร
1: ม
0: า
1: ัน
0: ไป
1: ห่า
0: แข
1: ง
0: ่ง
1: กัน
0: กั
1: เ
0: บ
1: ยอะ
0: รุ่
1: เ
0: น
1: นา
0: พ
1: ะ
0: ี่ใช่แต่ว่าคุณยายนี่เขาสู้เขาคิดว่าหลานเขาเนี่ยทำได้ก็เลยเหมือนเป็นจุดประกายที่แบบจูงมือหลานไปประกวดค่ะแล้วโชคดีที่เหมือนเวทีแรกก็ได้ที่1เลยไม่รู้ได้ยังไงเหมือนกัน
1: 6 ขวบ
0: ใช่
1: ประก
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ดกับรุ่นพี่ที่อายุ15อย่างเงี้ยไ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ้
0: ่
1: ที่1เลยเหรอคะ
0: ใช่จำได้เลยวันที่วัดแพรกมั้งค่ะ
1: อ๋อหนูเป็นคนที่ไหนนะลูก
0: หนูเกิดนนทบุรีค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่นครปฐม
1: อ๋อแต่ว่าตอนนั้นก็ไปประกวดก็คืออยู่แถวแถวนนทบุรี
0: ใช่ค่ะ
1: แถวแถวแบบว่าโซนละแวกภาคกลางอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช
1: คะ
0: ่
1: โอ้แล้วใครฝึกให้หนูร้องเพลงอะคะ
0: แรกๆก็คุณยายนี่แหละค่ะแต่ว่าพอจะเริ่มประกวดจริงจังเหมือนคุณยายพาไปฝากกับอาจารย์นักดนตรีใกล้
1: ค่ะ
0: ๆบ้านก็คือแถวบางใหญ่ค่ะเรียนกับครูฟ้าไม่ได้เป็นสถาบันสอนร้องเพลงจริงจังด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ก็คือไปฝากเอาไปฝึกไว้อย่างนี้
0: ใช่ค่
1: ใช
0: ะ
1: ่ไหมโหแต่หนูเก่งมากเลยนะคะก็คือหนูชอบฟังเพลงลูกทุ่งชอบร้องเพลงลูกทุ่งแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นคือจำได้เลยว่าที่บ้านเราจะมีแบบ iPad อยู่แล้วเหมือนเว
1: คือ
0: ลา
1: เกิดมายุค iPad แล้วหรอ
0: ใช่ใช่หนูเกิดทัน
1: เนาะแล้วยังไง
0: เราก็เหมือนเวลาเด็กค่ะถ้าเกิดไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนเราก็จะเล่น iPad อยู่กับบ้านจำได้ว่าเวลาแบบดาวน์โหลดแบบออฟไลน์ไว้ก็จะมีไม่คอนเสิร์ตพี่ก๊อตจักรพันธ์ก็ดูลิเกสอนรามน้ำเพชรคือจะวนเวียนอยู่แต่กับอะไรที่มันเป็นแบบลูกทุ่งลิเกลูกทุ่งลิเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคือชอบลูกทุ่งด้วยตัวเองเลยใช่ไหม
0: ค
1: ะคุณยายก็ฟังลูกทุ่ง
0: ใช่
1: แล้วเพลงแนวอื่นเราชอบฟังไหม
0: ฟังได้เหมือนกันหนูก็ชอบเพลงก็ยังไม่หลุดจากอะไรเก่าๆเท่าไหร่ก็จะเป็น90เป็นลูกกรุง
1: อ๋อเหรอ
0: ประมาณ
1: เด็
0: น
1: ก
0: ี้
1: ยุคนี้หนูเรียกว่าเป็นเด็กอะไรนะเจนอะไร
0: หนูเป็นเด็กเจนซีค่ะ
1: เจนซีแต่ว่าชอบฟังเพลง90
0: ใช
1: ชอบ
0: ่
1: ชอบฟังเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค
1: ห
0: ่ะ
1: ายากมากเลยนะแล้วหนูก็เป็นแบบว่าสำเนียงอะไรเนี่ยลูกทุ่งแท้ๆเลย
0: ค่ะใช่
1: เนาะถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มาสืบสานลูกทุ่งแท้ๆเอาไว
0: ้
1: เนาะแต่ละเพลงที่หนูร้องอย่างเพลงถอนใจลึกๆอย่างเงี้ยก็ลูกทุ่งแบบโหยี่โหยี่โหยเยอะเนาะ
0: ใช่โหเปิดมาเลย
1: โหเปิดมาเลยนะคะแล้วอายุยังน้อยขนาดนี้นี่คือร้องเพลงไปด้วยทำงานด้วยเรียนด้วยไหมคะตอนนี
0: ้เรียนค่ะเพิ่งขึ้นมหาลัยเลยอยู่ปี 1ค่ะ
1: อ๋อสาขาอะไรคะลูก
0: หนูเรียนดนตรีศึกษาแต่ว่าเป็นหลักสูตรคุณครูค่ะเรียนสายครู
1: อ๋อเพิ่งขึ้นปี 1เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้คือแบ่งเวลาเรียนกับเวลาทำงานยังไงคะเนี่ย
0: ก็ที่ผ่านมาเราก็จะมีเหมือนคุณครูที่โรงเรียนเขาก็จะให้ความอนุเคราะห์บางทีเราก็ต้องมีบ้างที่แบบไปกินเวลาเรียนเพราะว่าอย่างรับงานนะคะเราก็จะมันก็เป็นความฝันของเราเนาะแต่ว่าเรียนมันก็เป็นหน้าที่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องคุยกับคุณครูให้เข้าใจซึ่งในส่วนนี้โชคดีมากๆที่สาขาที่หนูเรียนนะคะคุณครูน่ารักมากคุณครูก็ให้การสนับสนุนเวลาลาคุณครูก็บอกก็ตามให้ทันนะลูกหรือว่าบางทีเราไปสัมภาษณ์อย่างเนี้ยเผลอๆคุณครูแชร์ลงเฟซสาขาแล้วด้วย
1: ตอนนี้คือคุณครูกำลังดูอยู่ไม่แน่คุณครูจะดูอย
0: ู
1: ่ก็ช่วยกันสนับสนุนเต็มที่แล้วก็เรื่องเรียนเราก็ไม่ทิ้งเร
0: ื่
1: องทำงานเรื่องตามความฝันแล้วก็ยังทำอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: วันนี้เนี่ยน้องป่านเอาเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากด้วยชื่อเพลงเพราะมากอันนี้พี่พิมพ์ได้ฟังตั้งแต่จ่อคิวฮิตแล้วแล้วก็ยังบอกคุณผู้ฟังเลยว่าชื่อเพลงเพราะจังเลยรัตติการแห่งความเหงา
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพลงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงคะน้องป่าน
0: เพลงนี้ก็คือทางทีมงานของบริษัทค่ะส
1: ่
0: งมาให้เพราะว่าอาจจะเห็นว่าเพลงนี้ก็คือมีความเข้ากับตัวหนูด้วยเพราะว่าหนูก็เป็นเด็กยุคใหม
1: ่
0: เพลงนี้มันก็จะออกแนวลูกทุ่งสมัยใหม่ไม่ลูกทุ่งจ๋าแบบลูกทุ่งแท้ๆซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าป่านก็มีพื้นฐานแฟนคลับมาจากการที่ร้องลูกทุ่งลูกทุ่งเลยอะค่ะลูกทุ่งแท้ๆแบบย่าผ่องศรีแม่พุ่มพวงแต่สำหรับเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงแรกที่เป็นซิงเกิลช้าแล้วก็เป็นเพลงแรกที่ทำออกมาให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นค่ะใช่ก็คือที่มาที่ไปก็เหมือนเปลี่ยนตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะได้ทั้ง FC เจนใหม่ด้วยเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเราในยุคนี้แต่ว่าก็ยังเอาใจแม่ๆที่ชอบความเป็นลูกทุ่งแท้ๆของเราอยู่เพราะว่า พลงนี้หนูมีส่วนร่วมในการคิดแบบแอดลีบลูกเอื้อในช่วงโซโล่ด้วยค่ะ
1: อันนี้ก็มีส่วนร่วมมีการแบบดีไซน
0: ์
1: ร่วมด้วยใครมาเป็นคนดูแลตอนที่หนู

0: อัดเสียงคะ
1: อาจารย์เต้ยค่ะที่ห้องอัดสบายใจ
0: สบายใจ
1: เรคคอร์ด
0: อ๋อใช่ไหมมาดูแลหนูหนูก็เลยเอาผสมผสานระหว่างความเป็นลูกทุ่งแท้ๆกับความเป็นยุคใหม่เข
1: ้
0: ามามีการแบบว่าเอื้อนให้มันแบบทันสมัยมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วเพลงนี้คือร้องยากมากเลยนะเอาจริง
1: ๆใช่
0: เพลงยังพูดเล่นกับน้องๆเลยนะบอกว่าโอ้ยน้องป่านนี่เขาแบบไม่เผื่อใครร้องด้วยเลย เขาร้องได้คนเดียวเพลงนี้ ไม่มีใครร้องเขาได้เพราะมันร้องยากมากยากไหมคะในความ
1: ยากยากมากจริงจริง
0: ของน้องปั่น
1: ใช่ค่ะคือตอนพี่ๆทีมงานส่งมาให้ เราก็จะต้องทำการบ้านหนูชอบมากเลยตรงที่ค่ายนี้เป็นค่ายที่เหมือนก็ส่งเพลงมาให้หลายเพลงมากเพลงไหนที่ศิลปินไม่ชอบก็ไม่ว่ากันก็อยู่ที่ตัวนักร้องด้วย
0: ไม่ชอบเราก็บอกได้ตรงๆเลยว่าหนูไม่ชอบเพลงนี้หนูไม่ถนัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าในส่วนเพลงนี้พอเราถูกใจเราก็เอากลับมาทำการบ้านว่าเอ๊ะเราจะร้องยังไงให้เข้ากับเพลงให้ทำออกมาได้ดีมากที่สุดซึ่งเพลงนี้มันยากตรงที่ว่ามันก็ต่ำสุดแล้วพอขึ้นสูงมันก็ขึ้นสูงที่สุดเลยใช่ค่ะก็ฝึกนานมากต้องทำอย่างแรกเลยคือออกกำลังกายเพราะว่าจริงๆหนูเป็นคนพลังเสียงน้อยค่ะแต่เพลงนี้มันเหมือนแบบค่อนข้างใช้พลังเสียงเยอะเราก็เลยต้องแบบออกกำลังกายทุกวันแล้วก
0: ็
1: ซ้อมบ่อยๆให้มันชินด้วยค่ะ
0: โอ้โหคือมีวินัยมากเลยเราก็คือต้องออกกำลังกายด้วยดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ซ้อมบ่อยๆด้วยใช่ไหมคะแล้วมันก็ชินเนา
1: ะ
0: เนาะมันเป็นเพลงที่ร้องยากมากแต่ว่าเนื้อหาคือเนื้อหาดีมากเลยเนาะมันฟังแล้วมันเหงาเหลือเกินใช่ไหมคะเพลงนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบนิสาใช่ไหมเป็นคนเขียนให้
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เขาได้คุยกับน้องป่านไหมว่ายังไง
1: ไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวเลยแต่ว่าพี่เจี๊ยบก็ร้องไกด์กลับมาให
0: ้
1: ซ
0: ึ่
1: งก็ได้รับคำชมจากพี่เจี๊ยบอยู่เพราะว่าเหมือนพี่เจี๊ยบแชร์ลง Facebook ของพี่เจี๊ยบเองก็บอกว่าเสียงหวานแล้วก็เหมือนเราก็ตีความในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องแตกต่างจากไกด์มาเยอะพอสมควรเลย
0: มันเป็นยังไงคะรัตติการมันแปลว่าอะไรกลางคืน
1: ใช่ก็คือทุกคนเหมือนเวลาเราอยู่ตอนกลางวันเราก็จะออกไปใช้ชีวิตพอตกกลางคืนมันก็จะมีความเงียบๆเงาๆหนูว่าทุกคนก็ต้องเป็นแหละโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆที่เรายังโสดเรายังไม่มีแฟนเนาะแต่ว่าพอตกกลางคืนเราจะมีความรู้สึกเหงาแต่สุดท้ายเราก็ยังมีดวงดาวดวงจันทร์ที่อยู่เป็นเพื่อนเราอยู
0: ่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นส่วนของความหมายเพลง
0: โลกสวย โลกสวยคือ
1: นิดนึง
0: เราเหงาเราก็มีดวงจันทร์มีดวงดาวอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของพาร์ทดนตรีนี่ก็เพราะมากมีการเอาแบบเสียงอะไรเสียงดนตรีไทย
1: ใช่มีเสียงซอในช่วงแรกด้วย
0: มีเสียงซอเสียงดนตรีไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาผสมผสาน
1: ใช่
0: นะคะแล้วในส่วนของ MV นี่ MV สวยมาก
1: ใช่เ
0: ข้าไปดูกันหรือยังเข้าไปดูกันหรือยังคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้เลยนะคะใน YouTube เนาะพิมพ์คำว่ารัตติการแห่งความเหงาเห็นเลยเป็น MV เหมือนแบบว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งเหมือนเป็นซีรีส์แนวตั้งใช่ไหมซีรีส์จีนเลยที่แบบว่าอยู่ในธรรมชาติสวยๆเหมือนเรามีพลังมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไง MV เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
1: เป็นอะไรใหม่ๆค่ะพี่พิมดาเพราะว่าใหม่ตั้งแต่การถ่ายคือจริงๆ MV เพลงนี้ที่เห็นสวยๆและแนบเนียนมาก
0: ๆ
1: มันถ่ายแค่ในห้องที่เป็นกรีนสกรีนค่ะพี่พิมดาแล้วก็ช่วงนี้เป็นยุคของ AI ทางทีมงานที่ทำ MV ก็เหมือนเอา AI ค่ะมาเจนแบบดวงจันทร์เจนดอกกุหลาบต่างๆนานาแล้วก็ออกมาเป็นความสวยเหมือน MV เลยแล้วก็ที่แปลกใหม่สำหรับหนูมากคือมันจะมีช็อตเดินเราไม่ได้เดินทั่วห้องนะคะพี่พิมดาเราเดินบนลู่วิ่ง
0: แล้วเหรอ
1: ใช่แล้วหนูไม่เคยเดินเลยแต่ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แบบสนุกเหมือนกันค่ะเวลาถ่าย
0: เดินบนลู่วิ่งให้รู้สึกเหมือนว่าเดินไปเรื่อยๆอย
1: ่
0: าง
1: น
0: ี้แต่ว่าเอาฉากเข้ามาตอนที่แบบมาตัดต่อเอา AI เข้ามาช่วยเนี่ยสวยมากสวยมากที่ไปยืนอยู่ตรงหน้าผาแล้วมองดวงจันทร
1: ์
0: เหมือนหนังจีนเห็นไหม
1: เหมือนจีน
0: อันนี้เหมือนหนังจีนมากนะเหมือนซีรีส์เลยสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูนะว่า AI สมัยเนี้ยทำได้ขนาดนี้เนาะไปไกลแล้วนะเราก็ต้องเอา AI หยิบ AI เข้ามาช่วยในการทำงานของเราเนาะเพื่อให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะดูสิดูฉากที่ยืนเนี่ยเหมือนหนังจีนเลยนะ
1: ค่ะสวยมาก
0: สวยมากๆเลยนะคะเขาก็สรรหาเนาะคนทำใครเป็นคนทำ MV

0: ดีคะเนี่ย
1: ก็ทางทีมห้องอัดของสบายใจได้คอร์ดเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อที่เขาเป็นคน Gen AI ให้หนูเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้สวยมากเนาะแล้วน้องป่านก็ใน MV ก็สวยมากเหมือนกันนะอันนี้ Gen AI หรือเปล่าหรือตัวจริง
1: เอ้ยอันนี้ตัวจริงค่ะ

0: ี่ทีมงานอยากได้ฟิลกลางคืนเหงาๆลมพัด
1: ตึง
0: เข้ามาเอาลมเข้าพัดลมเข้ามาเองโอ้ยหนาวกว่าเดิม
1: อยากได้ฟิลหนาวๆเหงาๆ
0: ใช่
1: เพราะว่าในฉากมันก็จะดูเหมือนอยู่ในป่าชื้นๆหนาวๆ
0: ใช่
1: สวยมากคุณผู้ฟังนะคะทั้ง MV สวยนักร้องสวยและเสียงดีและเพลงเพราะมากเพลงร้องยากมากๆเลยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังกันเนาะเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้ที่ไหนบ้างคะน้องปัน
0: ก็สามารถรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแต่ว่าตัว MV ถ้าใครอยากรับชมก็สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube SSK Music ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่ารัตติการแห่งความเหงาก็ได้ค่ะ
1: นี่นะคะอันนี้ก็คือเข้าไปชมได้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามน้องปันสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นIG นะคะเพจ Facebook TikTok พิมพ์ว่าป่านปานชีวาค่ะก็จะขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลยหรือว่าจะติดตามได้ทางเพจของค่ายนะคะสำหรับ SSK Publishing หรือว่า SSK Music ได้ทุกช่องทางเหมือนกันค่ะ
1: นะคะเข้าไปติดตามน้องป่านกันได้เข้าไปเล่นทาง TikTok กันเยอะๆนะ
0: มีให้เล่นเหมือนกัน
1: มี
0: เป็นแม่แบบแคปคัทให้เล่นกันด้วยค่ะ
1: เราก็สามารถเอาเพลงนี้นะคะไปประกอบกับภาพหรืออะไรก็ได้เนาะเอาเพลงน้องป่านไปเล่นกันเยอะๆนะคะเอาไป Gen AI ก็ได้
0: ลองดู
1: ในแบบที่เราชอบแล้วก็ลองเอาเพลงของน้องป่านใส่เข้าไปดูนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากติดต่องานก็เช่นเดียวกันช่องทางที่น้องป่านบอกไปได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ฝากอะไรกับแฟนเพลงหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็นอกจากฝากติดตามผลงานเพลงรัตติการแห่งความเหงาแล้วนะคะก็ฝากซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องป่านด้วยละกันนะคะในทุกๆผลงานของทางช่อง SSK Music แล้วก็ผลงานในอนาคตนะคะที่กำลังจะมีต่อแถวมาให้พ่อแม่ๆได้รับชมและรับฟังกันแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมในส่วนของเพลงนี้ถ้าใครอยากฟังก็ขอมาได้ที่ FM 95ได้เช่นกันค่ะ
1: นี่นะคะแหมเพลงเนี้ยเพราะขนาดนี้ร้องยากขนาดนี้อยากฟังแบบสดๆจังเลยว่าถ้าร้องสดเนี่ยจะเป็นยังไงนิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: มาเลยค่ะ

โอ้โหนี่คือของจริงค่ะนะคะของจริงของแท้นะในเพลงเนี่ยในมาสเตอร์เราได้ยินยังไงร้องสดเหมือนมาสเตอร์เลยเป๊ะมากว่าเสียงแข็งแรงมากจริงๆนะคะฝึกตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะลูกของลูกคออะไรคือเยี่ยมเลยนะคะก็ขอให้เพลงนี้เนี่ยดังๆนะโดนใจคุณผู้ฟังทุกคนด้วยยังไงก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะคะคุณแม่หาเขยบอกรักเสียงนางน้องป่านนี่นะคะแล้วก็ยังมีนะพี่ๆบอกว่าใจละลายเลยเมื่อกี้นี้นะคะพี่อะไรนี่พี่จิรายุนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่ารัตติการแห่งความเหงานะคะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องป่านปานชีวามากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์กันเนาะขอบพระคุณค่ะ

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันขอขอบคุณกันด้วยนะคะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงที่2แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้นี้ได้ฟังเสียงสดๆนะคะของน้องป่านปานชีวาร้องเพลงนี้เป็นไงละลายเลยเหมือนถูกมนต์สะกดเลยทีเดียวนะคะน้องร้องเพลงเพราะมากๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะเอาล่ะชั่วโมงที่2แล้วรถไฟมาค่ะมาแล้วมาวูดเดียวด้วยนะคะอ่ะอีกสักวูด

0: นี่เลยนะคะคุณผู้ฟังอ้าวล่ะค่ะมาทักทายกันหน่อยซินะคะวันนี้หลังไมค์มากันเพียบเลยนะคะพี่จิ๋ว8ริ้วพี่ต้นเคหะรามลุง935พี่พรรัตน์บางแคพี่ก๊อฟบางพลีลุงอนันต์ลาดพร้าวไอพรอ่อนนุชและป้ากิ่งบางปะกงทีนี้มาดูทาง Facebook Live กันบ้างพี่ TSJ นะคะแล้วก็ยังมีพี่มาลีกิตทวีนะคะพี่ลิสาโรซาพี่อ้อยแม่ออยพี่อ้อยแม่ออยแล้วล่าสุดแม่อ้อยพี่ออยนะคะพี่ขวัญเรือนนะคะบอกมารอรถไฟนะคะแล้วก็ยังมีพี่นุ่นรับซ่อมผ้าน้องแวนแวนว้าวนะคะน้องมังกรนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมยศแก้วเป่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณผู้ฟังวาบหายตัวไปได้1วันนะคะวันนี้จะไปที่ไหนนะคะก็ร่วมสนุกตอบคำถามมาได้ทาง Facebook Live เลยนะแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้คำตอบใครโดนใจวันนี้ให้ฟังเพลงไปเลยนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนค่ะนะคะแล้วก็มีใครอีกรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะพี่เดอะทักสุรินทร์ดีเซลในก๊อปแก๊งหมูแผ่นนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขวัญเรือนบอกไปด้วยจ้าฟ้าใสมาแล้วตื่นแล้วเหรอลูกนะคะคุณแม่ปัทมานะคะวันนี้มีแกงกะทิสายบัวปลาทูค่ะขอเช็ดน้ำลายแป๊บน้ำลายไหลน้ำลายย้อยนะคะพี่เนยจ๋าค่ะนะคะพี่อนุชาพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์พี่แสงทวีเบบี้หงพี่สุวินสุรินบูนนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกแป๊บนึงพี่ปูดินันพลสว่างพี่ณัฐพงษ์โชติสิรินะคะแล้วก็มาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังค่ะมาได้เรื่อยๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ทักทายกันในชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงนี้ค่ะเรามารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมากันอีกนะมากันอีกนะคะพี่ยูนิคยูนิคค่ะพี่บุญเกิดหินนางนะคะน่าจะหมดแล้วใช่ไหมมีประมาณนี้แหละนะคะเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังมีอีกนะคะมีน้องฟ้าใสบอกอะไรพึ่งมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกค่ะพึ่งมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกยังไงนะคำพูดแปลกๆนะพี่บัญชาสิมมานะคะแล้วก็พี่ตุ้มรามินทาบอกไปด้วยนะคะนี่เลยมีประมาณนี้นะคะเท่าที่เห็นพี่จิรายุคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะแล้วก็หมดแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ทักทายครบแล้วเรียบร้อยนะคะณเวลานี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอรถไฟออกปุ๊บเนี่ยมากันอีกเพียบเลยนะคะเอาล่ะไปก่อนนะน้องเมย์ผลไม้นะคะมาด้วยนะคะพี่อินแทนด้วยนะมาแล้วนะคะพี่รามจิตเจริญนะคะนี่หมดแล้วเนาะไปแล้วค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะนะคะจากพี่ดวงดีคุณอาดวงดีศรีวิชัยเอาเพลงใหม่มาฝากกันเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่ละค่ะเพลงใหม่ของคุณอาดวงดีศรีวิชัยนะคะจังหวะก็สนุกสนานนะคะแล้วเนื้อหานี่ก็ทันสมัยนะคุณผู้ฟังคนละครึ่งคนละครึ่งนี่นะคะชื่อเพลงก็รำวงคนละครึ่งค่ะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยนะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะได้คำร้องทำนองได้พี่ซอเกษตรวิสัยมาเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่มาร์คใบเตยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่คนละครึ่งแล้วนะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็น60 40แล้วไม่ใช่คนละครึ่งแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเนาะนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้นะคะเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

0: 2เพลงสนุกสนุกค่ะวันนี้เรื่องมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่ามีหลายๆคนอยากฟังกันด้วยนะคะพบหมอหน้าฮั่นค่ะน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะเปิดไปก่อนเพลงนี้นะคะเพลงเมื่อกี้นี้สัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่4ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรมิตรนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่17นั่นเองนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: ละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะกลับมาจะมาอ่านคำตอบกันแล้วใครยังไม่ได้ส่งคำตอบยังไม่ได้ส่งเพลงที่อยากฟังนะคะด่วนๆเลยนะคะหลังจบโฆษณาค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: ขอเสียงแฟนคลับจองอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันโมเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคัก
5: ไอ้เซ่ตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
6: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะเอาละค่ะอย่างที่บอกไปว่าจะกลับมานะคะอ่านคำตอบกันแล้วกับคำถามที่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณสามารถวาบหายตัวไปได้1วันเนี่ยคุณจะไปที่ไหนกันนะคะโอ้ก็จะมีหลายๆคนเลยร่วมสนุกตอบคำถามมาบางคนอยากย้อนอดีตบางคนอยากไปอนาคตบางคนอยากไปในที่ที่ตัวเองไม่เคยไปนะคะคำตอบต่างๆเหล่านี้นี่ก็สะท้อนได้เหมือนกันเนาะว่าภายในจิตใจเราเนี่ยมีความรู้สึกอะไรอยู่นะคะอย่างพี่จรูนหน้าแก้วบอกว่าถ้าหายตัวได้จะกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งก็เป็นหนุ่มได้วันเดียวนะพี่แล้วก็ต้องกลับมาทำงานต่อพี่กุลชาบอกว่าขอวาร์ปไปตอนที่ยังเด็กๆอยู่ค่ะนี่แปลว่าความสุขของพี่เนี่ยอยู่ตอนเด็กๆแน่ๆเลยใช่ไหมพี่แสงเดือนนะคะบอกว่าหายไปหาคุณพ่อนะคะที่เสียไปแล้วนะคะคิดถึงท่านเหลือเกินแล้วก็จะมีพี่ๆที่ตอบแนวๆนี้มาเยอะมากๆเลยพี่เหนยจ๋านะคะก็บอกว่าอยากย้อนอดีตค่ะอยากรู้ว่าชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรนะคะพี่นิรมัยบอกว่าอยากจะไปหาพ่อกับแม่ไปให้ไปทำอะไรรู้ไหมให้ไปช่วยหมุนวงล้อที่กองสลากจ้านะคะพี่นิสาบอกว่าอยากว่าไปหาตาทวดค่ะจะไปถามว่าสบายดีไหมจะไปบอกว่าคิดถึงตลอดเลยตั้งแต่ที่ท่านจากหลานไปนะคะนี่แปลว่ารักตาทวดผูกพันกับตาทวดมากๆเลยเนาะพี่สุรัญญาบอกว่าอยากจะหายตัวไปหาพ่อกับแม่นะคะที่ล่วงลับไปแล้วว่าสบายดีไหมต้องการอะไรบอกหน่อยจะส่งไปให้คิดถึงนะคะแล้วก็ยังมีพี่กุลชานะคะอยากวับไปหาพ่อตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าอยากกลับไปบอกรักพ่อนะคะพี่อ้อยนะคะแม่อ้อยพี่อ้อยบอกว่าพี่ออยบอกถ้าหายตัวได้อยากจะหาไปหาพ่อบนฟ้าค่ะคิดถึงมากจะบอกเขาว่าปีนี้ลูกโตขึ้นมากๆแล้วนะเป็นเสาหลักแทนพ่อได้แล้วนะคะพี่อนุชานะคะก็อยากจะว้าไปหาคุณพ่อเหมือนกันคิดถึงคุณพ่อที่จากไป9ปีกว่าแล้วนะคะพี่สาครนะก็จะหายตัวไปหาคุณพ่อคุณแม่บนสวรรค์นะคะแล้วก็จะไปขอรางวัลที่1ด้วยสัก5ใบไปขอพ่อกับแม่เนาะนะคะน้องอินแทนบอกว่านะคะอันนี้คือที่อ่านไว้เมื่อกี้คือโหมดของการย้อนอดีตกลับไปหาคนที่เรารักนะคะส่วนน้องอินแทนนะคะอันนี้เขาก็จะไปในที่ที่เขาไม่เคยไปกันบ้างนะคะอินแทนบอกว่าอยากไปทะเลครับอยากไปลองชิมน้ำทะเลว่ามันเค็มจริงไหมแปลว่ายังไม่เคยไปทะเลเลยสักครั้งหนึ่งใช่ไหมเนาะน้องแซมสีสุกก็อยากไปทะเลเหมือนกันอยากเล่นน้ำนะคะพี่สมานบอกว่าอยากว้าไปยอดเขาเอเวอเรสต์พร้อมกับน้ำแดงนะคะไปกินน้ำแข็งใสบนยอดเขากันนี่นะคะก็อาจจะเป็นความฝันลึกๆของพี่สมานก็ได้เนาะพี่ปูนซับบอกว่าอยากไปดูจางฉิงเฮ่อที่เซี่ยงไฮ้นะคะพี่รุ่งบอกอยากจะว้าไปหาทรัมป์น้องมังกรบอกอยากว้าไปไปดูเทวดาชั้นพรหมวิหารว่าเขาอยู่ทำอะไรกันอยู่นะคะแล้วก็นายก๊อฟบอกอยากว้าไปดูคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ยังมีพี่กอไก่ด้วยพี่กอไก่บอกอยากว่าไปกองสลากอยากรู้ว่างวดหน้ารางวัลที่1ออกเลขอะไรน้องเมย์ผลไม้ก็เหมือนกันอยากว่าไปดูว่ารางวัลที่1ออกเลขอะไรว่าไปดูรางวัลที่1ได้นะคุณผู้ฟังว่าออกเลขอะไรแต่ขากลับมามาหาซื้อเนี่ยมันยากนะจะบอกให้นะคะพี่โชคทวีอยากว่าไปนอนครับโอ้ยไปนอนได้เลยพี่ไม่ต้องว่าไปตอนนี้เลยค่ะตบมือให้ทุกคนเลยวันนี้เรื่องไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบให้คุณผู้ฟังได้ปลดปล่อยว่าสิ่งที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจเนี่ยเราเนี่ยอยากไปหาใครอยากทำอะไรนะคะก็เนาะก็ตบมือให้ทุกคนเลยก็แล้วกันนะคะ
2: เพลงเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
3: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันเนาะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะชั่วโมงหน้าค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายสักหนึ่งเพลงนะคะจากเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะลืมไปเลยลืมเลยกำลังจะหาเพลงเพลงหายไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะเอาเป็นเพลงที่แบบว่าเก่าๆหน่อยก็แล้วกันดีไหมคุณผู้ฟังนะคะเราไม่ค่อยได้ฟังกันเลยเนาะกับเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกกรุงเนาะใช่ไหมทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากคุณแม่รุ่งฤดีแพ่งผ่องใสรักไม่เคยลืมหวานๆนะคุณผู้ฟังนะเอาแบบต้นฉบับกันเลยชั่วโมงหน้าอยู่ด้วย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ชะตากรรมศาลยกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหมิ่นมาตรา112กรณีไลฟ์การจัดหาวัคซีนโควิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำช่วงเที่ยงค่ะรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะที่มีความเคลื่อนไหวในแต่ละครึ่งวันเนี่ยในรอบวันเช้ามารายงานให้ได้ทราบกันค่ะโดยวันนี้มีคุณศักดิ์สิทธิ์สั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะอ่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนะคะ2569โอ้โหแต่เช้าเรียกได้ว่าคึกคักเป็นพิเศษสำหรับคนเมืองกรุงนะคะเพราะว่าเป็นวันเริ่มแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงสก.ด้วยและในส่วนของพัทยาค่ะพัทยาก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างในภาพของกทม.เนี่ยเมื่อเช้าเรียกได้ว่ามาครบกันเลยนะคะสำหรับผู้สมัครนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวหน้าใหม่บางคนนี้นะคะก็รู้อยู่แล้วเป็นชื่อที่คุ้นเคยเพราะเป็นอดีตผู้ว่ากทม.ผู้ว่าชัดชาติอดีตผู้ว่าชัดชาตินะคะมาลงรับสมัครด้วยแต่ละคนก็บางคนมาด้วยรถมาปั่นจักรยานมาบางคนมาด้วยรถไฟฟ้านะคะแต่ละคนก็มีลีลาที่แตกต่างกันไปมาไล่เรียงให้ได้ฟังกันเลยนะคะสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ตั้งแต่เมื่อเช้าทยอยเดินทางมาที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงมากันแต่เช้าเลยค่ะมาสมัครแล้วก็จับสลากเบอร์ที่จะใช้ในการหาเสียงโดยมีจำนวนผู้สมัคร13คนด้วยกันที่มาสมัครก่อนเวลา 8:30 นาทีมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลที่มีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ไปยื่นใบสมัครช้าไปเสี้ยววินาทีทำให้หมดสิทธิ์จับสลากลำดับเบอร์นะคะแต่ตัวดร.มาริกานั้นบอกเป็นความตั้งใจเลยเพราะว่าอยากได้เบอร์14ค่ะบอกว่าถ้าไม่ได้เบอร์1คนแรกก็อยากจะได้เบอร์สุดท้ายอันนั้นก็เป็นความตั้งใจทีนี้ในการจับสลากทางกทม.ก็เริ่มจับกันสำหรับลำดับผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 8:30 นาทีว่าใครจะได้ขึ้นจับสลากก่อนโดยผลการจับสลากเรียกเสียงฮือฮาที่สุดก็คืออดีตผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์คนนี้จับได้หมายเลข9ส่วนด

0: โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนหมายเลข10ค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5พลตำรวจโทชันเทพเสสาเวชจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12และนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชตัวแทนจากกลุ่มกรุงเทพบินได้อันนี้นะคะก็มีคุณมงคลกิจนะคะที่จะเป็นคนให้สัมภาษณ์เสมอนะคะเพราะว่าก็อยู่เป็นเหมือนแกนนำนะคะกรุงเทพบินได้หมายเลข7ค่ะส่วนดร.มาริกาอย่างที่บอกไปได้เบอร์14ไม่ต้องการจับเนื่องจากมายื่นใบสมัครไม่ทัน 8:30 นเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจเลยได้หมายเลข14อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของตัวเองเชื่อว่าคนกรุงเทพจะจดจำในตัวบุคคลมากกว่าเบอร์อันนี้ก็เป็นแต่ละคนนะคะที่จับหมายเลขได้ค่ะ
1: ซึ่งในช่วงที่หลังจากที่จับสลากไปแล้วนะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ก็ได้ชูสัญลักษณ์หมายเลข9ค่ะหลังจากได้เบอร์9พร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเดิมครั้งที่แล้วค่ะได้เบอร์8หลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาคนกรุงทันทีส่วนก่อนที่จะขึ้นไปจับสลากนะคะก็ได้ส่งข้อความผ่านไลน์ไปหาลูกชายค่ะก็คือน้องแสนดีบอกว่าขอกำลังใจหน่อยแต่ลูกชายก็เงียบไปสงสัยไปเที่ยวเพลินจนลืมให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ก็ยังดีตอนที่จับสลากมาก็ยินดีว่าได้หมายเลข9ค่ะขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนหรือว่าดร.โจนะคะก็ชูสัญลักษณ์หมายเลข10โดยทำมือเป็นเลข1แล้วก็ถือลูกส้มค่ะหลังจากจับได้เบอร์10นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรค่ะนายชัยวัฒน์ก็บอกว่าเบอร์10เต็ม10ไม่หักอยู่แล้วครับขณะที่กองเชียร์จำนวนมากก็ยืนรออยู่หน้าประตูเพื่อให้กำลังใจพร้อมกับชูป้ายและออกเสียงเชียร์ทั้งนายชัยวัฒน์และผู้สมัครสกกันอย่างคึกคักก่อนที่ดร.โจนะคะจะขึ้นรถแห่ออกจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ไปหาเสียงและแนะนำนโยบายของพรรคบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชเทวียมราชสนามหลวงไปจนถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.พร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกทม.ได้แถลงภาพรวมการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้บุคลากร 1,500 คนพร้อมกับเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพนะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะโดยบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ทั้งผู้ว่ากทม.และผู้ว่าเมืองพัทยาทางกกต.ไม่ได้จัดทำบาร์โค้ดชั้นความลับแต่ว่าใช้วิธีให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประทับตราลงในบัตรแทนค่ะ
0: ค่ะอีกการเลือกตั้งหนึ่งที่เมืองพัทยาค่ะเป็นการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยากับสมาชิกเมืองพัทยา69ก็คือคักไม่แพ้กันนะคะทั้งทีมตัวเต็งต่างหาเสียงกันในนโยบายที่จับต้องได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขตมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.สังเกตการรับสมัครก็มีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา3คนด้วยการมีกลุ่มเรารักพัทยาแชมป์เก่านายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาที่เพิ่งหมดวาระไปจุดแข็งมีฐานเสียงแน่นจากบ้านใหญ่คุณปลื้มแล้วก็ทีมงานเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่ได้หมายเลข2ชูนโยบายยุทธศาสตร์3เป้าหมาย33นโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อพร้อมนโยบายเบเตอร์พัทยาที่ได้ขอโอกาสคนในพื้นที่สานงานสำคัญให้ดียิ่งขึ้นอีกพรรคนึงนะคะพรรคประชาชนคู่แข่งที่น่ากลัวส่งนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรลงชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ชูจุดแข็งเป็นทายาทตระกูลเมืองท้องถิ่นเป็นน้องชายนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาทรอดีตรองนายกและนายกเมืองพัทยาที่มีฐานสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ที่สำคัญเป็นชาวนาเกลือโดยกำเนิดค่ะคนนี้ได้หมายเลข1ในด้านนโยบายความปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนตั้งเป้าภายใน100วันแรกหากได้รับเลือกตั้งจะเร่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการตรวจตราพื้นที่ชายหาดเพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมถึงนโยบายศูนย์เด็กเล็ก24ชั่วโมงรองรับกลุ่นผู้ปกครองที่ทำงานเวลากลางคืนในเมืองท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีกลุ่มพัทยา2030ทางเลือกใหม่นำโดยนายศักชัยแต่งห่ออดีตรองอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็อดีตนายกอำเภอบางละมุงค่ะได้หมายเลข3จากการลงพื้นที่ก็พบกระแสการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างร้อนแรงค่ะประชาชนตื่นตัวและมีเพจอวตารโพสต์ข้อความโจมตีทั้ง2ฝ่ายทั้งนี้แม้เมืองพัทยาในสายตาประชาชนทั่วไปจะเป็นเพียงเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของไทยแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

0: กนะคะในแง่ของกระบวนการพัฒนาเมืองพัทยาต้องแบกรับในเรื่องของมิติการท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเมืองปกครองพิเศษค่ะก็เป็นในเรื่องของความตื่นตัวนะคะกรุงเทพก็ตื่นตัวเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่แล้วก็เมืองพัทยานี้ก็ถือเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองปกครองพิเศษก็น่าจับตาค่ะว่าในกลุ่มที่แข่งขันกันนะคะกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีฐานเสียงเดิมนะคะแล้วก็พรรคประชาชนที่เสนอตัวมานี้ก็เป็นตระกูลท้องถิ่นเหมือนกันน่าสนใจแล้วก็น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นอื่นๆค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยงกันต่อนะคะวันนี้ศาลยกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหมิ่นประมาทมาตรา112กรณีไลฟ์การจัดหาวัคซีนโควิดโดยเห็นว่าการวิจารณ์เป็นการพาดพิงการบริหารจัดการเท่านั้นค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564จำเลยได้ไลฟ์สดในFacebook วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์และการจัดหาวัคซีนจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวค่ะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทก์จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันจึงพิพากษายกฟ้องด้านนายธนาธรค่ะให้สัมภาษณ์หลังศาลพิพากษายกฟ้องนะคะว่าโล่งใจตามคำพิพากษาที่ศาลได้พิจารณาไปแต่ยังฝากถึงกรณีของนักโทษการเมืองจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวบางคนติดคุกสะท้อนว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอาชญากรไม่ได้ฆ่าใครเป็นแค่ความคิดเห็นต่างเท่านั้นดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการต่อสู้เพื่อให้เป็นธรรมกับคนเหล่านี้สำหรับส่วนกรณีที่อัยการจะอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวหรือไม่นะคะนายธนาธรก็ระบุว่าไม่กังวลเพราะว่าเป็นหน้าที่ของอัยการสามารถดำเนินการได้เลยยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้เสียขวัญค่ะเบิกบานและมีกำลังใจดีขอบคุณทนายและประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ
0: อีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจนะคะรองโฆษกปปช.ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตแล้วหนีที่จังหวัดนนทบุรีค่ะจากแรกเริ่มนะคะมีการไล่ล่ากระบะตีนผีเมาแล้วขับพุ่งชนไรเดอร์แขนขาดเสียชีวิตคาที่แล้วก็ขับหลบหนีไปสุดท้ายไปไม่รอดโดนจับในสภาพเมาแอเลยนะคะก็ไปตรวจสอบพบตำแหน่งเป็นถึงรองโฆษกปปช.ด้วยพอไปตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวมีกล้องวิดีโอเป็นกล้องหน้ารถนะคะแล้วก็มือถือพลเมืองดีที่และเผยให้เห็นวินาทีระทึกขณะขับรถไล่ตามกระบะหลังชนท้ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินอายุ43ปีอาชีพขับไรเดอร์ไปชนบนสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษาออกจังหวัดนนทบุรีจนแขนซ้ายขาด1ท่อน

0: สียชีวิตคาที่แต่แทนที่ที่จะจอดรถช่วยเหลือกับขับรถหลบหนีนะคะโดยพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ขับรถไล่ตามจนมาถึงตีนสะพานรถกระบะยางล้อแตกไม่สามารถขับต่อไปได้ก็เลยสิ้นฤทธิ์จอดอยู่ตีนสะพานนั่นเองสภาพกันชนท้ายพังยับเยินล้อหน้าซ้ายแตกพลเมืองดีและคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปล้อมรถนะคะไม่ให้คนขับหลบหนีคนขับเป็นชายค่ะสภาพนี่ดูไม่ได้เลยเมาแอเลยค่ะเปิดประตูลงมาจากรถส่งเสียงเอะอะโวยวายอ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นคนใหญ่คนโตรู้จักตำรวจยศใหญ่ในเมืองนนทบุรีหวังใช้บารมีข่มขู่ยิ่งไปกว่านั้นในคลิปยังบันทึกพฤติกรรมพิรุธอย่างชัดเจนเมื่อมีชายเสื้อสีดำโผล่มาในจุดเกิดเหตุก็พยายามเข้าไปนะคะพยายามจะเข้ามาสลับตัวเป็นคนขับแทนนั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีการจะสลับตัวคนขับรถด้วยนะคะแทนชายเสื้อสีขาวแต่ไม่รอดค่ะเพราะว่ามีกล้องที่พลเมืองดีถ่ายไว้อยู่นะคะผู้ต้องหานั้นที่เจอเนี่ยเพราะว่ามีคลิปที่ปรากฏก็เป็นตัวจริงก้าวลงมาจากฝั่งคนขับในตอนแรกท่ามกลางความไม่พอใจของพลเมืองดีที่ช่วยกันตะโกนคัดค้านแล้วก็ล้อมตัวจนวิทย์โดนรุมประชาทันตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างผู้ตายรถกระบะไหลลากไป300เมตรจนแขนซ้ายขาดมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับกระบะไปสอบสวนไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สภ.บางสีเมืองพบว่าสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกฎหมายกำหนดจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาชื่อนายจรงเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขณะที่พี่สาวผู้เสียชีวิตเดินมาทางมาที่สภ.เมืองบางสภ.บางสีเมืองด้วยอาการโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักพูดด้วยน้ำตานะทั้งน้ำตาเลยบอกน้องชายเป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้อง3คนเป็นเสาหลักครอบครัวในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลลูกชายอายุ21ปีและลูกสาวอายุ20ปีพักอยู่ที่ห้องเช่าย่านประชาอุทิศกรุงเทพตอนนี้ครอบครัวรับไม่ได้เลยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเอาเรื่องคู่กรณีถึงที่สุดไม่ว่าจะมียศตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนก็ตามเพราะว่าหลักฐานมีคลิปเหตุการณ์ชัดเจนคนทำผิดต้องรับกรรมเบื้องต้นตำรวจคุมตัวนายจรงผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาชนแล้วหนีค่ะ
1: มีความคืบหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือชาวลาว7คนนะคะซึ่งก็พบแล้ว5คนทั้งหมดอาการปลอดภัยขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีนำทั้ง5คนออกจากถ้ำค่ะและเร่งหาอีก2คนนายเก่งกาจบ้งกาวงนายกสมาคมเมตตาธรรมหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในสปป.ลาวยืนยันนะคะว่าพบคนลาวติดถ้ำแล้ว5คนแต่ว่ายังเหลืออีก2คนค่ะที่ยังไม่รู้ชะตากรรมและก็ต้องเร่งค้นหาขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีลำเลียงคนทั้ง5ออกจากถ้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่ใช่แค่รูแคบที่ต้องมุดเข้าไปหลายร้อยเมตรแต่ต้องเคลื่อนย้ายผ่านจุดน้ำท่วมถ้ำกว่า27เมตรและความยากก็คืออากาศภายในต้องเพียงพอค่ะแผนเซฟตี้ต้องรัดกุมและพร้อมใช้ทันทีหากฉุกเฉินสำหรับทั้ง5คนนั้นปลอดภัยดีแต่ว่าอยู่ในสภาพอิดโรยและหิวมากโดยเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัททุนจีนว่าจ้างชาวบ้านประมาณ10คนเพื่อเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่เหมืองแห่งหนึ่งของเมืองล่องแจ้งแลกกับค่าตอบแทนวันละ150บาทค่ะแต่ว่าระหว่างปฏิบัติงานก็เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์ของเหมืองและปิดเส้นทางเข้าออกแต่มีคนงานบางส่วนหนีออกมาได้ทันส่วนอีก7คนติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งลักษณะถ้ำดังกล่าวคล้ายกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่ทีมหมูป่าติดถ้ำในครั้งนั้นเพราะว่าเส้นทางภายในอุโมงค์หากเข้าไปยิ่งลึกก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆและคาดว่าจุดที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง50เซนติเมตรเพียงพอให้คนลอดผ่านได้ทีละคนเท่านั้นค่ะสำหรับภารกิจนี้นะคะไม่มีการระบุจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่แน่ชัดเนื่องจากว่าเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับนานาชาติระหว่างสปป.ลาวทีมกู้ภัยไทยพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติรวมถึงนักดำน้ำจากฟินแลนด์ที่รวมกำลังกันนับ10ชีวิตสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ฝ่าอุปสรรคเข้าไปช่วยเหลือค่ะขณะที่หลังจากเจ้าหน้าที่พบผู้รอดชีวิตทั้ง5คนนะคะทีมกู้ภัยก็ได้รีบมาแจ้งข่าวให้กับญาติที่มาเฝ้ารอฟังข่าวดีกันซึ่งต่าง

0: ก็ดีใจที่ได้ยินข่าวว่ารอดชีวิต5คนค่ะ
1: ค่ะอีกนิดนึงนะคะก่อนจะไปพักเบรกกรณีที่รถไฟชนรถเมย์นะคะซึ่งล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่รถไฟ4คนประกอบด้วยพนักงานกั้นถนนซุ้มอโศกดินแดงคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่จุดตัดรถไฟอโศกเพชรบุรีพนักงานกั้นถนนซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์และซุ้มศูนย์วิจัยทยอยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันในฐานะพยานเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถพนักงานกั้นถนนช่างเครื่องและเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุและเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการส่งตรวจสอบความเร็วรถไฟกับทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจแล้วก็สอบปากคำวินรถจักรยานยนต์3ปากด้วยกันนะคะเพื่อจะสอบถามข้อมูลในวันเกิดเหตุให้มีความรอบคอบและรอบด้านมากยิ่งขึ้นช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกา21นาทีค่ะไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคมโดยเป็นการเยือนไทยครั้งแรกค่ะหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจในระดับสูงนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและเยี่ยมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันที่ห้องสีงาช้างก่อนจะมีการหารือข้าราชการทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจร่วมกันและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมการเยือนครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งในการเยือนฝรั่งเศสของนายกอนุทินนะคะแม้จะผ่านไปแล้วแล้วเดินทางกลับมาที่ไทยแล้วมาปฏิบัติภารกิจที่ไทยวันนี้นะคะที่พาประธานาธิบดีเวียดนามค่ะไปที่ทำเนียบนะคะแต่ว่าแม้ผ่านไปแต่ก็ยังไม่จบเพราะนักวิชาการมาวิเคราะห์การเยือนฝรั่งเศสของทีมไทยแลนด์ของนายกรัฐมนตรีโดยรองศาสตราจารย์โอรันทิมบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาพูดถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกอนุทินและคณะบอกว่าก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตที่มีนัยสำคัญต่อบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกสะท้อนเลยนะคะว่าไทยกำลังกลับมาแสดงบทบาทเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจของยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศแกนนำของสหภาพยุโรปที่มีอิทธิพลสูงด้านการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงระหว่างประเทศในการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงมีความหมายทั้งในเชิงสัญลักษณ์และยุทธศาสตร์สะท้อนว่าไทยยังคงมีความสำคัญในสายตาของยุโรปนะคะในช่วงที่การเมืองโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การแข่งขันเทคโนโลยีสะอาดความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็จัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไทยสามารถเข้าไปอยู่ในวงสนทนาระดับผู้นำเช่นนี้ได้ค่ะ
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะก็มองว่านำเข้าไทยเนี่ยมีความ

เป็นสัญญาณลงทุนที่ดีเทคโนโลยีขยายตัวซึ่งก็มีการเติบโตพุ่งค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.ได้เปิดเผยผลวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน 2565

0: กรรมกลุ่มสินค้าส่งออกที่สำคัญที่ขยายตัวก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64.6 เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 และกลุ่มยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ซึ่งสะท้อนบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตเพื่อการส่งออกขณะที่การนำเข้าเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็มีมูลค่า 41,604 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ45ส่งผลให้ดุลการค้ากลับมาขาดดุลโดยกระทรวงพาณิชย์มองว่าโครงสร้างการนำเข้ารอบนี้แตกต่างจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคทั่วไปเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการลงทุนสินค้านำเข้าหลักที่เพิ่มขึ้นได้แก่กลุ่มเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 128.6 สะท้อนความต้องการพลังงานของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมกลุ่มวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 38.7 และกลุ่มสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 32.8 ซึ่งสะท้อนการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรอบการลงทุนใหม่ในระยะต่อไปค่ะ
1: น้องๆนักเรียนนักศึกษาฟังทางนี้นะคะเพราะว่ามีการแนะนำจากกยศ.ให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนค่ะโดยกยศ.แจ้งว่าเปิดให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ด้วยตัวเองนะคะผ่านเว็บไซต์กยศ.ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเดินทางไปที่สำนักงานกยศ.เพื่อช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่มความสะดวกมากขึ้นการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นี้จะช่วยให้ผู้กู้ยืมได้รับสิทธิประโยชน์มากมายมีอะไรบ้างมีการปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีเมื่อทำสัญญาผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากับเข้ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนแล้วก็เมื่อชำระหนี้เสร็จโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามสัญญากยศ.นะคะก็จะให้ส่วนลดดอกเบี้ยปรับ 100% ทางนี้ผู้กู้ยืมก็สามารถดำเนินการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์กยศ.ตามขั้นตอนขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบบเลือกเมนูทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์2นะคะไปกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์3ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือเป๋าตังโดยสแกน QR code และจากนั้นระบุเบอร์โทรศัพท์อีเมลเลือกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้จากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดยอดหนี้และยอดผ่อนชำระรายเดือนพร้อมกดยืนยันข้อมูลแล้วลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ไทยดีนะคะหรือเป๋าตังระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันทำรายการโดยการกดยืนยันภายใน5นาทีเมื่อดำเนินการสำเร็จก็สามารถกดตรวจสอบสัญญาเพื่อดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ทันทีค่ะกยศ.เน้นย้ำเลยนะคะว่าให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบสถานะสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกหยุดยิงทันทีเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถในการรับมือค่ะดร.เทรดรอสอัธานอมเกรเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็บอกนะคะว่าพื้นที่ภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการปะทะอย่างรุนแรงระหว่างโรคระบาดและความขัดแย้งขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในจังหวัดอีตูรีลุกลามเร็วกว่าความสามารถในการรับมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกรายงานล่าสุดนะคะว่ายอดผู้ติดเชื้ออีโบลาต้องสงสัยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า220รายส่วน BBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงราว 3,600 รายค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกซึ่งมีกำหนดเดินทางถึงดีอาร์คองโกในวันพุธเพื่อเร่งยกระดับมาตรการควบคุมไวรัสยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตกลงหยุดยิงทันทีเพื่อเปิดทางให้ทีมแพทย์เข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัยเพราะความพยายามในการสร้างความไว้วางใจในชุมชนและการแยกกักผู้ติดเชื้อจะเกิดขึ้นไม่ได้หากระเบิดยังตกลงมาไม่หยุดโดยจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางแพร่ระบาดยังคงถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏ M23 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาและอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกตั้งแต่ปี2021นอกจากนี้ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งชุดป้องกันหน้ากากสบู่คลอรีนโรงพยาบาลท ุกแห่งนะคะเหลือถุงใส่ศพเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต้องควักเงินส่วนตัวซื้อเนื่องจากงบสนับสนุนจากต่างประเทศถูกตัดค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายที่

0: นอร์เวย์เตรียมเข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์ของนอร์เวย์ร่วมประกาศเปิดเจรจานอร์เวย์เข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สะท้อนถึงความกังวลเพิ่มขึ้นของยุโรปต่อการพึ่งพาความมั่นคงสหรัฐนะคะแล้วก็จะถือเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของนอร์เวย์เลยที่เคยพึ่งพาเฉพาะกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหรัฐมาโดยตลอดโดยหันมาสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศนะคะอย่างฝรั่งเศสค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พาเรทชุดนี้พี่อนุชาเขาตั้งชื่อให้ว่าก็คนมันสวยอ่ะเอาแน่นอนอยู่แล้วนะคะสวยไม่พอสวยรวยโสดและก็มั่นใจด้วยนะคะสองเพลงค่ะนางสาวมั่นธัญญาชัชยานะคะเพลงนี้ขอมาจากทางหลังไมค์ค่ะไอพรอ่อนนุชขอมานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะบังเอิญมันได้อ่ะจากน้องแอนอรดีนะคะขอสวยขอรวยขอถูกหวยแล้วก็ขอโสดขอสี่อย่างนี้เท่านั้นนะคะพาเรทชุดนี้ค่ะไม่ใช่พาเรทสี่เนาะต้องเป็นเพลง History นะคะเพลง History ชุดนี้ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เพลง History
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมีเพลงใจช้ำที่คำชะโนดจากพี่จินตลาด้วยเพลงนี้พี่นิสาขอมานะคะแล้วก็รักพ่ายที่แก่งสะพือค่ะจากพี่ดอกออทุ่งทองนะคะก็เซิงเซิงกันไปเนาะคุณผู้ฟังหลังมื้อเที่ยงนะคะเอาละค่ะรถไฟมาอีกสักขบวนหนึ่งก็แล้วกันเนาะมาค่ะรถไฟขบวนสุดท้ายนะคะในช่วงเวลานี้นะคะพี่สันทัศน์สวัสดีค่ะน้องไบสไลเดอร์พี่ TSJ พี่สาวคำเจ้านะคะพี่นิสายังอยู่ด้วยกันนะพี่สวัสดิ์ค่ะนะคะแล้วก็พี่ยูนิคยูนิคด้วยนะคะพี่เอกสิทธิ์ค่ะพี่เมธสิทธิ์นะคะอุ้ยไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลยเนาะพี่อนุชาพี่อินแถนนะคะพี่สุรยุทธสมานอัคนีบอกว่าวันนี้แต่งตัวเหมือนคุณครูป.6เลยโอ้โหต้องมีป.มาด้วยนะถ้าเป็นวันอื่นก็จะเป็นครูป.อื่นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะพี่สวัสดิ์ว่าสวยด้วยแล้วถูกหวยด้วยจ้าได้ครบสูตรจ้านะคะสาธุนะคะอันนี้เขาอวยพรเราหรือว่าเขาพูดถึงเพลงอะไม่รู้แต่สาธุไว้ก่อนนะคะพี่โชคทวีค่ะสวัสดีด้วยพี่บางอ้วนแมคโครนะคะพี่ติ๊กพระประแดงนะคะพี่วิมลนันด้วยค่ะพี่คำรณด้วยนะคะยังได้ไปเนาะรถไฟขบวนสุดท้ายนะน้องมังกรนะคะหมดหรือยังนี่แหละประมาณนี้กันก่อนนะคุณผู้ฟังนะพี่มารุตผู้แสนสะอาดด้วยนะคะแล้วก็พี่พิมลวันด้วยนะคะพี่มากันเรื่อยๆเลยนะคะพี่ตวงพลนะคะยังอยู่นะแล้วก็ยังมีพี่โนบิตะโนบิด้วยนะคะยังอยู่ด้วยกันเนาะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่มหานครแฟมิลี่

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: วันอาทิตย์นี้แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะเราจะเดินทางไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ค่ะร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 นะคะจะไปเติมเต็มความสุขไปมอบรอยยิ้มกันนะคะไปส่งต่อพลังใจให้กับน้องๆหนูๆกันค่ะนะคะในงานเนี่ยนะคะเราก็จะมีการมอบของใช้ที่จำเป็นให้ด้วยนะคะมีร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะและศิลป์และมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษค่ะจากศิลปินลูกทุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ท็อปพสุภัทรพี่โจโจ้โดมิเนนนะคะพี่ปีเตอร์โฟร์ดิฟายและพี่จอยบิยอนนะคะอุ้ยฟังชื่อศิลปินแล้วสนุกสนานแน่นอนนะคะนี่ได้เต้นกันไม่หยุดแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีเหล่าดีเจค่ะจากลูกทุ่งมหานครนะคะนำทีมโดยผอ.วสุเลิศจันยานะคะพี่หมีคณัชชัยและน้องพิมดามหานครนะคะก็จะเดินทางไปมอบความสุขนะคะไปร้องเพลง

0: น้องๆฟังไปมอบของไปเลี้ยงอาหารกลางวันกับน้องๆนะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะคะถึง14นาฬิกาส่วนท่านใดที่สะดวกนะคะก็สามารถนำสิ่งของนะคะไปร่วมบริจาคกันได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะพี่ๆที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะอยากจะไปร่วมนะคะมอบสิ่งของหรือว่าร่วมบริจาคร่วมทำบุญกันหรือว่าอยากจะไปเจอกันนะคะเจอศิลปินเจอดีเจนะคะไปสนุกสนานร่วมกันก็สามารถไปได้เลยนะคะเน้นย้ำกันอีกรอบหนึ่งวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนขอบคุณผู้สนับสนุนที่มาร่วมบุญกันด้วยนะคะขอบคุณคุณหมออวยชัยค่ะร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีและคลองตันเภสัช Power Stainless Steel Tescoเอนจิเนียร์นะคะพี่หมีพี่จั๊บร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5ไอศกรีมโดยดีเจน้องอุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยประสีสามโคกทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านบีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกศรีราชาตรานกเป็นกวิ้น3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานและน้ำผึ้งจากสยามบีซีเครดค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะไปเจอกันนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มนะคะพี่จินตนาบอกว่านิทานเมื่อคืนสนุกนะคะ นี่จำได้ด้วยใช่ไหมว่าเมื่อคืนเล่าเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวคืนนี้ค่ะ2ทุ่มนะคะมาเจอกับพิมดาอีกครั้งนึงอีกรอบนึงนะคะแล้วก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคืนนี้เจอกันค่ะ
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะมีความสุขมากๆนะคะกับวันพฤหัสบดีแบบนี้ใกล้ๆจะวันหยุดยาวกันอีกแล้วมีความสุขในทุกๆวันดูแลสุขภาพกันด้วยไปแล้วนะคะรักทุกคนนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.

ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยเวียดนามฉลองสัมพันธ์50ปีลงนามความร่วมมือ4ฉบับเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอนุทินตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายโตเลินประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสัญญา4ฉบับโดยฉบับแรกเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามปี2569ถึง2574ฉบับที่2หนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับที่3บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตฉบับที่4บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐนวัฒรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมกันเปิดสัญลักษณ์เพื่อฉลองการครบรอบความสัมพันธ์50ปีระหว่างไทยและเวียดนามจากนั้นผู้นำทั้งสองได้แถลงข่าวร่วมกันโดยนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นแขกคนแรกของรัฐบาลของตนเองจึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในปีนี้และได้มีพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุชาโบกมือบ๊ายบายเป็นสัญลักษณ์หาเสียงทักทายประชาชนหลังได้เบอร์5บอกเบอร์5นโยบาย5ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังได้รับหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสกของพรรคเดินทางสักการะศาลหลักเมืองพร้อมกล่าวว่าทุกอย่างลงตัวเบอร์5กับนโยบาย5เรื่องทั้งการทำให้กรุงเทพเดินทางสะดวกเป็นเมืองสะอาดให้ชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมีรายได้สุดท้ายคือตรวจสอบได้ทุกเรื่องดังนั้นทั้ง5เรื่องนี้ที่ผู้สมัครเบอร์5อนุชาจะนำไปทักทายกับประชาชนชาวกรุงเทพฮัลโหลทุกเช้าจะเจอกันตั้งแต่เช้าถึงมืดพยายามจะไปพูดคุยกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันที่ศาลหลักเมืองนายคมสารพันวิชาติกุลหรือว่าดร.โจ้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระหมายเลข13ซึ่งเป็นลูกชายของสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลเดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมกับมารดาเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกันมาริกาหาเสียงอนุสาวรีย์ชัยชูเพิ่มการจ้างงานพนักงานกรุงเทพและคุณภาพชีวิตประชาชนดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาลงพื้นที่หาเสียงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทหลังจากยื่นใบสมัครและได้หมายเลข14โดยบรรยากาศหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคักดร.มาริกาได้เตือนเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและแจกใบปลิวหาเสียงพร้อมกับทีมงานที่ตะโกนส่งเสียงเชียร์มาริกาเบอร์14ตลอดเวลามีบางช่วงดร.มาริกาได้พบเจอแฟนคลับจึงได้ขอถ่ายรูปและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมให้คำมั่นว่าจะเลือกเบอร์14ทั้งนี้ดร.มาริกายังได้พูดคุยกับพนักงานกวาดถนนของกทม.โดยได้พูดถึงปัญหาของการจ้างงานของกทม.ที่ไม่ได้บรรจุพนักงานหลายรายและมีสวัสดิการที่ไม่เพียงพอโดยได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นมานานซึ่งดร.มาริ

0: าบอกว่ามีแนวนโยบายที่จะเพิ่มการจ้างงานเพื่อบรรจุพนักงานกทมให้ได้สวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกับไรเดอร์และวินรถจักรยานยนต์เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตและปัญหาด้านความปลอดภัยซึ่งให้คำมั่นว่าจะผลักดันการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

แหมมาแต่ละวันเนี่ยนะครับแต่ละเพลงนี่ก็ส่งสารออกไปนะครับว่าอู้คิดถึงนะครับชาวคณะของเรานะครับผมนี่คือลองฟังแลนะครับจากโตเนอร์นะครับนะได้เห็นคอมเมนต์นะครับได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะทางคอมเมนต์

ครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับนะงานจากโตเหนือนะครับลูกพี่นะฮะแล้วก็มีตั้งใจมารักนะครับนินทามรินนะฟิชเชอริงกับโอมทับ5นะครับรวมถึงงานจากน้องบิวด้วยจะอยู่เคียงข้างเธอนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับโอ้โหนี่เฮียก็มาในสไตล์ชาวร็อกครับชาวร็อกฮะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะที่28พฤษภาคมนะครับแหมแป๊บๆจะสิ้นเดือนแล้วนะฮะก็เรียนเชิญนะฮะทุกบ้านทุกด้อมนะฮะเข้ามาจ้องตากันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เป็น FC ของใครนะครับบ้านไหนด้อมไหนนะครับอย่าชะล่าใจนะครับรีบเข้ามาขอเพลงนะครับพี่ๆดีเจเปิดเป็นคะแนนโทรมาหลังไมค์เป็นคะแนนแล้วก็ทาง SMS ของเราก็เป็นคะแนนนะครับโอ้โหต้องรีบมาสะสมแต้มนะครับคะแนนให้กับน้องๆนะฮะเพราะว่าในมหานครชาติของเราทุกวันเสาร์เนี่ยก็จะมาดูกันนะครับมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์ว่าเพลงของใครจะขึ้นหรือว่าจะลงก็อยู่ที่เขาเรียกว่ามลัยน้ำใจของแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะที่มาส่งให้กับศิลปินที่เราชื่นชอบนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ตอนที่เดินทางเข้ามานี่ดูแบบมีครึ้มๆมีแบบฟ้าหลัวๆนิดนึงนะฮะเหมือนจะตกหรือเปล่านะผมก็เลยเข้าไปส่องมานะฮะทางกรมอุตุนะก็บอกว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะฮะวันนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะสูงถึง 60% นะครับนะเอาบางมุมก็แดดจ้านะครับบางมุมก็ครึ้มนะฮะก็ลองสังเกตดูนะฮะใครที่ตากผ้าก็ต้องรีบเก็บแล้วนะแม่นะนะบ่ายกว่าๆแล้วสังเกตด้วยนะบางทีแบบแดดล่มบางทีฟ้าครึ้มแป๊บเดียวลูกพี่ตกมาเลยนะครับตากทั้งวันเลยนะกว่าจะแห้งเนี่ยผ้านวมผ้าขนหนูหนาๆเนี่ยมันนานนะแม่กว่าจะแห้งเนี่ยนะครับ เอาเรื่องจริงมาพูดอีกละนะครับผมนะอ่ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับลูกพี่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นชื่อนะครับแล้วเดี๋ยวเฮียจะได้เข้าไปทักทายกันนะฮะแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับมาฮะลูกพี่นะมีพี่รินร้อยหมื่นนะครับพี่สุขสารมีน้องแม็กนะครับพี่สมทรงพี่วิไลวันนะครับพี่พวงรัตมีพี่อัมพรพี่จิตตานะครับพี่ณัฐพงษ์พี่มีหมี่มี่นะครับพี่บัวบานพี่พรทิพย์พี่มาลัยพี่รวิภาพี่รัคนาพี่จิราพรเจเดซี่พี่บัวบัวก็มาแล้วนะจ๊ะพี่หญิงศรีนะครับมีพี่ทองอยู่พี่นิกรพี่ทิพาพรพี่นิรมัยพี่พิกุลพี่รุ่งพี่หนูริงนะมีพี่ละอตมนนะครับคุณวัฒถาพรพี่วิไลพรนะครับหมอรถพี่แหม่มจันแรมพี่กิติยาพี่นงนุชพี่จรัสพี่สิริพรแล้วก็มีพี่บุญเรือนด้วยนะครับแล้วทีนี้มาทางคอมเมนต์บ้างนะครับนะมีพี่เอสุดหล่อนะครับนะพี่กล้วยชูไพรนะครับมีพี่สายชนนะครับพี่หญิงศรีนะครับน้องแวนว้าวนะครับพี่ประคองพี่วรรณภานะครับนะพี่ดูนะพี่สมทรงนะครับมาโรสติกเกอร์กันนะครับนะชาวคณะของเรานะครับพี่นิโรไมพี่ป๊อปก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะก็ว่างๆก็แวะเข้ามาทักทายกันนะครับ1นาที2นาทีก็ได้นะครับนะอ่ะพร้อมฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนเอาเริกเอาชัยนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของครับผมเป็นช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อยมาทายกันนะครับชาวคณะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะฮะเทมเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับนะถ้าพร้อมแล้วตอบเลยเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดรถกดรถ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เอ็มนะครับ
2: ครับผม
1: ครับผมตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับพี่
2: อ๋อฟังอยู่เขตอุตรดิตถ์ครับ
1: เขตอุตรดิตถ์จังหวัดอะไรครับพี่
2: จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: ตอนแรกบอกอยู่สุโขทัยนี่คือขับมาอุตรดิตถ์เลยเหรอครับพี
2: ่อ๋อไปทำธุระที่จังหวัดแพร่มาครับ
1: อ๋ออันนี้ไปส่งของหรือว่าอะไรครับพี่ขออนุญาตถาม
2: อ๋อไปรับเช็คไปวิ่งงานมาครับ
1: โอ้เดี๋ยวนะพี่ต้องวิ่งกี่จังหวัดนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับพี
2: ่3จังหวัดครับ
1: โอ้รถ
2: สุโขทัยขับติดอุตรดิตถ์แพร่ครับ
1: โอ้เหนื่อยไหมพี่ขับรถยาว
2: ๆอ๋อพ่อขับครับ
1: อ๋อพ่อคือพี่หลับตลอดทางใช่ไหมพี่เอ็ม
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเคครับ
2: ชอบฟังเครื่องนี้ไง
1: อ๋อโอเคโอเคนะครับฝากส่งพลังให้คุณพ่อด้วยนะ
2: คร
1: ับ ครับผมนะครับอ้าวได้เลยครับพี่เอ็มครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: อยากมีที่จอดใจครับ
1: มนแคนแก่นคูนนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับพี
2: ่มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่กำลังทำงานอยู่ครับ
1: อ่าได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มนะครับ
2: ครับผมครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: โอเคเพลงมาเลยครับวู้ในที่นี้มีใครโสดไหมครับผมบ้านหมดดอกไม้หักหมดเลยนะครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับน้องปออนพนะฮะนี่คือโสดกับปริบกับปลอยนะฮะก็เป็นงาน Mcot Radio สโมสรนะครับมหกรรมความสุขช็อปชิมโชว์นะครับในช่วงนี้เลยจ้าม
2: หานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้เฮียมีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับเมื่อมีอาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากนะครับในกระเพาะอาหารนะครับรวมถึงอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อนะฮะหรือว่ามีแผลในกระเพาะอาหารนะฮะก็อย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้เนี่ยมาทำร้ายลูกพี่นะครับดูแลด้วยเบลซิตฟอร์ดนะครับเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นทานง่ายออกฤทธิ์เร็วนะฮะแล้วตอนนี้มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นนะฮะก็ไปจัดกันได้เลยนะครับรวมถึงร้านขายยาทั่วประเทศด้วยนะครับก็อย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องเนี่ยมาทำร้ายลูกพี่นะครับทุกครั้งที่มีอาการนึกถึงเบลซิตฟอร์ดเบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพจ้า

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติมา

0: วายวายว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และวายวายว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: วายวายว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
0: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: แม่สามเพลงนะครับใสๆวัยรุ่นชอบนะครับมีน่ารักอย่างแรงนะฮะจากโยเนียนะครับแล้วก็มีผักกาดนกเขาอานัสนะฮะแล้วก็มีจะไปนะครับเก๋วันทการนะครับนะเราก็จัดให้นะครับทํางานสบายๆฟังเพลงพริ้วๆไปเลยนะครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับพี่กุลสมุทรปราการนะครับพี่เน่งบึงกุมแม่พรรังสิตนะครับมีป้านันสมุทรปราการนะฮะคุณลุง935นะครับมีป้ากิ่งบางปะกงนะฮะแล้วก็มีตานันสุโขทัยนะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับวันนี้ชาวคณะที่เคารพของเรานี่โอ้โหแบบเข้ามารัวสติกเกอร์กันนะครับมีพี่ละไอนะครับมาแล้วพี่นิภาพรนะครับมีพี่สุวิมลน้องแม็กนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับมีพี่ป๊อปมาแล้วพี่ปีใหม่ปั้นแจ้งนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรายังมีพาเรทด้วยนะครับ4เพลงใครที่อยากฟังเพลงไหนนะฮะกดเข้ามาเนี่ยเราจะได้รัดคิวไวมากเลยนะฮะเพราะคุยกันปุ๊บนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็ได้ฟังเพลงแล้วนะครับอ่ะลูกพี่กดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทเลยนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มาครับผมย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้ก็เรื่องงานจากมาริโฮน่านะครับถนนแปลกแยกจาก

0: มหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกยังเกินดุลเกือบ 200,000 ล้านเร่งดันมูลค่าเพิ่มสู้ตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมการสินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกของปี2569มีมูลค่ารวม 519,016 ล้านบาทแบ่งเป็นการส่งออก 356,575 ล้านบาทและนำเข้า 162,441 ล้านบาทส่งผลให้ไทยยังเกินดุลการค้าเกษตรสูงถึง 194,134 ล้านบาททั้งนี้แม้ไทยยังคงรักษาระดับการเกินดุลการค้าไว้ได้ในระดับสูงแต่สถานการณ์การค้าโลกยังมีความผันผวนและการแข่งขันรุนแรงขึ้นทางด้านราคาสินค้าเกษตรต้นทุนการผลิตค่าขนส่งอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่หลายประเทศนำมาใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้าไทยยังมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของสินค้าเกษตรคุณภาพอาหารและความเชี่ยวชาญด้านเกษตรเขตร้อนแต่ระยะต่อไปไทยไม่สามารถแข่งขันด้วยปริมาณการผลิตหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังพบว่าตลาดเอเชียใต้มีแนวโน้มขยายตัวน่าสนใจโดยมูลค่าสินค้าเกษตรไทยกับเอเชียใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.84 ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 153.85 สะท้อนโอกาสของไทยในการขยายตลาดใหม่และลดการพึ่งพาตลาดเดิมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนบขส.เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 60% ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง 40% ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS มีเงื่อนไขดังนี้คือสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึงนาฬิกาณช่องจำหน่ายตัวโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปเป๋าตังจ่ายก็ได้ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ทุกมาตรฐานทุกเส้นทางใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Masterได้ 5-10% ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ในทุกกรณีและกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสารตั้งเป้าออกโฉนดที่สปก. 4-01 ปีนี้ 200,000 แปลงนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบนโยบายขับเคลื่อนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยจะริ่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรหรือโฉนดครุฑเขียวตั้งเป้าออกโฉนดเพิ่มอย่างน้อย 200,000 แปลงภายในปีงบประมาณนี้พร้อมนำเทคโนโลยีดาวเทียมความแม่นยำสูงมาใช้ในการรังวัดเพื่อเพิ่มความชัดเจนของแนวเขตที่ดินและจะเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผ่านโครงการ One Map โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยหมีคณัตชัย
1: เอามาแล้วนะครับลูกพี่ฮะชั่วโมงที่2อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะตอนนี้ก็ยังรับสายอยู่นะครับในช่วงของพาเรทของเรานะฮะใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับหรือว่านานๆนานๆจะได้คุยกันสักทีนะฮะตอนนี้ปูเสือรอเลยนะฮะตอนนี้อยากได้สายที่ชาวคณะที่แบบโอ้ไม่ได้คุยกันนานๆนะครับคิดถึงนะครับลูกพี่กดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้าจ
0: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มาแล้วนะครับงานใหม่จากน้องบอสนะครับบอสธีรพงศ์ของเรานะครับนะตีสามนะฮะอ่ะนะฮะเพลงนี้ก็นะเป็นเพลงที่คำร้องทำนองมาจากพี่พิมายสุจิมงคลนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อานนท์เชื้อบุญมานะครับแล้วก็เพิ่งผ่านวันเกิดน้องบอสมาเองนะครับก็ขอให้น้องบอสเนี่ยมีความสุขมากๆนะฮะคิดหวังสิ่งใดในทางที่ดีที่งามก็สำเร็จดังหวังนะฮะแล้วก็เอฟซีที่มีเยอะอยู่แล้วมีเยอะมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็งานปังๆนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องบอสนะครับให้มีความสุขมากๆด้วยนะครับนะแล้วก็มี FC ของน้องมาพูดด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณค่ะเพลงมาแล้วตีสามนะครับเพลงดีด้วยนะครับน้องชายผมเองนะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่หมี
0: ครับผมพี่หมูนะครับ
3: ใช่ครับพี่
0: อ้าวพี่หมูอยู่แถวพระราม9
3: ตรงเดอะไนท์ครับ
0: ครับตรงไหนนะพี
3: ่ตรงเดอะไนท์พระราม9
0: อ๋อตรงเดอะไนท์โอ้ไม่ไกลไม่ไกลนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่หมูครับ
3: ขับแท็กซี่ครับ
0: โอ้วันนี้ผู้โดยสารเป็นไงครับ
3: ก็มีเรื่อยๆครับบางช่วงก็มีบางช่วงก็ไม่ค่อยมีอยู่ก
0: ันไปเรื่อยๆนะพี่หมูเนาะ
3: ครับ
0: ครับผม
3: ฟังเทปนี้มานานแล้วนะ
0: โอ้ขอบคุณมากครับ
3: แต่ไม่เคยโทรเลยนะ
0: ครับ
3: ไม่เคยโทรเลย
0: นี่เป็นครั้งแรกที่เราคุยกันหรือเปล่าครับพี
3: ่ครั้งแรกครับ
0: โอ
3: ้
0: ขอบคุณที่โทรมา
3: คู่กับพัดนน
0: มีพัดใช่ไหมครับ
3: ตอนมีพัดตอนนั้นอ่ะ
0: โอ้ครับ
3: แต่แรกๆเลย
0: ครับอุ้ยพูดอย่างนี้นะดูเท่ามากเลยนะครับพี่ดูผมเท่านะครับพี
3: ่ไม่ยังนมอยู่เลยกล้ามใหญ่ใจดี

0: รักทุกคนสโลแกนที่จำได้รักเด็กและคนแก
1: ่อู้ขอบคุณมากพี่หมูขอบคุณมากนะพี่หมูก็สุขภาพแข็งแรงนะ
0: แข็งแรงดีครับ
1: ครับผมได้เลยครับพี่หมูวันนี้อยากฟังเพลง
0: เสรีขอพรของเสรีรุ่งสว่างครับ
1: ได้ครับพี่หมูครับงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่หมูขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: พูดตามผมนะ
1: พูด
0: ตามให้ผมนะ
1: ไอ้บอกให้ผมนำทางให้นะพี่หมูนะ
0: ครับผม
1: โอเคน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะมากเลยครับพี่หมูครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
0: ่ทุกเสียงทุกสายครับที่ฝั่ง95 FM 95อยู่ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากเลยนะครับ
0: ครับเช่นนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่เช่นกันนะครับพี
0: ่ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับชุดนี้ก็ชุดอภิมหามงคลนะครับนะอ้าวขอพรหลวงปู่นะมีหนุนดวงนะครับพี่ก๊อตจิรพัฒน์นะฮะมีขอพรหลวงพ่อวรานะครับพี่ดวงดีนะครับมีหลวงพ่อห้ามโจรนะครับพี่ทรานะฮะแล้วก็เสรีขอพรนะครับนะจากพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่าง4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ

0: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียจะมาเฉลยละนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับแล้วก็ทักทายทางหลังไมค์มีพี่อุ้มบางพลีพี่สมพรจังหวัดแพร่นะครับมีพี่หนุ่ยกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ชาวคณะทาง Facebook Live ของเรานะมีพี่ขาวดอนมาแล้วนะครับพี่ไพบูลย์พี่ยานะครับพี่รุดีพี่สำราญพี่เนตรพี่วิสุทธ์นะฮะพี่ขวัญเรือนพี่ไมโลโคล่านะครับพี่บาร์บี้เกิร์ลนะครับพี่แก้วพี่สะอาดพี่หมวยนะครับนะมีพี่พลผุดผ่องนะฮะมีคุณว่างไงสุดสวยนะครับพี่โสพลคุณอ้อเสริมสวยพี่เชษฐาพี่ต้อก็มาแล้วนะฮะก็ชาวคณะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะเนี่ยก็จะขึ้นชื่อนะครับเฮียก็มาทักทายกันนะครับน้องแม็กกี้นะครับนะเอาพี่ยาบุญไพศาลนะครับพี่สมพรด้วยนะครับนะชาวคณะของเราน้าเมพี่เพ็ญนภาน้องนับดาวนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: สองเพลงนะครับโอ้โหนี่ชาวคณะเราถูกใจมากนะครับนี่เสียเปียกนี่กรี๊ดดังมากนะครับคนต้นทางนะครับน้องเบิ้ลกับน้องแมนนะครับล่าสุดเพลงนี้อยู่ฮิตที่8นะครับแล้วก็มีเจ้านางเอ๋ยนะฮะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่19นะครับน้องนับดาวก็ชอบเพลงนี้นะครับนะก็เป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรานะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับตัวนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเพราะว่าเรากำลังจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลแลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือเนื้อต้มจักรพรรดิครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับโอ้นี่ก็มีชาวคณะตอบถูกหลายท่านเลยนะครับมีพี่จิรพรนะครับพี่เดซี่นะครับนะพี่ประคองมีตะป๊อปนะมีพี่ละอายพี่อรุณแสงสอนมีน้องนับดาวนะฮะแล้วก็มีพี่แอลผักดองนะพี่นิโรใหม่แล้วก็มีน้องจิรพรนะครับจิรพรนี่มี2ท่านนะครับแต่คนละคนกันนะครับก็ถือว่าตอบถูกนะฮะก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยเก่งทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมนะฮะแจกกิฟต์เซตจากไทยเชฟนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเดียวที่มีโอกาสกดเข้ามาจองสายนะครับลูกพี่กดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายนะครับเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืมยำ

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: แนลนะครับงานจากพี่ท็อปสุภัทรนะครับฮักสาวบ้านแฮดนะครับงานนี้ก็จะมาร่วมกับวันเกิดคลื่นของเราด้วยนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะก็ใครที่เป็น FC ของพี่ท็อปก็ตามไปได้นะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีการเล่นเกมนะใครที่อยากเล่นเกมนะครับก็รีบกดเข้ามาจองสายให้ทันนะครับหรืออยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่รีบเลือกเพลงมาได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะชั่วโมงนี้เลิกงานจากคุณแม่กมลาสุโกศลนะจ๊ะ Live and Learn จ๊ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบา
3: ขณะที่เวลา15

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทักษิณเดินทางเข้าคุมประพฤติรายงานตัวครั้งที่1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 14:09 นที่ผ่านมาที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ถนนวังหลังแขวงบ้านช่างลอเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mercedes Maybach S8580E สีทูโทนทะเบียนพอผ่านททหาร4444กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าพบพนักงานคุมประพฤติแรงงานตัวคุมประพฤติครั้งที่1ภายหลังจากได้รับการพักโทษคุมประพฤติวันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งเดิมทีนายทักษิณจะต้องแรงงานตัวคุมประพฤติเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ได้แจ้งขอเลื่อนมาเป็นวันนี้โดยนายทักษิณสวมเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนสีกรมท่ารองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยกมือไหว้สื่อมวลชนโดยมีนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณเดินทางมาด้วยซึ่งบริเวณข้อเท้าข้างซ้ายของนายทักษิณยังคงสวมกำไร EM ดังเดิมผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายทักษิณว่าเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนายทักษิณยิ้มแย้มและตอบผู้สื่อข่าวว่าดีไม่มีอะไรก่อนที่นายทักษิณและทนายวิญญัติเดินขึ้นไปยังอาคารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรายงานตัวครั้งที่1กับเจ้าพนักงานคุมประพฤติทางนี้เมื่อเวลา 13:30 มีรถยนต์ส่วนตัวของนายสิทธิสุทธีวงศ์รองอธิบดีกรมคุมประพฤติขับเข้ามาภายในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรอรับรายงานตัวอดีตนายกรัฐมนตรีต่อมาเวลา 14:19 ผ่านไปเพียง10นาทีนายทักษิณและทนายวิญญัติเดินทางลงมาจากอาคารสำนักงานคุมประพฤติโดยนายทักษิณได้สวมกอดและขอบคุณคนเสื้อแดงพร้อมพูดคุยเล็กน้อยที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงเช้าจากนั้นนายทักษิณหันมาพูดคุยกับทนายวิญญัติสั้นๆก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะสอบถามว่าการรายงานตัววันนี้เป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากไม่ได้เจอถึง17วันโดยนายทักษิณยิ้มและตอบว่าตามประสาคนแก่แต่เมื่อถามว่าการรายงานตัววันแรกเป็นไปด้วยดีหรือไม่นายทักษิณได้ตอบว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรถือเป็นพิธีการก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและเดินทางกลับออกจากสำนักงานคุมประพฤติเลขาปปช.แจ้งคนเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผู้อำนวยการสำนักนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีว่าทราบเรื่องแล้วเตรียมออกหนังสือชี้แจงโดยเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวไม่ใช่รองโฆษกปปช.แต่เป็นระดับผู้อำนวยการสำนักในทางคดีก็ให้พนักงานสอบสวนว่ากันไปตามข้อกฎหมายแต่สำหรับปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมี

0: การโยกย้ายตำแหน่งด้วยกรมการปกครองชวนช็อปไทยช่วยไทยครั้งสุดท้ายลดแรงทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี้นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงเดินหน้าจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมไทยช่วยไทยครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศโดยเครือข่ายผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดแรงส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่นายนฤชายังเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักทั้งนี้ที่ผ่านมากิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วกว่า 24.51 ล้านบาทยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.89 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ซอร์ไพรส์นะครับจากพี่ฝนธนสุนทรนะฮะแล้วก็มีนักรบนิรนามนะครับโอ้โหดนตรีนี่แบบปลุกพลังมากเลยนะฮะกำลังจะหลับนี่แบบโอ้โหทุกคนตื่นเลยนะครับรัวกลองแบบนี้นะฮะก็จัดไปเลยนะครับ2เพลงรัวๆจ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับโอ้โหเวลานี่ผ่านไปไวมากเลยนะครับแล้วก็ทักทายลูกพี่นะครับน้องนับดาวนะครับพี่มารีมัตสึบุชินะครับน้าเมนะครับชาวคณะของเราพี่ขาวดอนนะฮะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะฮะแล้วตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เที่ยวพลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเที่ยวพลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: น้องหมีรับรออ
0: ้าวพี่สมใจนะครับพี่สมใจคนงามนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมกันนะ
3: จ้า
0: อ้าวงั้นผมขอรหัสเข้าเกมนะครับพี
3: ่ไทยเชฟให้ยาวคุกเลยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: เป๊ะมากเป๊ะมากครับผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเขย่ามานะครับแล้วก็มีลูกบอล นะครับพี่สมใจก็เรียงเลยนะครับเป็นประโยคนะฮะให้ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
3: เข้าใจค่ะ
0: เอาพร้อมนะครับ
3: จ้า
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาครับผมมาเขย่าเบาๆสวยๆมาครับเรียบร้อยนะครับลูกที่1ครับคือสีเขียวลูกที่2คือสีแดงแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองนะครับวันนี้ลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
3: เหลืองค่ะ
0: สีเหลืองนะครับเทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องนะครับมาครับพี่ผมขออีก1สีนะครับระหว่างสีเขียวกับสีแดงครับพี่
3: สีเขียวกับสีแดงเอาแดง
0: สีแดงนะครับเทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เขย่าลูกโรยถูกต้องโอ้โหสุดยอดผมเฉลยเลยครับผมอันสุดท้ายแน่นอนครับผมนะฮะนี่คือเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่สมใจเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่นะ
3: จ้าตื่นเต้นมากเลย
0: โอ้เก่งมากเลยเป๊ะเลยเป๊ะหมดเลยถูกต้องยินดีด้วยนะพี่นะครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับนะโอ้โหนี่มากับดวงครับผมไม่ต้องใช้โปรเลยนะฮะก็ใครที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับกดเข้ามาเล่นเกมได้นะครับนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกเปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เที่ยวคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่
0: ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและ

0: ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: history ของเรานะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของนางในดวงใจนะครับโอ้งามเหลือเกินนะครับกลางหัวใจนะครับจากน้องแอคนะฮะแล้วก็มีสุดโสภาจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับทาง Facebook Live นะมีพี่ทีนะครับมีพี่พรณภานะครับพี่รุดีพี่ลำเภยพี่กฎชมนนะครับพี่จรัญพี่สุจริตพี่สุฮอลแลนด์นะครับมียายต้นพี่วันเพ็ญนะครับพี่ฟาร์มพี่ไพฑูรย์นะครับพี่สำลีพี่ขาวดอนพี่ณัชชาคุณอรณิตนะครับคุณวราพรนะคุณวิมลนันนะครับมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่ลำพึงพี่แก้วมณีนะครับพี่ปรียาพี่พิบูลนะพี่สุนทรนะครับมีพี่นุชชี่นะครับพี่เอกชัยพี่วนิดาพี่ไข่บ้านสวนนครเมืองจันทร์นะครับพี่ปราโมทพี่อัมพรพี่พยุนนะพี่ธำรงพี่สายชนแล้วก็มีพี่เมษานะจ๊ะ

0: งานจากน้องจาด้าจันดารินนะนี่คือคิดถึงนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับลูกพี่มีอ้ายทองของกรอยนะฮะต้องตายยาใจนะฮะแล้วก็มีดอกไม้ในป่าช้าจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ความยั่งยืน
1: เรียนเชิญเลยนะครับนะก็มาร่วมกิจกรรมนะครับนะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะฮะก็มาร่วมทําบุญกันได้นะฮะเพราะว่าเราจะไปทํากิจกรรมนะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะซึ่ง24203773397นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ24203773397นะครับก็มาร่วมทำบุญกันได้นะครับซึ่งงานนี้นะครับนะเป็นวันที่31พฤษภาคมนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกคนมาร่วมเขาเรียกว่าสนุกกันด้วยนะครับนะทำกิจกรรมให้กับน้องๆกันแล้วก็มีพี่ๆศิลปินนะพี่ท็อปปัสสุพัฒน์นะมีพี่โจโจ้โดมิแนนต์นะครับพี่ปีเตอร์โฟร์ดิฟายนะฮะแล้วก็มีพี่จอยบิยอนนะฮะแล้วก็มีพี่ๆดีเจนะครับไปให้ความสุขนะครับแหมกับชาวคณะที่นั่นเลยนะฮะหรือว่าใครที่สะดวกนะฮะอยากจะมาร่วมทำบุญนะก็นำสิ่งของไปร่วมบริจาคที่โรงเรียนได้เลยนะครับกิจกรรมจะมีตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะจ๊ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะแล้วก็พี่ๆที่มาร่วมสนับสนุนนะมีพี่หมออวยชัยนะครับร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีนะครับแล้วก็คลองตันเภสัชนะครับมี Power Stainless Steel นะฮะแล้วก็มี Tesco Engineer นะครับนะพี่มีพี่จับนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับไอศกรีมนะครับน้องอุ้มแล้วก็พี่บางปลานะครับลูกชิ้นนะครับป้าสีสามโคกนะฮะขนมทองม้วนข้าวสารนะบ้านวีคลับนะฮะมีโดนัทพี่นิชาพัฒน์นะฮะแล้วก็มีซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับน้ำผึ้งสยามบีซีเครดนะฮะขอบคุณนะครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legends Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาท

โทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยหมีคณัตชัย
1: มาพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสี่ได้เวลาจีหอย

้วมันสู้ได้บ่ซุ่มข่อยนี่เนาะมันกลายโอ้ฮายหาอยู่ใส่แตกกันอยู่หลายๆม้วนกันคักเอาหลายอยู่นา

นซุปเปอร์แมนหมดเวลาแล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะแม่แม่แม่มาเยอะมากนะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะนี้เวลา16

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกย้ำเศรษฐกิจไทยเวียดนามเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณนายโตเลิมที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานรวมทั้งสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยเวียดนามอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการจัดงานครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้พัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเวียดนามถือเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนโดยปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับ1ของเวียดนามในอาเซียนขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขการค้าแต่คือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่คือการเติบโตร่วมกันพร้อมย้ำว่าเวียดนามเติบโตไทยก็เติบโตสำนักงานปปช.ออกเอกสารแสดงความเสียใจกรณีผอ.สำนักสืบสวนขับรถชนไรเดอร์ยืนยันทำตามกฎหมายโดยไม่ให้สิทธิพิเศษสำนักงานปปช.ออกเอกสารชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 23 นาฬิกาบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีสำนักงานได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุว่าสำนักงานตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างสำนักงานปปช.ยังชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและขออภัยค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสื่อสวนและกิจการพิเศษไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ซึ่งสำนักงานตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่รถไฟฟ้า MRT และ BTS รวมถึงสายสีทองร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นายการพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายได้แก่สายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์ MRT สายสีเหลืองและสายวิวัฒนคร MRT สายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ณห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาด้านรถไฟฟ้า BTS และสายสีทองก็ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เช่นเดียวกันสามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียวตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่

แห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

เป็นโลกหลังความเศร้างานจากโจอี้ภูวศิษฐ์ได้ฟีเจอริ่งไว้กับพี่ก้องห้วยไร่ต่อด้วยเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุพัฒน์และปิดท้ายด้วยช่างเขางานจากบิ๊กสุรินทร์โอ้เพลงนี้ชอบมากเหลือเกินหลายคนก็แนะนำเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะก็เนื้อหาเพลงฟังแล้วแหมมันก็ได้สัจธรรมของชีวิตมนุษย์คนเราเหมือนกันนะสามเพลงครับต้อนรับต้นชั่วโมงนี้16:22 กันแล้วกับฮิตมาราธอนคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับรับช่วงต่อมาจากเคมีคณชัยดูแล16:00 น.จนถึง13:00 น.ตรงกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครสวัสดีทุกช่องทางกันด้วยทั้งกรุงเทพปริมณฑลผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz และสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus ก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้นะฮะช่วงเย็นๆแต่อากาศอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะร้อนเลยทีเดียวนะสำหรับกรุงเทพเนี่ยนะครับแต่ภูมิภาคอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างก็บอกเราแนะนำนะฮะหรือว่าจะอัปเดตข่าวสารเข้ามาได้เช่นกันนะฮะส่วนทางไลฟ์สดสวัสดีไปถึงพี่สุแม่สวยฉายชิวสีครับพี่ปลายฟ้าด้วยนะฮะน้ำดาวปลายฟ้าไออินแทนจากฝั่งสปปลาวนี่พี่ปลายฟ้าบอกว่าสาธุค่ะคุณพี่มาลีสวัสดีด้วยฝากเพลงเจ้านางเอ๋ยน้องเบียร์พร้อมพงครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่กดชมนบอกว่ารับชมจากมหาสารคามนะแล้วก็ถัดไปก็จะมีอีกหลายท่านเมื่อสักครู่ข้อความวิ่งไปแล้วพี่แววด้วยนะครับพี่สายทองพี่ยายเกดแก้วลูกพี่ลิ้นครับบอกว่าสวัสดีเย็นนี้อบอ้าวครับลูกพี่โอ๊ตรบกวนขอเพลงทวนลงวันธงชัยหน่อยนะแล้วก็สวัสดีทาง SMS กันเลยแล้วกันนะครับ4689400วันนี้สวัสดีไปถึงไอพรอ่อนนุชบอกว่าขอฟังนางสาวมั่นของน้องธัญญาหน่อยฟังก่อนเดี๋ยวไปรับเด็กๆแล้วนะเพราะว่าไอพรก็จะดูแลเด็กๆนักเรียนนะฮะช่วงเย็นๆแบบนี้เชฟพงษ์เจนีครับมาฝากเพลงลมหายใจปลายด้ามขวาน้องเดียวสุวรรณแว่นทองฝากมอบให้ลุงหนวดมินบุรีด้วยคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายรวมไปถึงร้านกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และมีหนึ่งท่านนะฮะที่ขอเพลงแล้วก็โดนดองไว้โลกหลังความเศร้าวันนี้เปิดให้เรียบร้อยแล้วส่วนพี่รุณบอกว่ามาแล้วมาแล้ววันนี้ได้ฟังโจอี้เพลงแรกเลยโดนจิตโดนใจนี่ FC พี่โจอี้ภูวศิษฐ์ก็หลายท่านอยู่นะพี่บุ๋มนครพนมครับวันนี้ขอนอนไวหน่อยเพราะว่ารองูเข้าฝันไม่ใช่รอฟังนะครับน้องโอ๊ตครับมาภาย FC 95ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์และทุกแพลตฟอร์มกันไปเลยส่วนสาวเบอร์ตองครับบอกว่าเมื่อคืนฝนตกแล้วแต่วันนี้อยากจะจะโกอีกผัดเผ็ดก็ดีนะทอดกระเทียมส่งมาห้องส่งด้วยนะพี่สาวเบอร์ตองนะถัดไปมีขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับไม่ได้ฝากชื่อไว้และมีอีกหนึ่งข้อความบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิที่ขับร้องไว้ด้วยนะคะสวัสดีทุกเสียงทุกสายเสียเปียกก็แวะมาแล้วเช่นกันบอกว่ารอฟังคนต้นทางเพราะว่าปลายทางตอนนี้คิดถึงอย่างแรงปานนั่นเลยนะเสียนะคุณน้องรวมสวัสดีด้วยพี่ตายและพี่ยาอ่อนนุชก็แวะมาทักทายคุณนิสาเอ๋ยนะมีคุณพี่วันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมคุณพี่สายทองฝากเพลงให้ฉันไว้ใจเธอนะน้องเพชรคทาวุฒิ

0: ะโดนทั่วลงลงลงลงทั่วลง
1: สวัสดีทางหลังไมค์ด้วยนะพี่หนุ่มน้องแต้พี่พลอยบางกอกใหญ่ยายแสงบางนาพี่เล็กสิงห์บุรีพี่นกสุพรรณพี่นันเพชรบูรณ์พี่ยาและพี่ถ่ายอนุชนะครับและรวมไปถึงพี่กุลจากสมุทรปราการ10:32 ระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าไมค์เรามาฟังเรื่องราวของอาหารการกินกันสักหน่อยนะฮะที่สำคัญเอาใจคนที่กำลังดูแลสุขภาพกันด้วยคนรักสุขภาพต้องฟังเลยเพราะว่าพันท้ายนรสิงห์ครับเอาใจคนรักสุขภาพกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์ที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมครับตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าคุณเนี่ยจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ Big C, The Mall, Foodland, Tops ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและที่สำคัญครับพันท้ายนรสิงห์ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลจากภาพที่มีน้ำจิ้มสุกี้นะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์เนี่ยก็ทายกันดูเล็งกันดูว่ามีจำนวนกี่ขวดแค่นี้เลยถ้าคุณตอบถูกก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเขาแจกจำนวน15รางวัลด้วยกันช่องทางละ5รางวัลนะรางวัลละ1เซตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผ้ากันเปื้อน1ผืนและกระบอกน้ำอีก1ใบครับสามารถที่จะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายน2569ในทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official นะครับก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยครับ
2: ฟ้าคือฝนมาก็โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โต
3: ไม่ใช่ฟ้าครึ้มฝนมันก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตก
2: อ๋อเข้าใจละฟ้าคือฝนมาก็โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โต
3: แม่สอนอย่างจริงเอาโตก็โต

0: อร่อยชิชินเลยนะ
1: จะโกครับผมหรือว่าจับกบเงินจากพี่ซาร่าเปานะตอนนี้16:38 กันแล้วหลายพื้นที่ก็บอกว่าอากาศร้อนจริงๆน้องโอ๊ตอย่างเช่นบางนาลานซาลาซานเนี่ยนะ

หลายพื้นที่ก็บอกว่าอากาศร้อนจริงๆน้องโอ๊ตอย่างเช่นบางนาลานซาลาซานเนี่ยนะบอกว่าร้อนเหลือเกินก็เลยขอเพลงเล่าสู่กันฟังอุ้ยใจตรงกับฝั่งอ่อนนุชเหมือนกันนะเนี่ยนะพี่นีนะตรงกับพี่ยาพี่ตายเลยขอเพลงเดียวกันเลยแต่ตอนนี้หนึ่งสายราผิวคันกลิ่นกายครับผมมาฟังเพลงจากหนุ่มหล่อประจำคลื่น FM 95กันสักหน่อยซึ่งวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับเขาก็จะกระโดดขึ้นเวทีร้องเพลงมันๆมอบเสียงเพลงให้เด็กๆน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะครับกับคุณวสุเลิศจัญญาแต่ช่วงนี้เรามาฟังเพลงที่แบบว่าวัยรุ่นวัยสะดุ้งเนี่ยกรี๊ดกราดกันใหญ่เลยกับเพลงนี้วิไลหลายใจจากวสุเลิศจัญญา

เอ้าขอมือคนหลายใจเดี๋ยวเร็วครับหลายใจหรือเปล่านักลูกทุ่งมหานครคลื่นเดียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยกันร้องได้ร้องได้ช่วยกัน

0: โอ้ได้ทั้งร้อยนึงแน่โอ้ขอบคุณมากครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Towerสนับสนุนโดยย่ำย่ำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับพี่นวล

0: ใช่
1: สวัสดีครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีคุณโอ๊ตครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีทางบ้านทุกท่านด้วยครับ
0: นี่วันนี้เลิกงานหรือยังครับพี่นวย
1: อ๋อกำลังเลิกงานกำลังถึงหน้าบ้านครับผม
0: ภรรยารออยู่ที่บ้านนะ
1: ครับ
0: นะวันนี้ก่อนที่จะเข้าบ้านฟังเพลงอะไรดีล่ะพี
1: ่วอนหลวงพ่อรวยจากมนแคนแก่นคูนครับ
0: ครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเชิญเลย
1: มอบให้กับสุริพรแซ่จางหน่อยครับ
0: มีอะไรจะบอกคุณสุริพรบ้างพี่
1: อ๋อให้เขาบอกว่าให้เขาเป็นกำลังใจในภาวะเศรษฐกิจหนึ่งยุคนี้ครับผม
0: นี่นะฮะก็ฝ่าฟันผ่านพ้นกันไปด้วยดีด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็วันนั้นไปเอางานคาราบาวแดงก็เจอน้องโอ๊ตแล้วก็เจอตะก่อนไอ้ป๊อปยังอยู่เลย
0: นี่แสดงว่าไปใช่ใช่ผมจำได้แล้วทั้งนั้นพี่หน่วย
1: น้องโอ๊ตจำได้แล้วครับผม
0: นึกออกแล้วผมนึกออกแล้วฮะโอ้โหแม่แล้วภรรยาที่บ้านทำกับข้าวอะไรเนี่ยพี่หน่วยวันนี้
1: อ๋อวันนี้พี่สั่งสตอมาจากทางนครเพิ่งมาถึงพรุ่งนี้จะผัดสตอกับไข่กุ้ง
0: กินเหมือนบ้านผมเลย
1: แกงใต้ของพี่เอกชัยศรีวิชัยอ่ะสั่งมา
0: แม่แกงอะไรพี่แกงส้มหรือว่าแกงเผ็ดแกงกะทิยังไง
1: อ๋อผัดสตอใส่กุ้ง
0: อ๋อใส่กุ้งนะแล้วไม่ทำกงทำแกงสักหน่อยเหรอไม่แกงอะไรสักหน่อยเหรอพี
1: ่ก็แกงอยู่งั้นแกงส้มใส่ปลากระพง
0: โอ้โหแม่กับข้าวน่ากินนะขอให้
1: เนี่ยพวกนี้อีกวันนึง
0: ใช่เหมือนบ้านผมนั่นแหละทำวันนึงก็กิน 2-3 วันทีเดียวไม่ต้องทำ
1: บ้านเดียวบ้านเดียวกันแหละอยู่จังหวัดเดียวกันน้องโอ๊ตแหละบ้านพ่อพี
0: ่อ๋อพัทลุงนะพี่นะ
1: ใช่ครับผมอำเภอเมือง
0: อ๋อแต่ผมอยู่นอกเมืองไปหน่อยพี่
1: ครับแถวซอยนางลาดอ่ะ
0: อ๋อครับผมนะข้
1: ามีหลามถึงข้ามีหลาม
0: นี่ผม 2-3 วันนี้ผมนึกอยากกินไข่ปลาทอดลำปำมากๆเลยพี่หน่วย
1: อ๋อนั่นเลย
0: ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหน
1: แถวลูกเก้าอร่อยอยู
0: ่มีขายเลยพี่กรุงเทพเนี่ย
1: ไม่เขามีแม่ค้าลำปำอยู่ในปั๊มปตท.ครับผม
0: แล้วครับโอ้
1: ครับผมแกงอร่อยมาก
0: เพราะว่าไข่ปลาทอดลำปำมันเฉพาะมากเลยอ่ะเออนะ
1: ใช่ต้องเพราะว่าพี่สาวขายอยู่ลำปำอยู่ที่ร่มเก้าอยู่ในปั๊ม
0: นี่อ่ะวันนี้ขอบคุณพี่หน่วยด้วยนะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันพี่เวลาไม่พอ
1: สวัสดีคุณโอ๊ตด้วยครับผม
0: ครับขอบคุณมากพี่รวยๆครับผม
1: เดี๋ยวว่างๆไปเจอที่งานคาราบาวแดงกันอีกครับผม
0: ได้เลยพี่เดี๋ยวเจอกันครับผม
1: ล็อตเตอร์ไอ้ป๊อปเหมือนกันครับผม
0: เนาะโอเคสวัสดี
1: ครับยังกำลังลึกน้องไอ้ป๊อปอยู่ครับผม
0: ใช่แล้วพี่หน่วยอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะพี่หน่วยก็อยู่แถวๆมินบุรีตอนนี้นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้กับสายชิลฮิวใจหนึ่งสายหน้าใหม่ขอบพระคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

พุทธชิตาจสัจจานิเอรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโส

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อ

0: เดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ถึงท้ายชั่วโมงนี้ครับงานจากอปูพงษ์สิทธิ์คำพีกับเพลงใจบงการ16:55 นกันแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่มาลุ้นกันคุณผู้ฟังว่าพาเรทในชั่วโมงหน้าจะเป็นเพลงแนวไหน

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะทีมสุดซอยลุยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายนางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังจากผลทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากการยึดอายัดน้ำมันไบโอดีเซลที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดแล้วพลังงานจังหวัดสมุทรปราการยังได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบขยายผลหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเนื่องจากตรวจพบว่าบริษัท Triple S Petroleum จำกัดมีความเชื่อมโยงกับบริษัท Trillion Oil จำกัดจังหวัดอ่างทองซึ่งบริษัทที่ดูแลคลังน้ำมันดังกล่าวมีเครือญาติของเสี่ยตือเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีกับบริษัท Trillion Petro Trading จำกัดจังหวัดอ่างทองพนักงานบริษัทอสังหา350คนร้องกรรมาธิการแรงงานหลังถูกเบี้ยวเงินเดือนนาน5เดือนนายวีรพลจิตสำริดประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรและคณะรับยื่นหนังสือจากกลุ่มตัวแทนพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อร้องเรียนกรณีบริษัทค้างชำระเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่พนักงานพึงได้รับนำโดยนายพิพิธชัยกุลพลเมืองผู้นำกลุ่มตัวแทนพนักงานและนายสกลสุนทรวานิชกิจส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะผู้รับเรื่องจากนายพื้นที่นายสกลกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนพนักงานบริษัทดังกล่าวซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า350คนจึงได้นำเรื่องมายื่นต่อคณะกรรมการโดยบริษัทค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานสะสมมาเป็นระยะเวลา 4-5 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดรายได้ดำรงชีพบางรายกำลังเผชิญปัญหาถูกยึดบ้านยึดรถและไม่มีเงินส่งเสียครอบครัวจึงมีข้อเรียกร้อง3ประการขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระทั้งหมดภายในวันที่30มิถุนายนนี้โดยขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนรอบปัจจุบันและในอนาคตให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลาและขอความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรเช่นการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือการโอนย้ายพนักงานเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับความเป็นธรรมเพลิงไหม้หอพักโรงเรียนหญิงล้วนเคนยาเสียชีวิตอย่างน้อย16รายเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาภายในหอพักของโรงเรียนมัธยม

0: หญิงล้วนอุตูมิชิ Girls Academy เมืองกินลิวเขตนากูรูบริเวณภูมิภาคคริฟต์แวลลีย์ของประเทศเคนยาส่งผลให้นักเรียนหญิงเสียชีวิตอย่างน้อย16รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสภาพอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักมีเศษกระจกแตกกระจายและคราบขม่าวควันดำเกาะเต็มผนังผู้บัญชาการตำรวจของเคนยาเปิดเผยว่าส่งกำลังเจ้าหน้าที่50นายลงพื้นที่ปูพรมค้นหาโดยรอบโรงเรียนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนักเรียนจำนวนมากอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจกลัวและหวาดผวาจนพากันวิ่งหนีเตลิดออกไปนอกบริเวณสถานศึกษาซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวเด็กๆเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าเคยมีรายงานเหตุลอบวางเพลิงในโรงเรียนมัธยมของรัฐมากกว่า60ครั้งภายในปีเดียวซึ่งผลการวิจัยพบว่าเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งมักมีสาเหตุมาจากฝีมือของกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุเพื่อประท้วงมาตรการลงโทษที่เข้มงวดทางวินัยรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ภายในโรงเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันแล้วนะครับพาเรทเพลงฮิตหนึ่งสายรออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับลุงต๋อย
3: สวัสดีครับคุณโอ๊ต
2: ครับสบายดีนะครับนี่สบายดีนะครับลุงต๋อยหนุ่มหล่อเมืองจันทร
3: ์ครับสบายดีครับผม
2: อากาศร้อนมากไหมฝั่งจันทบุรี
3: ตอนนี้มันเย็นก็จะไม่ร้อนครับมันร้อนสองวัน
2: อ๋อร้อนช่วงกลางวันเนาะลุงต๋อย
3: เย็นก็จะมีลมเย็นเข้ามา
2: ลุงต๋อยอยู่อำเภออะไรนะครับจันทบุรีโทษที
3: คิดจะกูดครับ
2: อ๋อคิดจะกูดใกล้ๆกับท่าใหม่ใช่ไหมครับ
3: ก็ใกล้กันไม่ไกลกันหรอก
2: ไม่ไกลกันมากอ๋อเพราะว่าวันอาทิตย์นี้เห็นทีมงานเขาจะไปท่าใหม่ก็เลยสอบถามนิดนึง
3: ไม่เคยท่าใบสีนี่ไม่รู้อยู่ตรงไหน
2: เลยนะแต่อยู่เหมือนเท่าที่ดูแผนที่ก็ดูแบบใกล้ๆคิดจะกูดเหมือนกันโอ้นี่แล้วช่วงนี้มีผลไม้ให้กินใช่ไหมครับเพราะผมไม่ได้ไปผมก็เลยอิจฉาดีเจที่ไป
3: มีลองกองครับมีลองกอง
2: เหรอลองกองออกแล้วเหรอครับ
3: ออกแล้วครับ
2: โอ้ยน่าทานอ่ะวันนี้มาคุยเรื่องเพลงสักหน่อยวันนี้ขอเพลงอะไรครับลุงต๋อย
3: ของอุ๋งอิงหน้าห้างอะไรเนี่ย
2: พบหมอหน้าห้างนะ
3: ผมหมอหน้าห้างครับ
2: แม่ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมอบให้ใครครับลุงต๋อยเชิญเลย
3: ก็ให้คนฟังเพลงทุกคนแหละครับให้มีความสุข
2: เนาะเพราะว่าเสียงเพลงนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เปิดฟังทิ้งมันก็มีอะไรคลอจันล
3: งมันมีความหมายอยู่ในเนื้อเพลงทุกเพลงเหรอคร
2: ับก็ใช่ทั้งดนตรีเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ฟังไปได้เรื่อยๆเครียดๆอะไรก็อ่ะเปิดทิ้งนะจะได้แบบว่าโล่งๆสักหน่อยมาเดี๋ยวก็เปิดเพลงให้ทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวก่อนวางสายลุงต๋อยมาขอบคุณผู้สนับสนุนกับโอ๊ตสักนิดนึงนะครับผมขออนุญาตพูดนำนะลุงต๋อยนะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสมุนไพรด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบพระคุณลุงต๋อยมากนะครับวันนี้นะ
3: ครับผมขอบคุณครับ
2: ครับ
3: ภาพไปครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ถึงสายหน้าใหม่ครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค

0: สิบเพลงต่อเนื่องครับมันเลยนี่วันนี้ขบวนพาเหรดก็เปิดมาด้วยลืมยากลืมเย็นเงินจากพี่จินปลาพุลาบครับพบหมอหน้าห้านอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไงง่องตั๊กแตนชลดาและปิดท้ายด้วยสาวใหญ่มักม่วนเงินจากพี่นางสิริพรน้ำไพ่พ
1: งสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาปรับอารมณ์สักหน่อยนะฮะไม่ช้าไม่เร็วแต่ตามคำขอครับงั้นจากพี่ปูนาภาวินีคุณผู้ฟังวันที่มีรักเดียว

0: เพลงนี้ค่อนข้างเจ็บเลยทีเดียวและถูกถามหาเข้ามาทุกช่วงเลยนะฮะสำหรับช่วงผมเนี่ยนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักถึงแม้ว่าบางทีฉันเนี่ยก็รักเธอนะมันก็เป็นสิทธิ์ของใจฉันเหมือนกันแต่ถ้าเธอรักใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอโอ้สิทธิ์ของเจ้าครับไม้ไทยหัวใจศิลป์กับช่วงเวลาของจอกชีวิตเพลงใหม่ที่จะแนะนำกันนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกชี
1: วิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: 17:36 นาทีกันแล้วนะครับขออนุญาตแวะมาทักทายทาง SMS เพิ่มเติมสักหน่อยพี่อรุณแสงซอนครับแวะมาแล้วนะวันนี้ขอเพลงกลางดาวเช่นเดิมและเซิร์ชโนบิตะรวมไปถึงพี่เบลครับฝากเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อน้องท็อปพัชรพัฒน์เพลงนี้เปิดไปต้นชั่วโมงแล้วนะรวมไปถึงแม่น้ำหนึ่งด้วยสวัสดีนะครับพี่วิภาครับผมมีพี่หนิงซีคอนมาฝากเพลงมักสาวอ้วนคู่แฝด OA ส่วนทางไลฟ์สด Facebook Fanpage ของเราบังเล็กนี่คอมเมนต์มาบอกว่าอะไรนะมอบให้คนข้างๆครับนี่เพลงอะไรครับบางเล็กเดี๋ยวนะผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเหมือนกันบางทีคุณนิชาพัฒน์สวัสดีด้วยคุณระวิภามาถามหาเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะฮะคุณนุ่นกฎชพรบอกว่าสร้างความตื่นเต้นให้ดีเจใช่ถ้าช่วงเพลงไหนที่ผมเปิดกับซีดีนี่มันผมก็ลุ้นทุกเพลงเลยบางทีก็ไม่จบเพลงอันนี้ขอกราบขออภัยคุณฟังจริงๆนะฮะคุณปริตาบอกว่าฟังอยู่นะ

0: ล่าสุดหรอคะวันนี้ไม่ขออะไรแต่ขอใจดีเจก็พออ่ะคุณจรูนจากจังหวัดตากสวัสดีด้วยครับลูกพี่จากจังหวัดตากนะช่วงเย็นเย็นกำลังจะแบบว่าตั้งหม้อทานข้าวเนี่ยนะคุณพี่บุญเรือนครับผมก็สวัสดีด้วยเช่นกันส่งสติกเกอร์เข้ามาแกชอบเพลงขอกำลังใจเพลงนี้ก็ถูกถามหาเข้ามาหลังใหม่เช่นกันอ่ะทั้งนั้นแล้วเดินทางกันต่อกับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: คุณมะลิบอกว่าขอดูรูปดีเจก่อนเข้านอนได้ไหมคะเพราะว่าอยากยืมหน้ามาเข้าฝันคุณสุวิมลก็บอกว่าใครคะใครคือคนที่ใช่ของเธออันนี้หมายถึงเพลงนะพี่นะแต่อย่าใส่อารมณ์นะเพลงนี้เนี่ยฟังเพลงที่ถูกคำถามหากันเข้ามาทางหลังไมค์กันก่อนนะครับเพลงนี้จากใจต้นข้าวครับน้องต้นข้าวสุปรี

0: 2เพลงนะครับที่ถูกแนะนำเข้ามาทางหลังใหม่ฝากกันเข้ามากับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะ 17:51 หลายท่านก็รอที่จะทาลิปเติมปากเติมแป้งตอกบัตรใกล้จะเลิกงานแล้วนะฮะส่วนหนุ่มๆก็นี่ก็แวะมา เรื่องราวของอากาศนะฮะขอบพระคุณด้วยหนุ่มกรินหนุ่มเมืองเพชรของเรานะฮะสวัสดีครับผมบังเล็กครับขอเพลงไหมไทยใจตะวันหน่อยเพลงมีเจ้าเท่านั้นให้คนข้างๆเพลงไหมไทยเพิ่งเปิดไปบังเล็กเอ้ยขออภัยจริงๆนะเปลี่ยนเพลงอื่นได้นะส่วนเสือเปี๊ยะครับมาถามหาเพลงคนต้นทางนี่บอกว่าโอ้ยอยากจะโทรคุยสายหน้าใหม่เลือกเกินใจจะขาดแล้วแต่โทรไม่ทันซะดีแม่ยังไม่เห็นชื่อเสือเปี๊ยะโผล่มาทางหลังบ้านเลยนะเสียนะคุณดวงเดือนก็ขอเพลงนารีลำพึงเข้ามา

นะครับทักทายไปถึงน้องทิพย์สุดาพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้าเนาะคุณนับดาวปลายฟ้าก็ยังอยู่พี่สุวิมลสวัสดีด้วยนะฮะก็แม่หลายด้อมที่เพิ่มเติมมารอฟังเพลงกันอยู่แต่ชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกับพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินตายคุณปาริตาบอกว่าโอ้ยดีเจขาช่วยเลือกเบอร์สีลิปหน่อยเย็นนี้จะทาสีอะไรดีบางเล็กบอกว่าอยากฟังเสียงเสียเปียกเช่นเหมือนกันหน้าไมค์สักหน่อยได้ไหมเสียเปียกเอาไหมเสียเปียกชั่วโมงหน้าผมเปิดให้พิเศษเลย ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับกับเล่าสู่กันฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับ

0: คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz นะครับแล้วก็ช่วงชั่วโมงแรกเราออกอากาศผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะครับโดยมี FM 100.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับแล้วก็ติดตามรับชมติดตามรับฟังได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางFacebook Live นะครับแล้วก็พูดคุยเข้ามาทาง Facebook Live หรือว่าทาง LINE ได้ครับวันนี้พฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: วันนี้จอด้านขวาที่ได้คุยกับพี่ไพศาลสดๆนะฮะจอมันมีปัญหาเล็กน้อยครับก็เลยคุยกันเห็นหน้ากันผ่านทาง Facebook ครับพี่ไพศาลครับ
1: อ๋อฮะครับ
0: ครับ
1: ก็โอ้ต้องเรียนคุณรงค์ท่านผู้ฟังนะข
0: ่
1: าวที่ถือว่าสำคัญล่าสุดเลยก็คือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC
0: ครับ
1: แถลงว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของสหรัฐเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐใกล้สนามบินบันดาอับบาส
0: ครับ
1: เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี
0: ้ครับ
1: โดยสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแห่งนี้เป็นสถานีควบคุมในการส่ง
0: อากาศยานเหรอฮะ
1: ที่ไปโจมตีนะฮะมาโจมตีท่าอากาศยานบันดาอับบาสของเขา
0: ครับ
1: ก็ตรงเวลาช่วงน่าจะก่อนเที่ยงบ้านเรานะช่วง
0: ก็
1: เช้าตรู่ของเขาอ่ะ
0: สอยโดนอิหร่านล่วงไป4ลำอะครับพี่พิธาน
1: ครับการตอบโต้การเน้นย้ำถึงอันตรายต่อการหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เห็นชอบกันเมื่อต้นเดือนเมษายนแล้วก็เท่ากับทำลายความหวังว่าจะได้ข้อตกลงสันติภาพและส่งผลให้ราคาน้ำมันก็ดีตัวขึ้นอีกครั้งทันทีเลยนะครับ
0: ครับ
1: โดยมีรายงานว่าปฏิบัติการที่มีการยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยนะสหรัฐก็ไปถล่มสนามบินอิหร่านก็ยิงฐานที ่ควบคุมไอ้การถล่มสนามบินของเขาตอบโต้เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธทรัมป์เมินรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านที่ว่าสถานีได้ร่างข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วเห็นชอบเปิดช่องแคบฮอร์มุซสู่ระดับก่อนสงครามภายใน1เดือนโดยอิหร่านและโอมานจะร่วมกันดูแลการสัญจรทั้งก็ได้ชี้แจงทันทีว่าไม่มีประเทศใดควบคุมทางน้ำนี้ได
0: ้ครับ
1: และก็ดูเหมือนจะข่มขู่อิหร่านอิโอมานที่มีความสัมพันธ์ทางการทหารและเศรษฐกิจกับสหรัฐมานานหลายทศวรรษด้วยที่ไปมีข่าวว่าไปอีออกับทางอิหร่าน
0: ครับ
1: นะโดยเขายืนยันว่าไม่มีใครควบคุมช่องแคบพอมุดมันเป็นหน้าน้ำสากลโอมานจะทำตัวเหมือนประเทศอื่นไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จัดการพวกเขาซะพวกเขาเข้าใจดีก็เท่านั้นทำพูดแบบนักเลงซะด้วย
0: ครับ
1: เนี่ยอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวล่าสุดแล้วก็ผลก็พอรู้ๆกันอยู่นะครับน้ำมันก็เด้งขึ้นมาทันทีเลย2เหรียญกว่าเกือบ3เหรียญทั้งที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆทยอยลงมาแล้วนะต่ำร้อยกันหมดละก็กลับขึ้นไปใหม
0: ่โอ้นะฮะนี่แหละมันจะส่งผลให้ราคาน้ำมันบ้านเราต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ในเร็ววันนี้อันนี้ก็น่าจับตานะครับพี่ไพศาลนะถ้าขึ้นไปแบบนี้เต็มถังไว้รอก่อนดีกว่าเลยนะครับจะปลอดภัยสุดนะฮะ
1: ก็ผมดูราคาล่าสุดเบรนท์เนี่ยจริงๆเขาลงมาอยู่ที่93เหรียญแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็เด้งกลับไปตอนนี้ก็96เหรียญ 96.64
0: ครับ
1: บวกขึ้นไป2เหรียญ35ทันทีที่มีข่าวว่ามีการยิงกันใหม่รอบนึงละ
0: นั่นแหละฮะ
1: ส่วน WTI ก็จากหลุด90เหรียญตอนนี้ก็ขึ้นมาเหนือ90ฮะ
0: ครับ
1: อยู่ที่ 90.77 ขึ้นมา2เหรียญ9เซนต์ตอนนี้น้ำมันของสหรัฐกับน้ำมันเบรนท์ที่ตลาดลอนดอนก็ต่างกันมากหน่อย
0: ครับ
1: เพราะสหรัฐเขาเรื่องของเขาได้รับผลกระทบน้อยกว่าตลาดน้ำมันในลอนดอน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็อย่างอิหร่านเนี่ยที่ส่งสัญญาณนอกเหนือจากการปะทะแล้วก็โจมตีกันไปกันมาแล้วนะพี่เพศานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะตอนนี้เขาส่ง

0: สัญญาณแข็งกร้าวต่อสหรัฐว่าจะไม่มีข้อตกลงสันติภาพใดๆเกิดขึ้นหากวอชิงตันยังไม่ยอมปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 800,000 ล้านบาทที่ถูกสหรัฐอายัดไว้ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟครับหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านแล้วก็อับบาสอัลลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยื่นเงื่อนไขนี้ระหว่างหารือกับเจ้าหน้าที่ในกาตาร์นะครับโดยบอกว่าเตหะรานจะไม่เดินหน้าข้อตกลงใดๆจนกว่าสหรัฐจะโอนเงินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ 400,000 ล้านบาททันทีเมื่อมีการประกาศบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU แล้วก็ให้ปล่อยเงินส่วนที่เหลือต่อภายใน60วันครับข้อเรียกร้องของเราก็คือการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ไม่ใช่ในอนาคตแต่ต้องเป็นตอนนี้อันนี้เจ้าหน้าที่อิหร่านที่ใกล้ชิดกับการเจรจาบอกนะฮะว่าเขาย้ำเลยนะครับว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆหากเงินของอิหร่านยังถูกล็อกไว้อย่างนี้นะฮะต้องปลดล็อกให้เขาเดี๋ยวนี้เงินนี้ส่วนใหญ่เป็นรายได้ของอิหร่านจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซที่ถูกเก็บอยู่ในธนาคารต่างประเทศโดยมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ3ล้านล้านบาทนะครับกระจายอยู่ในหลายประเทศเช่นอยู่ที่เกาหลีใต้กาตาร์อิรักญี่ปุ่นเยอรมนีตุรกีแล้วก็บาเรนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการปลดอายัดเงินเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าสหรัฐอาจจะต้องยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านชั่วคราวประสานกับรัฐบาลประเทศต่างๆแล้วก็สร้างกลไกควบคุมไม่ให้เงินถูกนำไปสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์หรือว่ากองกำลังตัวแทนของอิหร่านในตะวันออกกลางไอ้ตัวนี้มันเป็นปัญหาครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะ
1: ก็สถานการณ์ก็ยังมันไม่จะไปบอกว่ามันจะจบหร
0: ือ
1: ว่ามันจะคลี่คลายคงสรุปโดยเร็วคงไม่ได้นะ
0: ครับ
1: มันก็ยังขึ้นลงๆอยู่ทำท่าว่าจะคลี่คลายเดี๋ยวก็กลับมาตึงเครียดใหม
0: ่ครับ
1: พอตึงเครียดมากๆแล้วมันก็มีอะไรมาบ่งบอกว่าอ้าวแล้วมันจะคลี่คลายแล้วนะเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นหุ้นมันก็ลงน้ำมันก็ขึ้นลงทองก็ขึ้นลงเงินทองนี่ตอนนี้ก็หลุด 4.4 อยู่แล้ว
0: ฮะแล้วเนี่ยอย่างเมื่อก่อนหน้านี้สัก 2-3 สัปดาห์พี่ไพศาลที่สำนักข่าวต่างประเทศเขานำเสนอข่าวกันนะฮะว่าเนี่ยขึ้นลงแบบเนี้ยทั้งขู่ทั้งปลอบแบบเนี้ยนะฮะหุ้นทองน้ำมันสวิงไปสวิงมาใครรู้ข้อมูลก่อนล่วงหน้าคนนั้นกำไรมหาศาลเช่นถ้าจะโตมตีกันอย่างเงี้ยต้องทำอะไรก่อนเพื่อจะได้อย่างน้อยได้เราได้ส่วนต่างจำนวนมหาศาลไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีคนที่ได้ประโยชน์
1: มันต้องมีแน่นอนอยู่ละมันไม่พลาดหรอกไอ้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะมันขึ้นลงของจริงอย่างเงี้ย
0: ถ้ารู้ก่อนวันพรุ่งนี้เช้าไอ้ทั้มจะเริ่มแล้วใช่ไหมพรุ่งนี
1: ้
0: จะเล่นอิหร่านสัก 4-5 ลำแล้วใช่ไหมสำหรับโดนเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาไปทำอะไรก่อนเขาได้เลยฮะส่วนต่างเนี่ยครับ
1: เอาไม่ต้องมากอะเล่นน้ำมันอย่างเดียวนี่กันนะ
0: ครับ
1: ก็จะถล่มปั๊บก็รู้ว่าแล้วมันต้องขึ้นก็ไปดักซื้อถูกๆเอาไว
0: ้นั่นแหละครับ
1: พอขึ้นไปก็ขาย
0: แล้วก็ขาย
1: ก็กำไรเห็น
0: อยู่แล้วก็ผมขายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณปลอบ
1: พอข
0: ึ้
1: นไปสูงมากขายปั๊บก็
0: อย่าลืมปลอบเพราะหน้าราคาจะลงนะฮะเดี๋ยวผมจะไปซื้อใหม
1: ่ให้สัมภาษณ์ในทำนองบวกหน่อยว่าจะคุยกันละ
0: นั่นแหละ
1: มันก็ลงมาใหม่แล้วก็กลับมาช้อน
0: แล้วมันเป็นอย่างนี้มา4เดือนแล้วครับ
1: ใช่เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ไม่อะไรล่ะไม่ประเภทโมเมแน่นอนม
0: ัน
1: ต้องมีของจริงอยู่แน่นอน
0: เพีย
1: งแต่ว่าจะจับได้ไล่ทันหรือเปล่าน
0: ั่นแหละฮะมีข้อมูลเล่าผิดกับเขาได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: ครับใช่เดี๋ยวพักกันสักครู่ไหมครับ
0: ครับ
1: ช่วงหน้าจะได้มาดูบ้านเราบ้างนะครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่

0: ายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม12 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับก็วันนี้วันแรกนะ
1: ครับ
2: รับสมัครผู้ว่ากทมนายกเมืองพัทยา
1: ครับ
2: นะครับกรุงเทพนี่ก็ทั้งสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าด้วยแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกด้วยนะ
1: ครับ
2: ส่วนพัทยาก็มีสมาชิกสภาเมืองด้วย
1: แล้วก็นายกเมืองพัทยา
2: แล้วก็นายกเมืองพัทยา
1: ครับ
2: พัทยาก็แข่งกัน3คนก็มาสมัคร3คนไม่น่าจะมากกว่านี้แล้ว
1: เห็นแวบๆว่าจะมีคนที่4มาสมัครแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ยื่นพี่ไพศาล
2: อ๋อ
1: ครับ
2: ก็มาก็ได้เบอร์4
1: มาก็ได้เบอร์4
2: วันนี้ก็3คนเค้าก็พรรคประชาชนเค้าก็ได้เบอร์1ไป
1: ครับ
2: แล้วก็
1: อดีตนายกปรเมศ
2: อดีตนายกปรเมศนามพิเชษใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: อันนี้ก็ได้เบอร์2
1: ครับ
2: แล้วคุณอะไรที่เป็นนายอำเภอบางละมุงเก่า
1: คุณศักชัยแตงห้อฮะ
2: อันนั้นก็ได้เบอร์3
1: ได้เบอร์3ไปนะ
2: เขาบอกว่าก็คงจะแข่งกันประมาณ3คนนี่แหละ
1: ครับ
2: คนที่4มาก็ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเต็งเนี่ยก็คงเปิดชื่อมานานแล้ว ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ทีนี้ก็ถ้ามีมาสมัครเขาคงจะมีเหตุผลอะไรของเขาอยู่ครับ
1: ก็นโยบายของเขานะเอาเริ่มจากพรรคประชาชนก่อนนะครับเขาบอกว่าก็ตอนนี้เขาลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวพัทยาต่อเนื่องนะครับพี่ไพศาลมากว่า6เดือนแล้วนะฮะก่อนสรุปออกมาเป็น37นโยบายเพื่อพัทยานะครับครอบคลุมทั้งกลุ่มแรงงานกลางคืนผู้ประกอบการโรงแรมเยาวชนแล้วก็ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเช่นแนวคิดศูนย์ดูแลเด็กเล็ก24ชั่วโมงสำหรับผู้ปกครองที่ทำงานกลางคืนรวมถึงนโยบายการศึกษาแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำประปาประปาเกาะล้านนี่มีปัญหาหนักมากนะฮะที่พัทยาครับทุกยุคทุกสมัยก็จะเสนอให้จะทำประปาเข้าไปที่เกาะล้านเนี่ยครับพี่ไพศาลโดยเฉพาะผลักดันให้ประชาชนบนเกาะล้านเข้าถึงน้ำประปาในราคาเท่าเทียมกับฝั่งพัทยาครับส่วนอดีตนายกปรเมศนะฮะนโยบายอะไรบ้างนะครับก็คือ Better พัทยาวิสัยทัศน์ของเขานะครับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะฮะชูนโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อนะฮะยืนยันว่าเขาจะสานต่อโครงการที่ทำไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะต่อยอดผ่าน3เป้าหมายหลักๆกับ33นโยบายครอบคลุมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็การบริหารจัดการเมืองนะครับ1ในภารกิจสำคัญก็คือการเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องหลังจากสามารถลดจุดน้ำท่วมจากเดิม24จุดเหลือ9จุดนะฮะก็เตรียมจะนำระบบAI นะฮะระบบ Water Crisis Center เนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำแล้วก็ตรวจสอบระบบการระบายน้ำแบบ Real Time เพราะพัทยาปัญหาหลักๆของเขาฝนตกหนักไม่ได้นะฮะตกหนักมานี่เป็นเมตรเลยฮะน้ำท่วมนะครับแล้วก็หูหลากเป็นแบบคลองเลยอ่ะนั่นเมืองพัทยานะฮะขนาดอยู่ติดทะเลนะพี่ไพศาล
2: ครับ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งคุณศักชัยแตงห้อเนี่ยนะฮะบอกว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องจัดการในพัทยาก็คือคอร์รัปชันจัดการปัญหาทุนเทาแล้วก็จัดระเบียบเมืองพัทยาที่คนพัทยาเห็นทั้งหมดเนี่ยนี่คือ3เรื่องที่อยากจะทำกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องขยะเรื่องจัดการปัญหาขยะก็เป็นปัญหาหมักหมมของพัทยามานานแล้วนะครับนั่นแหละครับที่3ผู้สมัครฮะเขาเปิดนโยบายเอาคร่าวๆก่อนแล้วก็ตอนนี้คงจะเคาะประตูกันทุกวันนะครับหลังจากนี้ไปครับ
2: ส่วนกรุงเทพก็ปรากฏว่าวันนี้มีผู้สมัครเป็นเสร็จแล้วได้เบอร์ถึงเบอร์แล้ว18ใช่ไหมฮะ
1: เอาไป18แล้วเหรอครับเนี่ย
2: รู้สึกจะเห็นตามรายงานข่าวบอกว่าได้ถึงเบอร์ที่18แล้วแต่ว่าที่จับเบอร์ไปจับเบอร์เพราะว่ามาก่อนเวลาเปิด8โมงเช้าเนี่ยมี13คน
1: ก็คุณติ่งมาริกาให้สัมภาษณ์ข้างนอกเข้ามาไม่ทัน
2: คุณติ่งมาริกานี่มาช้าไปแค่นาทีเดียว
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็ต้องถือว่ามา

0: ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะต้องไปจับเบอร์แข่งกัน
1: ครับ
0: 13คน
1: ครับ
0: 13คนที่เขาไปจับเบอร์แข่งกันเนี่ยนะโอ้โหคุณชัดชาตินี่เข้าใจว่าเหลือ2เบอร์สุดท้ายใช่ไหม
1: ครับใช่ฮะได้แล้วได้เบอร์9ไป
0: แล้วมันเบอร์9ยังไม่ออกด้วยแล้วเบอร์9เนี่ยหลายคนอยากได้ขนาดคุณพิสารกิติยาวมานน่ะ
1: ครับ
0: แกอยากได้เบอร์9มากแกจับได้เบอร์6แกกระโดดตัวลอยเลย
1: เอาตีลังกาเลขตัวเลข
0: เอาเลขตีลังกามาคราวนี้มันเขาเขียนเป็นตัวอักษรเขียนเป็นเขาเขียนว่า6ด้วยไง
1: ครับครับ
0: อ๋อหีบกอไก่ด้วย
1: ครับ
0: เพราะมันต้องเขียนมันกลัวแบบนี้ไง
1: กลัวจะหลับกับหัวกับหาง
0: กับหัวกับหางแล้วก็บอกเอ้ยนี่มันอ่าน9ได้ไม่ได้ฮะเขาเขียนไม่ได้ฮะ
1: ครับ6ครับ
0: แกก็มาโอ้ขอโทษ
1: ดีใจเกอร์ไปหน่อย
0: เหลือ2เบอร์คุณชัดชาติจับได้เบอร์9อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนเบอร์อื่นๆนี่ก็ปรากฏว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะศิษย์ลุงป้อมนี่สมัครในนามอิสระจับได้เบอร์1
1: ครับ
0: คุณสมัยลำมาศผู้สมัครอิสระได้เบอร์2คุณพงศักดิ์ขัวพรพรมผู้สมัครอิสระได้เบอร์3คุณประทีปวันลบเกษมอิสระเบอร์4นะฮะคุณเจมเสียเจมอนุ
1: ชา
0: บ
1: ุ
0: รพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: เบอร์5เนี่ยแล้วคุณพิสารผู้สมัครอิสระเนี่ยเบอร์6พิสารกิติยาวมานนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มกรุงเทพบินได้ของคุณเต้เนี่ยคุณภาคสพงศ์นี่ได้เบอร์7
1: นี่ก็น่าจับตาเหมือนกันนะพี่เพศานดวงเขาสมพงศ์มากเลยนะครับเพราะว่าเต้เนี่ยเขาติ่งท้ายด้วยอะไรฮะเต้007เขาได้เบอร์7เลยฮะ
0: อ๋อคุณภาคสพงศ์ก็เดินตามคุณเต้ไปนะ
1: ครับครับ
0: ถ้าเขาเลือกก็เลือกเพราะนั่นแหละว่าวันนี้แกก็โอ้โหทั้งวิทย์น้ำทั้งอะไรต่างๆโชว์เต็มที่นะก็แย่งซีนได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ก็แย่งซีนได้สื่อก็มาลุมทำข่าวมันเป็นสีสัน
1: ตอนเย็นๆไปหาน้องๆหนูๆ นักเรียนเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้เขาถ่ายทอดแนวนโยบายของเต้ไปให้ผู้ปกครองเนี่ยโอ้โหคนชื่นชอบคุณเต้พอสมควรเลยนะครับ
0: เนี่ยแล้วเบอร์8ก็ผู้สมัครอิสระคุณวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลเบอร์9ก็อดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์อิสระ
1: ครับ
0: เบอร์10ก็ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับเบอร์11คุณประยูรครองยศอิสระเบอร์12ก็พลตรีโทชาญเทพเสสาเวชพรรคเศรษฐกิจเบอร์13ก็คุณคมสันพันวิชาติกุลผู้สมัครอิสระ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ลูกชายสินแสเลยนะ
1: จินแสเดี๋ยว
0: อะไรพันวิชาติกุล
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
0: พ่อเขาเป็นสินแส
1: ครับ
0: พี่ก็เรียกสินแสส่วนคุณติ่งมาริกาก็เลยได้เบอร์14แบบ
1: เข้ามาไม่ทันนิดเดียว
0: เข้ามาไม่ทัน
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็เลยคนเขาเลยแซวไง
1: เอ้า
0: แต่ป้ายโปสเตอร์ของคุณติ่งมาริกานี
1: ่ครับ
0: ด็อกเตอร์มาริกาผู้ก้าวทันโลก
1: แต่ไม่ทันการ
0: สมัครครับแต่ว่ามาไม่ทันจับเบอร
1: ์เอ้าแต่เธอก็กลับลำทันนะที่พิสาร
0: บอกว่า14นโยบาย
1: มี14นโยบายพอดีเลยเนี่ยตั้งใจพอเห็นแล้วว่าเนี่ยพอเบอร์13กับ14เนี่ยดิฉันเดินเข้าไปเลยเพราะว่ามันตรงกับนโยบายของฉันพอดีเลย14นโยบายฮะ
0: ครับต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะต้องมีแก๊กมีอะไรอยู
1: ่โอ้นักการเมืองนี่พลิ้วจริง
0: นะครับ
1: เอางั้นเบอร์18ก็หนักสิฮะ18นโยบายหรือ18แนวคิดอย่างนี้เหร
0: อโอ้ยมีผู้ว่าทัชชาเขาเปิดตั้ง50นโยบายเลยเขาเนี่ย
1: มีตอนนี้18ตารางกาเนี่ยครับ
0: แล้ว
1: ครับ
0: 18นาฬิกาทำไมนะ
1: ก็ถ้าตามกำหนดแล้วผู้ว่าทัชชา
0: อ๋อที่จะเปิดนโยบาย
1: จะเปิดนโยบาย
0: แถลงใช่
1: ครับ
0: คราวนี้มีควันหลงวันนี้นิดหน่อยนะเขาบอกว่าผู้สมัครของกลุ่มคนทำงานเนี่ยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นกลุ่มที
1: ่หนุนคุณชัดชาติ
0: เขาก็จะหนุนคุณชัดชาติแล้วก็คิดว่าไอ้ความนิยมของคุณชัดชาติเนี่ยจะช่วยแผ่บารมีมาถึงคะแนนเสียง

0: บรรดาผู้สมัครสกเหล่านี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าหลายเขตครับผู้สมัครเนี่ยเมื่อรู้ว่าคุณชัดชาติได้เบอร์9เนี่ยต่างตรวจสอบเลยครับว่าของตนเองเนี่ยมีผู้สมัครไปแล้วถึงเบอร์เท่าไหร
1: ่
0: ปรากฏว่ามีบางเขตเนี่ยผู้สมัครเนี่ยยังไม่ถึงหมายเลข8เลย
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่ามาถึงที่ที่สมัครแล้วผู้สมัครของกลุ่มคนทำงานก็เลยยังไม่ขอยื่น
1: รอก่อน
0: รอให้ได้เบอร์ให้คนได้เบอร์8ไปก่อนแล้วจะรีบไปยื่นตามหลังคนได้เบอร์8
1: ครับ
0: เพื่อจะเอาเบอร์9
1: โอ้โหต้องคล้องกันขนาดนั้นเลยนะ
0: ที่เช่นเขตคันนายาวเป็นต้นนะฮะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยรอเลยบอกว่าเมื่อครบถึงลำดับ8แล้วผู้สมัครกลุ่มคนทำงานจึงรีบเข้าสมัครเพื่อให้ได้เบอร์9
1: ครับ
0: เขตคันนายาวนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีคิวหลุดเหมือนกันนะเขาบอกเขตภาษีเจริญเนี่ยปรากฏว่าผู้สมัครกลุ่มคนทำงานเนี่ยเขารอเพราะว่ามันเหลืออีกหนึ่งคนเนี่ย
1: ครับ
0: ที่จะได้เบอร์8ไปแล้วเขาจะเอาเบอร์9เขาก็นั่งเขาก็รออยู่นั่นเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคนมาสมัครได้เบอร์8ไปแล้วเขารีบไปยื่นครับ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน
1: เอกสารไม่ครบ
0: เอกสารไม่ครบ
1: สมัครไม่ได้ครับ
0: วันรุ่งขึ้น
1: เจ้าหน้าที่บอกว่าพรุ่งนี้มาใหม่นะจะได้ข้าวไหมล่ะครับเนี่ย
0: ไม่น่าจะได้เขตภาษีเจริญใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เวลา 16:20 นมีผู้สมัครสกภาษีเจริญเพิ่มอีก1คนทำให้ผู้สมัครสกกลุ่มคนทำงานที่รอยื่นเอกสารสมัครเพื่อให้ได้หมายเลข9ไปใช้หาเสียงในพื้นที่ก็รีบยื่นใบสมัครทันทีแต่ปรากฏว่าเอกสาร
1: ไม่ครบ
0: จึงไม่สามารถสมัครได้ในวันนี้ทำให้ต้องเดินทางมาสมัครในวันพรุ่งนี
1: ้โอ้รอมาทั้งวันนะเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้จะได้เบอร์9หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่น่าได้คนคง
1: นะฮะ
0: เผลอๆจะหมดไปแต่วันนี้ด้วยซ้ำไปนะ
1: ใช่ครับก็แม่เป็นบรรยากาศ
0: อันนี้เป็นผลพวงมาจากการที่อยากจะติดสอยห้อยตามคุณชัดชาตินะ
1: ครับใครไปไหนมาบ้างนะฮะวันนี้นะฮะหลังจากที่ได้หมายเลขกันไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินะครับหลังจากเสร็จแล้วนะพี่พิสารขึ้นรถแห่เลยออกจากสารวาการกทม.ผ่านแยกดินแดงไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทักทาย
0: ที่นั่นใช่ไหมที่อะไรเขาเรียกอะไรลานพญาไทหรืออะไร
1: นะตรงนั้นแหละฮะแล้วก็ตรงนั้นใกล้ๆตรงนั้นมันมีโรงพยาบาลเยอะฮะแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องของคนที่เดินฟุตบาทเป็นแคบในสมัยที่คุณชัดชาติเป็นผู้ว่าเนี่ยผลักดันนะฮะประสาน10ทิศเอาสกายวอล์กมาข้างบนนะครับแล้วก็ทำได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่ามีแนวคิดจะทำต่อไปในพื้นที่อื่น
0: มันวนรอบไหมเดี๋ยวนี้มันวนรอบหรือยัง
1: เกือบจะรอบแล้วครับ
0: เกือบมันยังไม่รอบพอดี
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าวนรอบได้เนี่ยนะฮะอดแทบจะไม่ต้องมาเดินข้างล่างเลยแต่ปัญหาส่วนหนึ่งที่เราขับรถอยู่อ่ะพี่ไปสารแล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์เนี่ยถ้าคนไปเดินข้างบนกันหมดเนี่ยแล้วผู้ค้าผู้ขายข้างล่างตรงฟุตบาทค้าขายใครฮะ แล้วผมก
0: ็กังวล
1: ผมขับไปผมก็คิดอยู่นะเอ้าแล้วนั่นร้านลูกชิ้นร้านอะไรประมาณนี้เขาขายใครเนี่ยคนไปเดินลอยฟ้ากันหมดแล้วมันยาวไปเลยนะ
0: ข้างบนเขาห้ามขายด้วยนะ
1: ใช่ครับก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าก็จะไม่ต้องมาผ่านจุดตัดระหว่างคนกับรถไงพี่ไพศาลข้างล่างฮะเดินข้างบนค่อนข้างจะสะดวกนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าขึ้นรถไฟฟ้าไปต่อนะฮะสำหรับคุณชัดชาติไปอโศกนะครับไปหาเสียงที่อโศกและเห็นว่าตอนเย็นๆเนี่ยไปคลองเตยนะครับ
0: ไปเนี่ยไปเจอครูประทีป
1: ครูประทีปใช่ครับ
0: แล้วก็เดินคลองเตยเพราะว่าคุณชัดชาติเขาก็ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยอันนี้คือพื้นที่จุดแรกที่เขาเป็นฐานเสียงคุณชัดชาตินะก็ทางครูประทีปนี่แหละเขาช่วยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้
1: ครับ
0: คุณชัดชาติเดินตามตรอกซอกซอยใน
1: คลองเตย
0: ในคลองเตยนั่นแหละ
1: ครับ
0: เป็นทางเดินเล็กๆผมก็เคยไปครูประทีปเขาก็พาเดินไปเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นทางเดินแคบๆแล้วก็คนก็อยู่กันเป็นห้องเล็ก
1: ๆเมื่อก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกับ
0: เด็กเล็กแดงเจี๊ยวจ้าไปหมดอ่ะ
1: เหมือนมันคือชุมชนแออัดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาวะไออนามัยอ่ะพี่ไพศาลแล้วมีเหตุเพลิงไหม้บ่อยนะฮะ

ใครมาเป็นผู้บริหารกทมก็จะมักไปจัดระเบียบแล้วก็ตอนเนี้ยไอ้ตรอกซอกซอยทุกอย่างมันขยายกว้างขึ้นเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นแล้วนะฮะและไอ้ทุก4แยกภายในคลองเตยมันจะมีเหมือนกับถังดับเพลิงเล็กๆแล้วเป็นจุดให้สามารถเข้าออก

0: แดงผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแยกราชเทวียมราชไปสนามหลวงไปสิ้นสุดที่สารวาการกทม.เสาชิงช้าครับมีคุณวิโรจน์ลักษณอดิสรแล้วก็ทีมของพรรคประชาชนร่วมขบวนหาเสียงด้วยนะฮะคุณชัยวัฒน์เนี่ยทักทายแล้วก็แนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้มาแนะนำตัวแล้วก็แนะนำเบอร์ฮะขอฝากเบอร์10เอาไว้ด้วยและขอให้กาพระประชาชนทั้ง2ใบทั้งผู้ว่าแล้วก็สก50คน50เขตแล้วก็ช่วง1ได้ผ่านอนุสาวรีย์ก็ไปเจอกับคารวานของดร.มลิกาฮะที่หลังจากได้เบอร์ก็ตะเวนหาเสียงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะฮะเห็นภาพไปแจกน้ำบัตรนะฮะมีแฟนเธอก็มีแฟนคลับเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: ไปคุณติ่งมาริกา
0: คุณติ่งมาริกาเนี่ยครับ
1: เขาทำไปเขาทำไปเขามีไลฟ์ส่งไลฟ์สดอะไรเขาอยู
0: ่
1: เขามีคนติดตามอะไรเขาอยู
0: ่แล้วก็ให้ทัศนการเมืองนะฮะก็ทำให้อาจจะมีคนที่ให้ความสนใจ
1: สายฮาร์ดคอร์อะไร
0: ครับครับคร
1: ับ แฟนคลับอะไรกันอยู่เยอะเพราะว่าติ่งเขาก็สายฮาร์ดคอร์อยู่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เวลาเขาวิจารณ์นี่เขาก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์เขาบอกว่าถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งนะ
0: ลุยเดินหน้าอย่างเดียว
1: ใส่เกียร์หน้าเดินหน้าลุยอย่างเดียว
0: โอ้โหแล้วก็โอ้โหหน้าตาดุดันเลยนะฮะไอตอนออกคลิปต่างๆเนี่ยครับยอดไลค์เขาสูงเยอะพอสมควรเลยนะฮะอ่ะก็ลงมาอย่างเชิงเรื่องของการหาเสียง
1: เขาเด
0: ิ
1: มก็เป็นนักกีฬาใช่ไหม
0: เป็นนักปั่นจักรยานฮะ
1: ปั่นจักรยานหรือยกน้ำหนักปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานครับเป็นนักจักรยานฮะ
1: เนี่ยเข้าใจว่าเป็นนักกีฬาเขตจากทางเหนืออย่างเงี
0: ้
1: ยนะ
0: อยู
1: ่พะเยา
0: พะเยาครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเป็นนักกีฬาประสบความสำเร็จในอาชีพนักกีฬาแล้วเนี่ยกระโดดเข้ามาเป็นสื่อสารมวลชนก็เป็นนักข่าวสายกีฬาอยู่ช่องไอทีวีไงฮะ
1: ใช่แล้วก็จากสายกีฬาก็ข้ามมาสายการเมือง
0: สายการเมืองใช่ครับแล้วก็มีพัฒนาการไปถึงณวันนี้ฮะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหความเป็นนักการเมืองนี่พลิ้วเลยนะ
1: สนิทกับคุณสนั่นเนี่ยพลตรีสนั่น
0: อืมครับ
1: พลตรีสนั่นกระทรวงมหาดไทยก็เป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยดึงคุณติ่ง
0: ไปอยู่ประชาธิปัตย
1: ์ไปอยู่ประชาธิปัตย์ก็ไปโลดแล่นทางการเมืองประชาธิปัตย์อยู่ระยะนึง
0: ครับครับส่วนประชาธิปัตย์นะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยนะครับก็วันนี้พร้อมด้วยสก.นะฮะหลังจากได้เบอร์มาแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปสักการะศาลหลักเมืองแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วนะฮะเบอร์5กับนโยบาย5เรื่องเห็นไหมได้เบอร์อะไรเนี่ยเขามีนโยบายสอดคล้องกันหมดนะพี่เพศานนะฮะทั้งการทำให้กรุงเทพเดินทางสะดวกเป็นเมืองสะอาดใช้ชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมีรายได้สุดท้ายคือตรวจสอบได้ทุกเรื่องนะครับทั้ง5เรื่องเนี้ยทั้งเบอร์ที่คุณอนุชาได้เนี่ยเขาบอกฮัลโหลฮ่าอะไรบายบายเนี่ยนะแล้วก็ยกมือโบกอย่างเงี้ยประมาณนี
1: ้
0: หาเสียงง่ายครับหาเสียงง่ายครับ
1: ครับก็เนี่ยคนก็ต้องหามุกอะฮะได้เบอร์อะไรก็ต้องหามุกอะ
0: ครับ
1: ของผู้ว่าชัดชาติก็ก้าวต่อไปอีกสมัย
0: ครับ
1: คุณติ่งมาริกาก็เอาเคลเลย14นโยบาย
0: นโยบายพอดีครับ
1: คุณเจมก็อะไรนะถ้าหานโยบาย
0: หานโยบายใช่ครับ
1: ดรโจชัยวัฒน
0: ์เบอร์10
1: เบอร์10ก็อันนั้นมี10ให้เต็ม10
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: มี10ให้เต็ม10
0: ครับ
1: เขาต้องคิดมุกกระแดงเขาให้คนจดจำ
0: แล้วหลังจากนี้จะคึกคักมากขึ้นนะฮะคือในช่วงของการเลือกตั้งแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจมันจะค่อยๆหมุนไปได้พอสมควรนะพี่ไพศาลนะป้ายหาเสียงการงบประชาสัมพันธ์นะฮะออกตามสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานในการหาเสียงมันก็จะดูคึกคักมากขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะเคลื่อนตัวได้ไม่มากก็น้อยนะครับในช่วงนี้ฮะเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับพี่เพศานครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับเรื่องของคุณวีระสมความคิด
2: โอ้ไม่จบนะพี่ไพศาล
3: ที่ยื่นฟ้องปปช.
2: ครับ
3: ทั้งกรรมการปปช.แล้วก็ผู้บริหารของหน่วยงานนี้รวม12คน
2: ครับ
3: แต่ในชั้นไต่สวนศาลยกฟ้องไป8คนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: แล้วคุณวีระเองเนี่ยเขาบอกว่ามี2คนมาอ้อนวอนขอให้เขาถอนฟ้อง
2: ครับ
3: เขาก็เลยต่อรองว่าจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
2: ์
3: ต่อคดีหรืออะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เป็นข้อตกลงกันเขาก็เลยถึงจะถอนฟ้องก็เลยได้ถอนฟ้องไปสองคนเหลือจำเลยแค่สองคนก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลกับ
2: คุณ
3: สุภา
2: สุภาครับ
3: แต่ต่อมาเนี่ยก่อนที่จะอ่านคำพิพากษาเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าทั้งพลตำรวจวัชรพลและก็คุณสุภาเนี่ย
2: ขอปิดห้องคุย
3: ก็ได้ขอเจรจาให้คุณวีระถอนฟ้องด้วย
2: ครับ
3: นะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าคุณวีระก็ได้เสนอให้เขียนหนังสือขอโทษคุณวีระและประชาชนและให้ข้อมูลอื่นๆในสำนักงานปปช.กับคุณวีระในคดีอื่นๆแล้วก็ยังมีการอ้างว่าข้อมูลบางส่วนที่ได้รับเนี่ยคุณวีระจะเปิดเผยในอนาคตเพื่อประโยชน์กับสังคมโดยข้อมูลที่นายวีระกล่าวอ้างกับสื่อแม้ว่านายวีระจะยื่นหนังสือขอโทษจากจำเลยทั้ง4ในคดีชั้นชนศาลเพื่อขอถอนฟ้องจำเลยบางส่วนแต่ปรากฏว่าเหลือ2คนสุดท้ายเนี่ยศาลท่านไม่อนุมัตินะท่านไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
2: ครับ
3: แต่อนุญาตให้ถอนฟ้องนายณัฐจักรและนายวิทยาอันนี้ไปก่อนอีกชุดหนึ่ง
2: ครับ
3: พอชุด2เนี่ยพลตรีวัชรพลกับนางสาวสุภาเนี่ยสามอนุญาต
2: อันนั้นจำเลยที่3และ7ฮะ
3: ครับ
2: คร
3: ับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่ทราบกันมีรายงานล่าสุดว่าแหล่งข่าวบอกว่าก็มีการในขณะแหล่งข่าวปปช.บอกว่าหลังมีคำตัดสินพบว่านายวีระได้ไปแสดงความเห็นในคดีนี้และเปิดเผยเหตุผลการถอนฟ้องโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ
2: ครับ
3: โดยให้เหตุผลของการถอนฟ้องนายณัฐจักรนายวิทยารวมทั้งพลตรีวัชรพลและนางสาวสุภาโดยอ้างว่าจำเลยทั้ง4ในตอนนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายวีระเสนอโดยเขียนหนังสือขอโทษนายวีระและประชาชนและได้ให้ข้อมูลอื่นในสำนักงานปปช.กับนายวีระในคดีนี้และคดีอื่นๆพร้อมอ้างว่าข้อมูลบางส่วนที่ได้รับมานายวีระจะเปิดเผยในอนาคตเพื่อประโยชน์กับสังคมโดยข้อมูลที่นายวีระกล่าวอ้างกับสื่อแม้นายวีระจะยื่นหนังสือขอโทษจากจำเลยทั้ง4ในคดีนี้ต่อศาลเพื่อขอถอนฟ้องจำเลยและบางส่วนถูกนำไปใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีแต่นายวีระระบุว่าข้อมูลที่จำเลยทั้ง4ให้มานั้นอาจจะนำไปใช้เป็นข้อมูลอื่นในวันข้างหน้าอาจจะเข้าข่ายข่มขู่หรือไม
2: ่นั่นแหละฮะครับ
3: แหล่งข่าวกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามถึงกรณีที่ศาลยกคำร้องไม่อนุญาตให้นายวีระถอนฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภาแต่อนุญาตให้ถอนฟ้องนายณัฐจักรและนายวิทยาทั้งที่ได้ดำเนินการขอโทษนายวีระพร้อมทำหนังสือขอโทษเป็นทางการในลักษณะเดียวกันโดยข้อกฎหมายที่พลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภาใช้ในการขอถอนฟ้องคือตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559ข้อ14กำหนดให้ศาลพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญเมื่อคดีนี้ปรากฏว่าศาลนี้โดยผู้พิพากษาท่านเดียวกันได้เคย

0: จารณาคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่8ก็คือนายวิยาและจำเลยที่11นายณัฐจักรทั้ง2คนนี่ก็เป็นปปชเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งถูกกล่าวหาร่วมกันกับจำเลยที่3ก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลและจำเลยที่7ก็คือนางสาวสุภาในการกระทำความผิดกรรมเดียวกันแล้วและได้มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่8และ11ดังกล่าวได้แต่แล้วก็ตามตั้งแต่วันที่7เมษายนศาลได้พิจารณาการถอนฟ้องของพลตำรวจวัชรพลและนางสาวสุภาว่าพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องคดีระบุเหตุผลว่าคดีนี้โจทยื่นฟ้องจำเลยในมูลเหตุที่พลตำรวจเอกวัชรพลจำเลยที่3และนางสาวสุภาจำเลยที่7ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการปปช.ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแม้โจทจะเคยถอนฟ้องจำเลยอื่นไปบ้างแล้วและแม้จำเลยที่3และที่7จะไม่ค้านการถอนฟ้องก็ตามแต่การที่ศาลจะอนุญาตให้โจทถอนฟ้องหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยศาลคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญการที่คณะกรรมการปปช.เป็นองค์กรของรัฐและต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและมูลเหตุที่ถูกฟ้องก็เกิดจากการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองโดยมีข้อพิจารณาว่าถูกต้องแล้วหรือไม
1: ่
0: หากฟังว่าจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายทำให้เสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมการยุติธรรมและต่อรัฐหากศาลนี้ได้พิจารณาคดีต่อไปจนสิ้นกระแสความย่อมเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนรวมทั้งคู่ความในคดีเหตุตามคำร้องที่โจทก์ถอนฟ้องอ้างว่าโจทก์และจำเลยปรับความเข้าใจกันดีแล้วย่อมไม่เพียงพ
1: อ
0: กรณีจึงไม่เห็นสมควรที่จะให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่3และที่7ให้ยกคำร้อง
1: ครับก็เนี่ยแหละฮะแล้วก็นำมาซึ่งกรณีที่คุณวีระไปออกรายการหลายรายการนะฮะแล้วก็ไปอธิบายเรื่องเหล่านี้พี่เวสารปรากฏว่าปปช.เนี่ยไอ้แหล่งข่าวเขาบอกไงฮะว่าที่คุณวีระไปให้ข้อมูลเนี่ยพบว่ามันมีบางกรณีอาจเข้าข่ายถือเป็นการข่มขู่คู่กรณีฮะที่มีประเด็นเรื่องของการมาขอให้ถอนฟ้องมาอ้อนมาวอนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะคุณวีระไปบอกว่าจำเลยมาอ้อนวอนให้ถอนฟ้องและยินยอมให้ทำหนังสือขอโทษเนี่ยแหละครับไอ้ตรงเนี้ยที่ทางปปช.เนี่ยนะฮะแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพอพิจารณาข้อกฎหมายแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายใช้สิทธิ์ทางศาลโดยไม่มีเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีกลับได้ครับเนี่ยฮะเขาอาจจะพิจารณาฟ้องคืนคุณวีระก็ได้อะ
0: ฟ้องในนามใครฟ้องในนามอะไรองค์กร
1: อันนั้นแหละฮะต้องดู
0: ในนามองค์กรก็น่าจะต้องเป็นมติของปปช.
1: ครับ
0: ปปช.นี่ก็

0: คืนคุณวีละก็ได้
1: ฟ้องในนามใครฟ้องในนามองค์กร
0: อันนั้นแหละฮะต้องดู
1: ในนามองค์กรก็น่าจะต้องเป็นมติของปปช.
0: ครับ
1: ปปช.นี่ก็คือพูดง่าย

0: ยกฟ้องสั่งไม่ฟ้องไปหมดแล้ว
1: ตั้ง8ท่าน
0: น
1: ่ะ
0: แล้วยังจะติดใจไปย้อนเกล็ดจะไปซัดคุณวีระก็ที่ไปพูดจาเลยทำให้เสื่อมเสียอะไรเหรอ
1: ครับ
0: อาจจะมีความรู้สึกอยู่อ่ะรู้สึกว่าเสื่อมเสียอยู่อะไรอาจจะเป็นไปได้นะแต่ใครจะหารกล้าไปเหมือนเจ้าภาพอ่ะผมถามหน่อย
1: ครับ
0: ในนามองค์กรเนี่ยนะมันก็ต้องมีองค์กรมันทำงานเองไม่ได้โดยอัตโนมัติมันต้องมีมติของคณะกรรมการอะไรเงี้ยไหม
1: ครับ
0: กรรมการก็ต้องมีฝ่ายประจำก็ชงเชิงเรื่องอะไรมาให้มันก็ต้องมีกระบวนการอ่ะพูดง่าย
1: ครับก
0: ็ซึ่งผมเชื่อว่าผมอ่านว่าปปช.ไม่น่าจะไปต่อความยาวสาวความยืดนะ
1: ครับ
0: คิดว่าเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อมแล้วก็พัวพันกันมาเพราะงั้นท่านจะปิดฉากตัดจบไปนะสองก็ปปช.
1: ครับ
0: ประธานกับอดีตกรรมการท่านหนึ่งคุณสุภาก็โดนคนละ3ปีแต่ว่ายังเป็นศาลชั้นต้นคุณก็ไปสู้หรืออุทธรณ์ดีกา
1: ก็คือให้ทั้งสองท่านนี้ไปสู้ต่อนะครับเพราะว่ามันก็ตัดจบแค่สองท่านนี้ไม่ได้สาวราวเรื่องไปจนถึงกรณีของบิ๊กป้อมเพราะว่ากรณีของบิ๊กป้อมปปช.เขายกไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไหมพี่เป็น
0: ครับครับแต่ลึกๆก็เชียร์นะเรื่องก็ดีเหมือนกันมันจะได้คุณวีระก็คงจะได้แฉอะไรออกมาเพิ่มเติมว่าตกลงไอ้กระบวนการที่กว่าที่จะมาล็อบบี้กันแล้วให้ถอนฟ้องอะไรเนี่ยตกลงมันมีความพิลึกพิลั่นอะไรกันยังไงบ้างเพราะมันต้องมีเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรที่มันต้องมีอะไรเยอะพูดง่าย
1: ๆคร่าวๆนะพี่เบสานฮะเปิดใจนะฮะถึงการถอนฟ้องจำเลยบางรายสำหรับคุณวีระที่อธิบาย
0: กับ
1: ส
0: ื่อไว้นะมาเปิดใจใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือไอ้คดีเนี้ยมันใช้เวลาต่อสู้มานาน9ปีเต็มคุณวีระบอกว่าผมเนี่ยเผชิญอุปสรรคแล้วก็การข่มขู่คุกคามมาโดยตลอดนะครับสำหรับเหตุผลที่ยื่นถอนฟ้องจำเลยแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดแตกต่างกันไปครับการถอนฟ้องจำเลยรายแรกในกลุ่มผู้บริหารของปปช.เนี่ยเนื่องจากจำเลยนำหลักฐานมาแสดงว่าพ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่คณะกรรมการปปช.จะมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกาหรูส่วนกรณีที่ศาลยกฟ้องจำเลย7รายในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยตนยอมรับคำสั่งศาลแม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมดเนื่องจากไม่ต้องการเปิดศึกหลายด้านในเวลาเดียวกันครับสำหรับจำเลย2รายในกลุ่มกรรมการปปช.ที่ตนยื่นถอนฟ้องในเวลาต่อมาเนื่องจากจำเลยกลุ่มนี้เข้ามาเจรจาและก็เข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์พร้อมยอมรับเงื่อนไขในการทำหนังสือยอมรับผิดต่อตนเองจึงนำหนังสือดังกล่าวเนี่ยส่งให้ศาลใช้ดุลพินิจซึ่งศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องฮะอันนี้ก็คือ2รายก่อนที่จะถึงประธานปปช.กับคุณสุภาไงพี่เวสานกรณีการยื่นถอนฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลแล้วก็นางสาวสุภาในวันพิจารณาคดีนี่นะครับเกิดขึ้นหลังจากมีการประสานงานจากบุคคลหนึ่งเพื่อขอไกล่เกลี่ยฝ่ายจำเลยยอมทำหนังสือคำร้องขอโทษตนและประชาชนตนจึงทำหนังสือไปยื่นต่อศาลและแถลงด้วยวาจามีความมั่นใจอยู่ก่อนแล้วครับว่าศาลจะไม่เปิดโอกาสที่ถอนฟ้องอย่างแน่นอนครับเนื่องจากเป็นวันพิจารณาคดีแล้วผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดครับก็คือศาลไม่อนุญาตที่ถอนฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณวีระปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องมีการตกลงแอบแฝงในการถอนฟ้องนะครับพร้อมตั้งคำถามกลับไปยังกลุ่มจำเลยว่าหากมั่นใจว่าไม่มีความผิดและมีหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยเหตุใดจึงต้องส่งตัวแทนมาขอคุยกับผมให้ถอนฟ้องล่ะนี่คุณวีระบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าปัจจุบันคดีเนี่ยนะฮะยังไม่ถึงที่สุดนะครับเนื่องจากจำเลยใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งคุณวีระก็เชื่อว่าคำพิพากษาในคดีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระโดยเฉพาะคณะกรรมการปปช.ในอนาคตต่อไปนะฮะแต่ว่ากระแสข่าวที่ออกมาวันนี้ว่าทางผู้บริหารของปปช.ฟังรายละเอียดที่คุณวีระอธิบายแล้วเนี่ยเอ๊ะมันเข้าข่ายบีบคู่กรณีให้คลายความลับถอนฟ้องนะอันนี้มันเข้าข่ายข่มขู่หรือเปล่าเตรียมจะเอาผิด

0: ก็อย่างที่พี่ไพศาลบอกใครจะกล้า
1: ถ้ากล้าก็โอเค
0: ครับ
1: ผมว่าประชาชนจะได้ประโยชน์นะจะได้สู้กันแล้วคุณวีระก็จะต้องเปิดข้อมูลอะไรออกมาอีก
0: ฮะครับครับอันนี้ยังคักพอสมควรนะคุณมาขออะไรผมคุณยื่นอะไรมาด้วยหรือเปล่านี่มาในการมาขอผมแบบคุณถอนเนี่ยนะฮะ
1: กลัวจะไม่จริงนะ
0: ครับ
1: กลัวจะแบบเฉยเฉยแต่ว่าเอาเขาจริงแล้วก็ไม่มีใครไอ้ทุกคนก็อาจจะคิดผมค่อนข้างเชื่อว่าอยากจะให้มันตัดจบไป
0: ครับ
1: ก็สองท่านก็ไม่ได้เกี่ยวปปช.อยู่แล้ว
0: ครับครับใช่ครับ
1: เขาเคยเป็นอดีตแต่ว่าไม่ใช่ปัจจุบัน
0: เดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับตัดสัญญาณเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับ
1: ครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุณรัตนันท์แหละฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะสอบถามมาครับพี่ไพศาลครับถามครับตัวต้นเรื่องนาฬิกาเพื่อนเนี่ยต้องรื้อคดีไหมครับจบไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลครับ
4: ก็มันเป็นการสอบสวนปปช.ปปช.เขาตัดจบไปแล้วไง
3: ใช่ครับไอ้คดีที่มันยาวสืบ
4: เ
3: รื่อง
4: เขาดูแล้วว่าไม่อะไรเขามีสับแสงอะไรเขาผมขี้เกียจไปจำ
3: ครับครับ
4: แต่เอาเป็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นความผิดอ่ะพูดง่าย
3: ๆฮะส่วนคดีที่มาถึงปปช.ณขณะนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุณวีระเนี่ยไปขอเอกสารการไต่สวนของปปช.ในเรื่องคดีนาฬิกานะครับแล้วก็ไปยื่นขอศาลท่านอนุญาตแล้วด้วยนะว่าไปเอาเอกสารที่ปปช.เนี่ยต้องเปิดเผยให้กับคุณวีระเพียงแต่ว่าคุณวีระไปขอไม่รู้จะ กี่รอบไม่ได้ไงฮะคุณวีระก็เลยยื่นฟ้องคณะกรรมการปปช.ทั้งชุดเลย12คนเนี่ยนะฮะมาตรา157ก็คือละเว้นแล้วก็นำมาซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานี่แหละครับ
4: ครับคือไม่ให้เอกสารเขาก็ไปฟ้องศาลปกครอง
3: ครับ
4: จนกระทั่งศาลปกครองก็ถึงศาลปกครองสูงสุดเลยนะ
3: ครับ
4: ก็สั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูล
3: ครับ
4: เปิดเผยเอกสารการสอบถือพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ไปสอบมาได้ความว่ายังไงแล้วส่งให้ปปช.ลงมติกันว่าคดีไม่มีมูล
3: ครับ
4: ให้เก็บใส่แฟ้มไปไม่ต้องดำเนินการต่อเนี่ยมาดูสิ
3: ครับ
4: ว่ามันมีพยานหลักฐานอะไรยังไงเงี้ยนะศาลปกครองสูงสุดสั่งนะ
3: ครับ
4: ก็ปรากฏว่าไม่ยอมใช่ไหมฮะ
3: โอ้โห
4: คุณวีระเขาก็ไปร้อง
3: ครับ
4: จนทั้งศาลเนี่ยต้องออกคำสั่งบังคับ
3: ฮะภายใน15วัน
4: ตามคำพิพากษาก็ปรากฏว่า

0: อบช.ก็ยอมแต่ว่าถมดำเต็มหมด
1: บางที่เราทราบกันกระดาษ A4 เนี่ยแทบจะอ่านอะไรไม่ได้เลยครับ
0: ก็พูดง่ายๆว่าก็ให้ก็เหมือนไม่ให้อะไร
1: ครับ
0: ก็แบบแต่ว่าโอเคศาลสั่งก็แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามีกฎหมายเรื่องความลับพยานหลักฐานอะไรก็เนี่ยเขาก็ถมดำเอาแถบดำฆ่าจะไม่ให้อ่าน
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่คุณวีระเขาเลยไปฟ้อง
1: 157เลย
0: เนี่ยคดีผู้พิพากษาเขาก็บอกโอ้โหนี่พฤติกรรมมันเท่ากับขัดคำสั่งศาลแล้วนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ว่าไปเป็นเรื่องว่าโจทย์คือคุณวีระว่ากรรมการไปสู้คุณวีระนี่สู้กับศาลเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับคำสั่งศาลออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ปฏิบัติ
0: ศาลเขาพิพากษาแล้วเขาสั่งแล้วคุณยังไม่ปฏิบัติ
1: ครับมันจะเป็นบรรทัดฐานไงฮะว่าโอ้โหถ้าศาลสั่งอย่างเงี้ยองค์กรของเราเป็นองค์กรอิสระไม่ต้องทำตามก็ได้โอ้โหจะไปยังไงฮะบ้านนี้เมืองนี้
0: กระบวนการยุติธรรมมันก็คงจะปั่นป่วนกันแหละ
1: ครับ
0: น
1: ี่ก็จะเป็นบรรทัดฐานสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะสามารถเรียกร้องนะเพราะว่าพรบข้อมูลข่าวสารออกมานานแล้วนะครับ
0: ครับใช่ใช่เขาใช้เรื่องพรบข้อมูลข่าวสารนั่นแหละไปร้อง
1: ครับ
0: ต่อศาลปกครองสูงสุดต
1: ่
0: อไปร้องต่อศาลปกครองครับ
1: ครับครับอ่ะแล้วก
0: ็เขารวมยอดผู้สมัครกทมมาแล้วนะที่ผมบอก18ไม่ถึงนะว
1: ัน
0: แรกนี่ผู้สมัครผู้ว่า16
1: อ๋อครับครับ
0: ตกลง16คนนะ
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าหลังจากคุณติ่งมาริกาเบอร์
1: 14
0: แล้วก็ยังมีอีก2คนมาสมัครในวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนสก50เขตเนี่ยรวมผู้สมัคร241คน
1: ครับ
0: เขตคลองสามวาเยอะที่สุดครับมีผู้สมัคร10คนเขตเดียว10คน
1: อ
0: ยู่ตามภาพรวมนะ
1: ครับ
0: สำหรับวันแรกแต่ว่าก็ยังมีเวลาสมัครกันไปอีกได้ถึงกี่วันนะถึงวันที่1มั้ย
1: ถ้าเท่ากับทางพัทยาเนี่ยก็ถึงวันที่1มิถุนาครับ
0: น่าจะเท่ากันนั่นแหละ
1: ครับ
0: ถึงวันที่1
1: ครับ
0: แล้วก็ไปรอเลือกตั้งในทีก็28มิถุนา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็อันนี้คือความเคลื่อนไหวนะฮะอย่างคนที่15เนี่ยก็คือคุณโอฬารตั้งตราตระกูลฮะส่วนท่านที่16ที่มาสมัครนะครับชื่อว่านางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรฮะอันนี้ก็ได้ไหม
0: เราก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะ
1: ครับครับ
0: เราไม่ค่อยรู้จักชื่อแล้ว
1: ครับ
0: ไม่แต่ค่าสมัครเท่าไหร
1: ่50,000บาทครับ
0: โอ้สงสารคุณไอ้นั่นนะ
1: วรัญชัย
0: โชคชนะ
1: ก็วันนี้ก็เตรียมเอกสารมานะฮะแล้วก็ไปอยู่แถวๆกทม.2เนี่ยแหละครับสื่อก็พยายามไปถามเนี่ยผู้บังคับบัญชาผมไปถามเหมือนกันนะฮะอ้าวสวัสดีคุณวรัญชัยรอบนี้สมัครหรือเปล่าเตรียมเอกสารมาแล้วครับแต่ว่าเงินสมัครยังไม่ครบฮะ
0: ห้าหมื่นก็ไม่ใช่ว่าผมก็ต้องไปรวบรวมมาอีกนะถ
1: ้
0: าจะสมัครใช่ไหม
1: ฮะใช่ครับ
0: โอเค
1: พูดจากอย่างคุณวรัญชัยเขาลงมากี่รอบแล้วพี่เพศาล7 รอบ 8 รอบ
0: 7 รอบ 7 รอบเที่ยวนี้ถ้าลงอีกก็เป็นรอบที่8
1: ครับครับก็ยังมีความมุ่งมั่นนะครับในการเดินงานทางการเมืองอย
0: ู่ก็ปีนึงแล้วก็ต้องเก็บเงินออมมาไว้ประมาณหมื่นกว่าสี่ปีก็มาลงสมัคร
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็50,000น่าสมัครก็ต้องมีเงินออมไว้ปีละหมื่นกว่านะ
1: ครับ
0: เที่ยวนี้ปีนี้เศรษฐกิจ4ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่สู้ดีคงจะออมไม่ถึง
1: ครับ
0: เลยยังขาดอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็รอผู้สนับสนุนช่วยกันลงขัน
1: โอ้แต่รอบที่เท่าไหร่อ่ะถ้า2 รอบ 2 รอบ 3มั้งครับที่แข่งขันกันค่อนข้างดุไอตอนนั้นเนี่ยกทม.จะสีเขียวกันนะฮะคุณวรัญชัยทำป้ายคะแนนขึ้นมาไม่น้อยนะพี่เพศาลชนะคนดีเด่นดังไปหลายคนเลยนะครับนี่แหละคุณวรัญชัยนี่แหละคร
0: ับ วันนี้คนดังอีกท่านหนึ่งคุณทักษิณ
1: ครับ
0: เมื่อช่วงบ่าย2วันนี้ได้ไปที่สำนักงานคุมประพฤติ1ถนนวังหลัง
1: ครับ
0: เขตบางกอกน้อยก็ไปพร้อมกับทนายความคุณวินยัติชาติมนตรีเข้าพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อรายงานตัวคุมประพฤติครั้งที่1ภายหลังจากที่ได้พักโทษ ไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้คุณทักษิณจะต้องรายงานตัวคุมประพฤติวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะแต่ได้แจ้งเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณทักษิณมีกำหนดระยะเวลาพักโทษคุมประพฤติ4เดือนและจะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569ครับก็เดินทางมาด้วยรถยนต์ Mercedes-Benz สีเทาดำทะเบียนพ.ท.4444กรุงเทพมหานครโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผู้สื่อข่าวถามถึงสุขภาพคุณทักษิณก็ตอบว่าดีๆไม่มีอะไรจากนั้นก็ขึ้นไปรายงานตัวที่ชั้น2ของอาคารใช้เวลาประมาณ20นาทีก็กลับลงมาขึ้นรถก่อนกลับได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวเพียงเล็กน้อยโดยผู้สื่อข่าวถามว่าการไปรายงานตัวเป็นอย่างไรบ้างคุณทักษิณก็บอกก็ตามภาษาคนแก่ไม่มีอะไร formality นะจากนั้นก็เดินทางกลับทันที
1: ครับก็ถือเป็นครั้งแรกนะฮะในการเข้าไปรายงานตัวแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าบริเวณข้อเท้ายังติดกำไร EM อยู่เลยครับ
0: แต่ยังต้องติดอยู
1: ่ครับ
0: ยังต้องติดอยู่ยังไม่ได้แจ้งขอถอน
1: ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าในส่วนของคุณทักษิณยังไม่เข้าเงื่อนไขอ่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่จริงๆอายุกับสุขภาพเนี่ยที่ต้องไปตรวจโรคประจำตัวอยู่ในตามรอบของคุณหมอที่นัดเนี่ยก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ย70กว่าเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้76ใช่ไหมเข้าเงื่อนไขทุกประการเลยครับ
0: อายุน่าจะอยู่ในข่ายที่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับอายุเนี่ยได้โรคประจำตัวนี้ได้นะฮะแต่ว่าก่อนจะได้รับการพักโทษออกมาเนี่ยอนุกรรมการของราชทัณฑ์เขาเคาะมาว่าต้องติดกำไร EM จนนู่นแหละฮะครบกำหนดเวลาพักโทษจนถึงวันที่9กันยายนครับ
0: ก็เหลือเงื่อนไขเรื่องที่3เงื่อนไขที่3
1: ครับ
0: ครับมันมีเรื่องอายุใช่ไหมเรื่องสุขภาพ
1: ครับ
0: 3นี่ก็คือว่าที่บ้านไม่มีไฟฟ้า
1: ต้องชาร์จเหรออ
0: ยู่ในถิ่นอ่ะมันใช
1: ่ครับ
0: มันถ้าสมมติว่าติดกำไร EM แล้วไม่ได้เพราะมันต้องชาร์จแบตเตอรี่ตลอดไง
1: อ๋อ
0: เพราะมันต้องรีพอร์ตไงใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้มันต้องส่งสัญญาณนะไม่ใช่ว่าใส่เดี๋ยวไปถึงบ้านก
1: ็ถอดออกไม่ได้ฮะ
0: คนที่เขาสะดอกกุญแจผีมาสะดอกออกดิ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้มันมีสัญญาณส่งไปที่ไอ้ส่วนของคุมประพฤติแผนกไอ้กรมคุมประพฤติเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมี GPS เลยนี
1: ่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: คราวนี้ครับบอกว่าอีกอันนึงคือบ้านไม่มีไฟอัตคัดขัดแคลนเนี่ยได้แต่ก็คุณทักษิณถ้าไปยื่นอย่างนี้ก็หากันตรึมอ่ะ
1: คือการพิจารณาเนี่ยน่าจะอยู่ที่กรมคุมประพฤติแล้วนะพี่ใช่ไหมพี่ไพศาลฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ผมคิดว่าคงเข้าใจสถานการณ์อยู่ไม่จะไปเอาเรื่องเล็กไปมองว่าเดี๋ยวไปสู้เรื่องตรงนี้อะไรต่าง
1: ๆฮะครับเอาติดไว้ที่ข้อเท้าเนี่ยในมุมการเมืองน่าจะ
0: ผมอ่านนะว่าไหนๆก็ไหนๆนะ
1: ครับประมาณ
0: อยู่มาต้องเจ็ดอยู่มาตั้งกี่เดือน8เดือนแล้วในคุก
1: กับไอ้เหมือนกับคุณนาฬิกาที่ติ
0: ดที่ข้อเท้าเดือนเนี่ยแล้วก็ติดที่เท้าเนี่ยนะผมว่าคุณทักษิณยอมให้จบไปเลยไม่ขอมีอะไรที่จะต้องไปเป็นสิ่งที่จะมีการไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปคิดว่ามีอภิสิทธิ์หรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่า
1: ครับ
0: ว่างให้จบไปเลยครบเดือนกันยายนนั่นเลยติดไปจนถึงกันยา
1: ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมอีกผมทำระเบียบทุกอย่างว่าอย่างนั้นเลยนะ
0: ส่วนไปแอบถอดหรือไม่ผมไม่รู้นะ เราไม่เห็นเราไม่ได้ดูตลอด
1: ครับครับโอ้คุณโชคชัยคุยเข้ามาพอดีเลยนะฮะก็อีกแค่กำไรขาจะไปเดือดร้อนอะไรกับมันนักเนี่ยจุดนะอ่านแล้วนะครับคุณโชคชัยครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณพี่เพศานครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน แค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: เอานักการเมืองสักคนไหมฮะที่วันนี้ขึ้นลงขึ้นศาลนะครับพี่ไพศาล
3: ใครฮะ
2: คุณธนาธรฮะ
3: คุณธนาธร
2: ใช่ครับวันนี้รอลุ้นกันนะฮะ
3: คดี112ด้วยนะ
2: โอ้คดีใหญ่คดีหนักเลยนะครับนะครับก็วันนี้นะฮะทางพนักงานอัยการก็เป็นฝ่ายโจทย์นะฮะเป็นโจทย์ฟ้องคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี64ครับคือคุณธนาธรเนี่ยเขาไปไลฟ์สดใน Facebook วิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลของรัฐบาลลุงตู่นี่แหละครับในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันในประเด็นเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นแล้วก็การจัดหาวัคซีนจำเลยก็คือคุณธนาธรให้การปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวออกไปนะครับวันนี้คุณธนาธรเดินทางไปศาลครับแล้วก็ขณะเข้าอาคารศาลเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามเลยมั่นใจขนาดไหนวันนี้นะฮะคุณธนาธรหันมาส่งยิ้มชูกำปั้นบอกว่ามีกำลังใจดีนะครับแต่ก็หายไปพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะพี่ไพศาลสำหรับคุณธนาธรนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนคุณธนาธรมาให้กำลังใจที่บริเวณหน้าศาลอาญาด้วยนะครับซึ่งการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับสำหรับคดีนี้นะครับก็เขามีการเบิกความนะฮะแล้วก็พยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำมาสืบหักล้างกันแล้วนะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่นะฮะก็เห็นว่าในการไลฟ์สดของคุณธนาธรเนี่ยพูดถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกณขณะนั้นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่เพราะการแทงม้าตัวเดียวเนี่ยมันหมายถึงการใช้วัคซีนจากบริษัทสยามไบโอไซเอ็นเพียงแห่งเดียวเท่านั้นมันอาจจะเกิดความล่าช้าไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ครับส่วนที่จำเลยไลฟ์สดคำว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนั้นหมายถึงประชาชนทั่วไปอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเพียงบริษัทเดียวการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายสถาบันแต่อย่างใดพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันนะฮะก็ศาลท่านก็พิพากษายกฟ้องไปครับพี่ไพศาลครับ
3: ก็มีเอกสารมาจากสำนักงานอัยการสูงสุดทันทีที่ศาลพิพากษาเลยนะครับอ้างการแถลงของรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด คุณชัยรัตน์ปาวกนันโดยบอกว่าตามที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.875/2565ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นั้นสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับทราบคำพิพากษาแล้วซึ่งการจะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในสำนวนและในคำพิพากษาหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2: ครับ

0: แต่ผมเรียนนะโดยทั่วไปคดี1-2แบบเนี้ยอุทธรณ
1: ์
0: จะไม่ต่างจากคุณทักษิณใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณทักษิณก็อัยการสุดท้าย
1: ก็สุดท้ายก็อุทธรณ์ทู่ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าอย่างนั้น
1: ครับก็ยังต้องสู้กันต่อสำหรับเรื่องนี้นะฮะ
0: ก็เป็นไปได้สูงที่คุณธนาธรก็สู้มาแล้วเกือบ5 ปี 5 ปีมั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: คดีเนี้ยตั้งแต่ปีอะไรล่ะ
1: ตั้งปี64ฮะ
0: 64
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็69แล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ก็คุณธนาธรบอกว่ากรณีอัยการจะมีอุทธรณ์ในคดีนี้หรือไม่เนี่ยคุณธนาธรบอกไม่กังวลฮะเพราะว่าเป็นหน้าที่อัยการสามารถดำเนินการได้เลยยืนยันวันนี้ไม่ได้เสียขวัญตื่นมาด้วยจิตใจแจ่มใสเบิกบานและสงบขวัญกำลังใจดีขอบคุณทุกทนายที่ร่วมกันสู้มาหลายปีและประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจในช่วงที่สังคมมืดมิด
0: รู้สึกคุณธนาธรจะรู้สึกดิบเอาแนวนโยบายอะไรต่างๆของท่านประธานศาลฎีกาด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มีข้อแนะนำลงไปถึงผู้พิพากษาทุกระดับชั้นนะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องฟ้องติดปากเรื่องนี้ก็หนึ่งนะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าก็อย่าไปเอาใจหรืออย่าไปอะไรนักการเมืองเขามาก
1: ครับ
0: บางทีมันก็เป็นเกมต่อสู้ทางการเมืองเขาแล้วมันมาอาศัยกระบวนการยุติธรรมให้เป็นคดีลกโปร่งลกส
1: า
0: ดคือดูแล้วคดีที่จะต้องยกไปเลยไม่ต้องรับก็นี่ให้ทำนองอะไรทำนองนั้น
1: เป็นคำพูดของคุณอดิศักดิ์นันทีวงศ์ครับท่านประธานศาลฎีกาที่ออกมามอบนโยบายเมื่อสัปดาห์ก่อนนะพี่ไพศาลว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีการเมืองคดีการฟ้องปิดปากให้ยกฟ้องทั้งหมดเพราะประเทศไทยเสียทรัพพยากรมาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเวลาของผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลอัยการตำรวจตนขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องกับบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดอย่าเอาใจฝ่ายการเมืองให้ยืนยันในหลักการอย่างหนักแน่นให้ไปใช้เวลากับคดีที่ต้องการความเร่งรัดคดีอื่นดีกว่าครับดังนั้นคิดว่าเริ่มได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้นะฮะตั้งแต่ชั้นตรวจตำรวจอัยการเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิเสรีภาพได้อย่างแท้จริงนะฮะถ้าภาษาชาวบ้านก็คืออย่าให้เรื่องเหล่านี้มันมาลกสารเลยใช่ไหมเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมพี่เพชร
0: แล้วก็อาจจะเป็นมุมมองท่านเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของไอ้การต่อสู้ทางการเมืองกันไงแล้วก็ใช้ไอ้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมมาเป็น
1: ครับ
0: พูดตรงๆก็มาใช้เป็นเครื่องมืออ
1: ันนี้คือนิติสงคราม
0: ก็ที่บางทีก็บัญญัติว่าเป็นนิติสงคราม
1: นิติสงครามฮะครับ
0: ก็คือหาทางโค่นทางอื่นทางการเมืองไม่ลงก็เอาเรื่องกฎหมายมา
1: ครับ
0: ฟ้องร้องกันซะให้ติดคุกติดตารางกันไปหรือว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกันไป
1: โอ้แล้วดึงง่ายมากนะเพราะว่าทุกคนเป็นสื่อหมดอะพี่เบสารนักการเมืองฮะจะโพสต์จะไปกล่าวปราศัยจะไปให้สัมภาษณ์โอ้มันสุ่มเสี่ยงหมดอะถ้าเกิดว่ามันขัดมันผิดหรือว่าเรามองว่าไอ้มุมเนี้ยมันฟ้องได้โดนหมดทุกคนฮะ
0: แต่ว่าเนี่ยก็เป็นแนวข้อแนะนำแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เราก็ไม่ทราบนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีหลายๆเรื่องเราดูแล้วมันก็แต่ไม่ง่าย
1: กว่าจะขึ้นลงขึ้นศาลถึงชั้นพิจารณาคดีกันเดี๋ยวนี้ศาลนั่นก็ดีนะฮะให้ไปไกล่เกลี่ยกันก่อนยอมความกันได้ไหมคุยกันตกลงกันได้ไหมที่ไม่ต้องเอาเข้าสู่ระบบศาลนะพี่พิจารณ
0: ์แต่รู้สึกข้อแนะนำของศาลของท่านประธานศาลฎีกาท่านเนี้ยท่านยกตัวอย่างมาอย่างหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นว่าโจทย์เนี่ยไปฟ้องเอาในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลแล้วก็จำเลยต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่อสู้คดีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยมันเห็นได้ชัดเลยว่ามีเจตนาที่จะ
1: กลั่นแกล้ง
0: อะไรกันอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ให้ศาลได้ตระหนักถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วย
1: ผมนึกแวบมา2ท่านฮะพี่เวสานะเรื่องเนี้ยชวนไปเที่ยวเหนือเนี่ยไปกว้านไปเยาเนี่ยหนึ่งนะฮะ อีกท่านหนึ่งเป็นอดีตในตำรวจใหญ่นะฮะมีคดีอะไรก็ช่างท่านจะไปฟ้องอำเภอหนึ่งของกาญจนบุรีไกลแสนไกลฮะ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับ
0: ผมเคยถูกฟ้องโดยนักธุรกิจใหญ่ที่เขาออกลีลานักเลงอยู่นะ
1: ครับ
0: เป็นผู้มากบารมีแต่ว่าเขาไม่ได้มากบารมี

0: ในวงราชการเขามากบารมีเขาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวย
1: ครับ
0: แต่ว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขามีพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นคนมีสีแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นคนบู๊อ่ะ
1: ครับ
0: โอ้เป็นโจทย์ฟ้องจริงๆเนี่ยเขาฟ้องคนที่สูงกว่าผมคนนึงอ่ะแต่ผมเนี่ยเป็นบก.ผมต้องไปด้วยผมโดน2คน
1: ก็โดนทั้งผู้สื่อข่าวบรรณาธิการแล้วก็ผู้บริหารอย่างงั้นด้วยใช่มั้ย
0: ใช่
1: ครับ
0: เขาจะเล่นเจ้าของ
1: ครับ
0: แล้วก็มาที่ผมซึ่งเป็นบรรณาธิการก็ไปกันไปฟ้องผมที่ไหนรู้มั้ยโคราช
1: ครับ
0: เราก็ต้องขับเราก็ต้องข
1: ับ โอ้แล้วขึ้นสายกี่รอบเราก็ต้องไปทุกรอบอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ไป4รอบ5รอบ
1: โอ้โห
0: ไป
1: ครับ
0: จนกระทั่งรู้สึกไปทนายก็ไปบอกว่าขอให้ศาลพิจารณารับหลังจำเลยอะไรทำนองนั้น
1: น่ะ
0: เราก็ไม่ต้องไปให้ว่ากันไป
1: อ
0: ๋อแต่ก็ต้องไป4รอบ5รอบ
1: ครับครับ
0: แล้วคนนี้ก็มีคนมาบอกว่าเอ้ยก็ระวังนะขับไปขับมาเนี่ยเพราะว่าไอ้อุบัติเหตุมันเยอะส
1: ี
0: ่สิบล้อมันออกมาจากข้างทางตรงไหนชนตายกันมาเยอะแล้ว
1: ครับ
0: เราก็เลยต้องเวลาจะไปนี่ต้องแบบแยกกันไป
1: เขาห่วงใยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ไปประเภทไม่ให้เดาได
1: ้ครับ
0: บางทีดึกดื่นดื่นค่อยไปอะไรเงี้ยนะหรือบางทีก็ออกเช้ามืดแล้วไปถึงทัน
1: คร
0: ับ สารเปิดตอนเช้าเอาเนี่ยคือไม่ให้จับทางได้ว่าเดินทางกี่โมง
1: โอ้โห
0: เนี่ยมันมีรายละเอียด
1: มันมีอย่างเงี้ย
0: มาก
1: ครับครับ
0: ซึ่งเราก็รู้นะว่ามันก็เป็นการฟ้องเพื่อกัดแกล้งกันกดดันให้เราพูดง่ายให้เราเจรจาอะไรต่างๆเพราะเราเป็นสื่อแล้วก็มันก็มีเรื่องที่เขาก็ระแวงเราเรียกว่าเราจะเล่นเขาอะไรเขาเนี่ยนะวิพากษ์วิจารณ์เขา
1: แล้วสุดท้ายจบยังไงพี่เพชรคุยกันเจรจากันหลังละฮะ
0: ก็จบด้วยเจรจากันนะ
1: อ๋
0: อแล้วก็ปรากฏว่าธุรกิจเขาก็เจ๊งนะ
1: ครับ
0: เจ๊งแล้วก็ธนาคารก็มายึดเข้าไปหมดอ่ะ
1: อ
0: าณาจักรของเขานะ
1: ครับ
0: ตอนหลังก็ยากลำบากก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มคนมีสีอะไรพรรคพวกอะไรก็กลุ่มนึงอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเอ่ยชื่อมากไปแล้วจะรู้ว่า
1: โอ้ผมกรณีนักร้องดังก็เหมือนกันที่ไปเอาเพลงตัวเองไปร้องอ่ะแล้วโดนลิขสิทธิ์อ่ะพี่เพชรโอ้คุณไปจังหวัดโน้นคุณมาจังหวัดนี้จังหวัดนั้นก็ได้ฟังเหมือนกันฟ้องทุกจังหวัดเลยอ่ะมันจะทรมานขนาดไหนในการเดินทางไปขึ้นศาลทุกจังหวัดนะฮะ
0: คือมันเป็นการฟ้องเพื่อที่จะกดดันให้อีกฝ่ายนึงเจรจา
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เ
0: พื่อที่จะยอมเขาอะไรเขาจะใช้วิธีอย่างเงี้ยยังไม่ต้องสู้คดี
1: ครับ
0: กดดันด้วยวิธีนี้ไปก่อน
1: แค่ไปรายงานตัวต่อศาลแต่ละจังหวัดมันก็เสียเวลาหมดแล้ว
0: สมมติว่าเป็นสิ่งที่ศาลผู้พิพากษาทุกระดับท่านน้อมรับคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกา
1: ครับ
0: ท่านนี้นะท่านใหม่เนี้ยก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีของกระบวนการยุติธรรม
1: ใช่ฮะครับเดี๋ยวขอพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา15 นาทีครับคุณสุรชาติถามมาฮะพี่เพศานครับขอโอนคดีไม่ใช่หรือเนี่ยผมเคยโอนเนี่ยนะไปพิจารณาจากอรสุราชนะฮะไปสงขลาแต่ว่านับหนึ่งนับสองต้องไปไงฮะ
0: ใช่ก็ศาลท่านบางทีท่านก็ดูแล้วโอ้โหฟ้องไว้หลายศาลเหลือเกินนี่ท่านก็ดูแล้วมันในกรรมเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ท่านก็ให้รวมคดีแล้วก็มีอยู่มีหลายหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไงก็ต้องไปเที่ยว2เที่ยวก็ต้องไป
1: ต้องไป
0: กว่าจะขอศาลว่าให้มารวมคดีเพราะว่าเขาฟ้องอีกที่นึงที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องมามีกระบวนการอะไรอยู
1: ่ฮะครับ
0: ถ้าเป็นนโยบายอย่างของท่านประธานนี่ก็คงจะหมายถึงว่าก็ตั้งแต่เขามาฟ้องเนี่ยก็น่าจะตรวจไอ้คำฟ้องเขาก็รู้ว่าไอ้จำเลย

0: กัน
1: ท
0: แกล้งกันหร
1: ือ
0: เปล่า
1: อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วมาฟ้องสมัยที่ไอ้เอาซะสุดปลายสุดเลยขนาดนี้นะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะพิจารณาสั่งไปก่อนได้โดยที่จำเลยไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นไปสองรอบสามรอบ
0: ฮะถ้าทำได้ก็จะดีเลยนะครับมีเรื่องเนี้ยพี่เพศาลฮะที่เคยมีแนวคิดนะครับของคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคฮะที่เสนอแนวทางผลักดันให้มีการปรับเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนที่สะท้อนว่าโอ้โหกำไรของคุณแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยอ่ะของหน่วยงานรัฐที่ส่งข้อครั้ง
1: เขาเป็นรองประธานกรรมธิการเลยเนี่ยนะ
0: ครับครับก็เสนอบอกว่าโอ้ยเงินรางวัลเนี่ย6ล้านเนี่ยมันน้อยไปแล้วมันใช้มาตั้งเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วนะฮะ10กว่าปีเข้ามาแล้วนะครับขอเสนอปรับเพิ่มเงินรางวัลไปเลยนะฮะรางวัลที่1เอาไปเลย10ล้านรางวัลที่2เคยได้ไอ้ขออภัยฮะ2ตัวท้ายเนี่ยเคยได้ 2,000 บาทปรับเพิ่มไปเลย 5,000 3ตัวท้ายนะฮะเคยได้ 4,000 หรือว่า3ตัวหน้า 4,000 ปรับไปเลย 10,000 นะฮะพันโทนหนุนสันทนาคมครับวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดเนี้ยนะฮะข้อเสนอเนี้ยครับพี่ไพศาลครับว่าสำนักงานสลากมีความยินดีฮะแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกภาคส่วนแต่ว่าอย่างไรก็ตามในมิติของการบริหารจัดการแล้วก็นโยบายขององค์กรเนี่ยการพิจารณาปรับเพิ่มเงินรางวัลตามข้อเสนอนั้นไม่สามารถใช้อำนาจของสำนักงานสลากดำเนินการที่ทันทีครับเนื่องจากมีข้อเท็จจริงและก็ข้อจำกัดทางกฎหมายโครงสร้างการจัดสรรเงินรางวัลตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลไว้ที่ 60% ของราคาจำหน่ายสำหรับ L6 เนี่ยนะฮะที่ราคา80บาทเมื่อหักข้อกองทุนเงินรางวัล 60% เนี่ยจะคิดเป็น48บาทต่อใบนะฮะดังนั้นหากต้องปรับโครงสร้างเงินรางวัลให้สูงขึ้นตามที่กรรมาธิการเสนอเนี่ยมันก็มี2ทางเลือกครับก็คือ1ต้องเสนอแก้ไขพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจะเป็นการรื้อโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรเงินรางวัลใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งโครงสร้างเลยนะครับกับทางเลือกที่2การพิจารณาปรับเพิ่มราคาจำหน่ายสลากให้สูงกว่า80บาทเพื่อจะดันรายได้หรือว่าเงินรางวัลให้มันใหญ่ขึ้นฮะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันครับแต่ว่าไอ้หน้าสลากที่เราเคยซื้อกัน80บาทมันจะไม่ใช่80บาทพี่วิจารณ
1: ์
0: สำนักงานสลากนะจุดยืนของเขานะครับเขารับฟังทุกข้อคิดเห็นการจะตัดสินใจว่าจะทำได้หรือไม่ได้หรือว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนครับที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบแต่สิ่งหนึ่งที่ห่วงก็คือห่วงราคาพี่วิสารถ้ายังคง80บาทเนี่ยแต่เงินรางวัลมันกระโดดขึ้นไปเป็น10ล้านเนี่ยก็ห่วงว่าไอ้ที่ขายกันในท้องตลาดมันจะไม่ใช่80บาทซึ่งกว่าจะแก้ไขให้มันลงมาอยู่80บาทได้ยากเย็นแสนเข็ญนะครับ
1: วันนี้ก็เลยชี้แจงนะ
0: ครับ
1: วันนี้ในการประชุมสภามีวาระกระทู้ถามสด
0: ครับ
1: โดยคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอันนี้ก็ทำพวกไอ้อีคอมเมิร์ซใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณภาวุฒิเนี่ยตลาด .com นะคุณภาวุฒิได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงโครงการชื่อ TH-AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทถามถึงนายชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยคุณภาวุฒิบอกว่าโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้กองทุนชื่อกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE เรียกกันสั้นๆว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.ปีละประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยในปี2568มีการจัดทำโครงการแจก AI แบบโปรให้กับคนไทยฟรี5ล้านคนใช้งบประมาณเกือบ 1,600 ล้านบาทหรือราว 60-70% ของเงินกองทุนทั้งหมดที่มีคุณภาวุฒิตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลข5ล้านคนไม่ได้สะท้อนความต้องการจริงแต่เกิดจากการนำวงเงินงบประมาณมาตั้งหารจำนวนผู้ใช้งานพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดกสทช.ซึ่งเป็นเลขานุการของกองทุนดัง

0: กล่าวจึงเป็นผู้เสนอของงบโครงการเองลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายตั้งเองชงเองตบเองหรือไม
1: ่ครับ
0: นอกจากนี้ยังตั้งข้อสงสัยว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดและอนุมัติเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้เวลาเพียง34วันตั้งแต่เปิดประกวดราคาจนถึงยื่นข้อเสนอทั้งที่ปกติใช้เวลา 3-6 เดือนจึงน่าสงสัยว่ามีผู้รู้ข้อมูลล่วงหน้าก่อนหรือไม่แล้วคุณมาวุฒิยังบอกอีกว่ากลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมประมูลก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่วางราคากลางและยังพบว่า3บริษัทเดียวกันเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายโครงการดิจิตอลมูลค่าหลายพันล้านของหน่วยงานรับรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลอีกทั้งกลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการนี้ยังได้รับโครงการโมโต้จีพีที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
1: ครับ
0: นี่สำคัญอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: ความกังวลที่อาจความบังเอิญมันช่างเป๊ะพอดีจึงต้องตั้งคำถามเป็นโครงข่ายกินรวบหน้าเดิมๆหรือไม
1: ่ครับ
0: และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนที่ได้รับงานจากกระทรวงของท่านมาโดยตลอดหรือเปล่าฮะแล้วก็เสนอให้ชะลอการเปิดลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานปปช.เข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าทางรัฐมนตรีชัยชนกก็ได้ชี้แจงนะว่ารัฐบาลเห็นตรงกันว่า AI เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นและเร่งด่วนโดยในช่วงรัฐบาลอนุทินหนึ่งสมัยที่แล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เมื่อตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันกรอบงบประมาณประจำปีจึงต้องใช้กองทุน DE เป็นช่องทางขับเคลื่อนโครงการนี้คุณชัยชนกยืนยันว่าการใช้เงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้งพรบ DE และหลักเกณฑ์กสทช.พร้อมระบุว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการแจก AI ฟรีแต่ยังรวมถึงการพัฒนา AI ecosystemและจัดหลักสูตรอบรมเพื่อยกระดับทักษะ AI ให้กับประชาชนส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพียง 3-4 วันนั้นชัยชนกระบุว่าเป็นความไม่เป็นความจริงเพราะโครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568มีการทำประชาวิจารณ์ TOR ในเดือนธันวาคมและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ5เดือนและบอกว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรได้ฟรีอย่างน้อย1 ปีพร้อมระบบ Learn to Earn เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน AI ให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวยังเร็วไม่พอด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: สำหรับกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่ซื้อบริการตรงจากบริษัท AI แต่นายชัยชนกชี้แจงว่าหากทำโดยตรงข้อมูลจะถูกประมวลผลในต่างประเทศและไม่สามารถนำมาพัฒนาบุคลากรหรือระบบ AI ของไทยได
1: ้
0: รวมถึงอาจกระทบต่ออธิปไตยด้านข้อมูลของประเทศนะที่บอกว่ามีฟรีทำไมต้องจ่ายเงินหากอยากเป็นรัฐมนตรี DE ผมไม่คิดว่าต้องมาอธิบายว่าฟรีกับโปรต่างกันอย่างไรโครงการนี้เฉลี่ยเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนถูกกว่าสิงคโปร์กว่า20เท่าซึ่งผมเป็นเพียงผู้กำหนดนโยบายโดยพิจารณาว่าโครงการตอบโจทย์ประเทศและคุ้มกับงบประมาณหรือไม่ส่วนใครเป็นผู้ชนะประมูลไม่ใช่ประเด็นสำคัญหากทำตามนโยบายไม่ได้ก็ต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายอยู่ดี
1: ครับก็พอรัฐมนตรีได้ลุกชี้แจงนะพี่วิสารคุณภาวุฒิเองใช้สิทธิอภิปรายโต้ด้วยนะครับแม้เนื้อหาประชาสัมพันธ์จะมี2หน้าแต่รายละเอียดในนั้นชัดเจนว่าเป็นการล็อกสเปคให้กับบริษัทเครือข่ายกลุ่มทุนเดิมพร้อมตั้งคำถามว่าวันนี้คนไทยจำเป็นต้องใช้ AI เวอร์ชันท็อปถึง5ล้านคนจริงหรือสู้เอาเงิน 1,500 ล้านบาทเนี่ยไปปรับแผนการซื้อระบบจ่ายตามการใช้งานจริงคาดว่าจะใช้เงินเพียง100ถึง200ล้านบาทก็น่าจะพอครับถ้าคนใช้เยอะค่อยซื้อเติมไม่จำเป็นต้องละเลงงบพันล้านไปนอนแช่ไว้ให้บริษัทตัวกลางกินส่วนต่างโดยที่ประเทศไทยไม่ได้สิทธิ์ให้บริษัทแม่มาตั้งแล็บวิจัยในประเทศเหมือนชาติอื่นฮะอันนี้เขาก็ย้ำไปแบบนั้นครับถ้ารัฐมนตรีมองว่าใครจะได้รับงานไม่ใช่เรื่องของตนมีหน้าที่แค่คลอดนโยบายแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตหรือว่าโกงกันขึ้นมาท่านรัฐมนตรีก็จะไม่สนใจเลยใช่ไหม การไม่ยอมตอบประเด็นเรื่องกลุ่มทุนเครือข่ายหน้าเดิมที่เข้ามารับงานมันคือการหลีกเลี่ยงหน้าที่ของรัฐมนตรีในการรักษาผลประโยชน์ที่ชอบทำให้กับประชาชนครับเลยฮะอันนี้ก็มีการโต้กลับไปแบบนี้ครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: อีกกระทู้หนึ่งนะฮะที่วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นให้สังคมได้ขบคิดเหมือนกันพี่ไพศาลนั่นก็คือประเด็นของคุณสุพนัทมินชัยนันท์นะฮะกระทู้ถามไปที่นายกรัฐมนตรีเพราะว่ากรณีของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สีคิ้วพันล้ำสองนะฮะแล้วก็เกิดต่อเนื่องกับบริษัทรับเหมาที่ชื่อว่าอิตาเลียนไทยเนี่ยเขาตั้งกระทู้ว่าเอ๊นายกเคยให้สัมภาษณ์เนี่ยถ้ามันมีความผิดชัดเจนแล้วเขาไม่สามารถทำงานต่อได้มันก็ต้องยกเลิกสัญญาเนี่ยยกเลิกสัญญาได้เมื่อไหร่นะฮะแล้วก็กรณีไอ้สมุดพกผู้รับเหมาเนี่ยที่มีการคุยว่าจะไปมีการลงรายละเอียดเลยใครทำผิดอะไรยังไงเนี่ยนะครับตอนนี้จะเสร็จกี่โมงฮะสมุดพกนี้ลงบันทึกอะไรบ้างแล้วหรือยังครับก็วันนี้มีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปตอบแทนนายกรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานครับก็สืบเนื่องมาจากการแถลงผลสอบเคลนทับรถไฟที่สีคิ้วโคราชนะฮะตอนนั้นตายกันเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งสรุปแล้วทั้งบริษัทก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษาทำผิดสัญญาชัดเจนและก่อนหน้านี้ก็มีผลการตรวจสอบของตึกสทง.จากคณะกรรมการที่นายกอนุทินสมัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยยุคที่แล้วแต่งตั้งขึ้นก็มีบทสรุปว่าอิตาเลียนไทยได้มีการทำผนังคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานตรงเนี้ยเข้าข่ายกระทำผิดสัญญาชัดเจนเป็นเหตุให้สามารถบอกหรือว่ายกเลิกสัญญา

0: เสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานขึ้นแบ็คลิสต์ได้เลยตามพรบจัดซื้อจัดจ้างมาตรา109เนื่องจากมีเหตุชัดเจนแล้วนะครับแต่สรุปจนถึงวันนี้คุณสุพนัทบอกว่าผมก็ยังไม่เห็นการยกเลิกสัญญาใดๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสมุดพกผู้รับเหมาซึ่งจนถึงวันนี้ก็เชื่อว่าไอ้ตัวระเบียบที่มันออกมาคู่กับสมุดพกเนี่ยก็ยังทำไม่เสร็จนะพี่เพศานแล้วจะเสร็จกี่โมงก็ถามให้นายกรัฐมนตรีตอบซึ่งคุณสิริพงศ์ก็ลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าหลังจากมีเหตุเคลนทับขบวนรถไฟรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทำตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดเนี่ยได้ส่งหนังสือไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับเพื่อขอทราบแนวทางอำนาจหน้าที่เพื่อความรอบคอบในการบอกเลิกสัญญาทางปกครองรวมถึงหลักความได้สัดส่วนแล้วก็หลักสมควรแก่เหตุฮะว่ามันได้สมควรแก่เหตุไหมถ้าเกิดเราจะเลิกสัญญากับเขาเนี่ยตลอดจนผลกระทบต่อการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ทางอัยการสูงสุดเนี่ยตอบมาถ้าตอบมาชัดเจนมันจะถึงขั้นตอนต่อไปว่าจะต้องบอกเลิกสัญญากันยังไงครับแต่มันต้องใช้เวลาพี่ไพศาลครับ
1: ครับก็วันนี้ก็นายกก็ให้การต้อนรับ
0: ครับ
1: แกเมืองคนสำคัญนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทุกทิศทั่วไทยนะครับในมหานครรอบทิศนะฮะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับฟังข่าวกันถึง2ทุ่มนะฮะเดี๋ยวสรุปข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ให้ฟังนะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเดิมนะครับน้องโด่งกับพี่บอยครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องโด่ง
2: ครับผมนะฮะก็วันนี้ในเฟซของเราเกือบ100คนนะพี่บอย
3: ยอดเลย
2: นะพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่กฤษชมนสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะฮะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วด้วยโหขอบพระคุณมาก
3: ขอบคุณครับ
2: ใครแชร์ให้นี่นะฮะอยากจะแจกแบงค์500คนละใบแต่ไม่มี
3: แบงค์กาโบ
2: แต่เราไม่มีแต่เราอยากจะแจกแต่เราไม่มี
3: พูดทำไม
2: พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับพี่บัญชาพี่อเกนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ฟังข่าวกันต่อครับพี
4: ่มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10วันนี้ที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลที่ทำเนียบนะฮะกลุ่มผู้เสียหาย39คนจากหมู่บ้านออมทองจังหวัดสมุทรปราการไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงท่านนายกอนุทินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความเป็นธรรมให้หน่วยงานภาครัฐไปตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในพื้นที่แก่โครงการในพื้นที่ของสมุทรปราการรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท้องที่ในคดีที่เกี่ยวข้องก็แล้วก็ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานการสอบสวนและอัยการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมาตรา157นะซึ่งพฤติการที่ผู้ร้องเรียนเนี่ยอ้างว่าอาจเข้าข่ายทุจริตแล้วก็พฤติชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็วันนี้คุณโชคชัยหานิมิตคุณผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนนะเป็นผู้รับเรื่องก็ตัวแทนผู้เสียหายอย่างคุณสุรีเนี่ยบอกว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยก็เดือดร้อนจากวัดดังในสมุทรปราการซึ่งสมัยก่อนได้มีประกาศโฆษณาขายบ้านชาวบ้านทุกคนซื้อด้วยสุจริตได้ผ่อนกับธนาคารเมื่อผ่อนกับธนาคารหมดทางวัดกับทำสัญญาเป็นเช่าอาคารซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านขณะนี้ชาวบ้านจำนวนมากเลย

0: ร้อนบางส่วนโดนหมายขับไล่จากวัดวันนี้จึงมาร้องเรียนกับท่านนายกให้ตรวจสอบแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ด้วยคุณสุริยาเนี่ยท่านบอกว่าในอดีตเนี่ยมีการแจกเขาเรียกว่าโบชัวร์ขายบ้านแล้วก็ป้ายโฆษณาใหญ่ๆว่าโครงการนี้ซื้อบ้านในราคาเริ่มต้นแค่ 390,000 บาทผ่อนธนาคารดอกเบี้ยแค่ร้อยละ 19% ต่อปีเมื่อผ่อนกับแบงค์แล้วทางวัดก็จะมีเขาก็จะมายึดบ้านของพวกตนหรือผ่อนเสร็จจะมายึดซึ่งมองว่าเป็นการหรือก็เป็นการทำสัญญาอำพรางทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนโอ้คนนี้นะฮะก็จึงต้องมาร้องทุกข์เพราะว่าเดือดร้อนจริงๆนี่ชาววันมาเขาแทงว่าต้อง 30-40 คนเนี่ยคงเดือดร้อนมากเนาะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ยุคนี้นะพี่บอยไม่น่าเชื่อว่าจะมีแก๊งลักเด็กไปทำขอทาน
0: จริงว่ายังมีอยู่
2: ยังมีอยู่ล่าสุดเนี่ยนะฮะตำรวจดส.นะครับเขาไปจับกลุ่ม3ผู้ต้องหานะฮะที่ทั้งทุบตีทำร้ายเด็กบังคับเด็กคือเราไม่รู้ว่าเขาตีเด็กให้แขนหักเพื่อให้ดูน่าสงสารแล้วไปทำขอทานหรือไม่แต่เด็กในแขนหักใช่ไหมคือถ้าโหดเหี้ยมถึงขนาดว่าพี่นึกออกมาว่าต้องให้เด็กมันแขนหักมันจะได้ดูน่าสงสารโอ้โหอันเนี้ยมันจิตใจนะโหดเหี้ยมมากหรือแค่คุณทำร้ายเขาพลั้งมือไปทำร้ายเขานี่คุณก็โหดเหี้ยมเกินไปละคือเด็กมันอาจจะไม่ยอมไปทำก็อาจจะพลั้งมือไปทำจนเด็กเขาแขนหักอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วแหละแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดว่ารุนแรงถึงขนาดว่าต้องให้แขนหักมันจะดูน่าสงสารจะได้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยเฮ้ยยุคสมัยนี้เนี่ยนะฮะคุณยังทำอย่างนี้กับเด็กอีกหรือนะครับโอ้วันนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับสั่งการนะครับไปยังกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะจับกลุ่มเชื้อชาติเมียนมา3คนนะฮะ อยู่แถวแถวเขตสวนหลวงนะครับกทมคือตำรวจเนี่ยเขาไปพบว่ามีเด็ก6ขวบเนี่ยถูกทำร้ายจนแขนหักแล้วมานั่งเป็นขอทานอยู่สืบไปสืบมานะครับสืบสาวราวเรื่องจนทราบว่านี่แหละฮะ3คนชาวเมียนมาเนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วเป็นคนทำร้ายร่างกายเด็ก6ขวบเอาเด็กไปขายดอกไม้ขายลูกอมตามร้านอาหารนะตั้งแต่บ่าย3ถึงตี3ถ้าเด็กทำยอดไม่ได้ก็จะทำร้ายเด็กอดให้เด็กอดอาหารเพื่อที่แบบว่าพรุ่งนี้เนี่ยเด็กจะได้แบบขยันขยันนะครับก็ยังดีว่าไม่ใช่ยังดีหรอกเขาก็เป็นเด็กเมียนมาเป็นคนเมียนมาด้วยกันจะเด็กประเทศไหนก็น่าสงสารแหละนะนี่ตำรวจไทยเราต้องเข้าไปช่วยนะครับเพราะมันเกิดขึ้นในไทย
0: ไม่
2: ถึงกระตัดแต่ว่าเด็กเนี่ยแขนห้อยเลยพี
0: ่โดนซ้อมหรอ
2: เขาว่าโดนซ้อมจนแขนหักก็เลยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้เด็กแขนหักหรือเปล่าเวลาไปขายของอ่ะอุ้ยหนูน่าสงสารจังเลยฮะมันจะมีประโยชน์
0: ความเวทนาใช่ไหม
2: หรือว่าเขาแค่แบบรุนแรงกับเด็กจนเด็กแขนหักโดยไม่ได้ตั้งใจก็ขอให้เป็นแค่นั้นอย่าถึงขนาดว่าไปเอาเด็กมาแล้วก็จับมันหักแขนอย่างเงี้ยมันดูแบบโอ้โหนะครับนี่ฮะตำรวจเลยเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าสงสารเด็กนะเห็นบอกว่านอกจากเด็กคนที่แขนหักเนี่ยในบ้านหลังนี้ยังมีเด็กอีก5คนนะที่ตำรวจดส.เนี่ยไปช่วยออกมาได
0: ้โอ้โหแล้วเข้าเมืองถูกกฎหมายไหม
2: ไม่มีข้อหาแสดงว่าไม่มีนะพี่เขาโดนข้อหาเรื่องของค้ามนุษย์กับพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็พรบควบคุมการขอทานตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองแสดงว่าตรวจสอบแล้วอาจจะหรือยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ว่าไม่มีข้อหาเนี่ยพี่ไม่มีข้อหาหลบหนีเข้าเมือง
0: คร
2: ับ ครับโอ้โหน่าไปขยายผลต่อแล้วไว้พี่บอยไปสัมภาษณ์ทางวิทยุได้นะฮะของดส.เขานะพี่นะครับผม
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เอามาดูเรื่องของคุณโกตีกันบ้างวันนี้บอกไม่ไหวอดีตภรรยายังอยู่ในบ้านต้องจ่ายเงินสด3ล้าน
2: เฮ้ยยังไงกันครับ
0: โอ้คือเขาโจกว่าบอกว่ายอมถอยทุกอย่างแต่มันเยอะไปแล้วโกติพูดครั้งแรกหลังเลิกลาอดีตภรรยาตั้งแต่ปี67แต่ปีนี้69แล้วผ่านมาประมาณ2ปียังอยู่ในบ้านต้องจ่ายเงินสด3ล้านไม่มีให้ต้องไปหักจากเงินเดือนรายการอาต๋อยรายการที่เขาทำกับคุณอาต๋อยใต้พบนะ

0: ากเข้าไปเอาเสื้อผ้าในบ้านตัวเองก็ถูกล็อกก็รับอยากเป็นคนเลวบ้างเพราะทนไม่ไหวแล้วคุณโกติบอกว่าไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแต่ว่าวันนี้พูดแล้วโดยคือไปออกรายการเขาเรียกว่าทางช่องคนล้มลุกที่รายการนี้นะ
1: ครับ
0: คนล้มลุกแล้วก็เปิดใจกับพิธีกรคุณอั่นภูวนาถซึ่งนอกจากเปิดใจเล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งตอนหนึ่งคุณโกติก็ได้อัปเดตเรื่องราวที่ไม่เคยพูดที่ไหนหลังจากเลิกรากับอดีตภรรยาแล้วตั้งแต่ปี67แต่ล่าสุดปีนี้คือปี69เนี่ยคุณผู้ฟังฮะดงครับอดีตภรรยายังอยู่ในบ้านของเขาแล้วก็เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วหลังเลิกลาอีกฝ่ายอยากได้เงิน3ล้านแต่ตลกดังไม่มีให้คุณอั่นก็ถามว่าคบกัน12ปีแต่งงานกันปีเดียวเลิกเลยมันเกิดอะไรขึ้นคุณก็ติก็บอกว่าจริงๆแล้วหนูแต่งงาน17ธันวาคมปี66หนูประกาศเลิก17ธันวาคมปี67 1ปีเต็มๆจริงๆหนูไม่ได้อยากแต่งงานตั้งแต่แรกหนูบอกเขาว่างานแต่งงานในอุดมคติของเขากับงานแต่งงานในวิธีคิดของเรามันก็ไม่ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วหนูไม่ได้อยากแต่งใหญ่แต่งตัวอะไรขนาดนั้นนี่คุณโกติบอกนะแต่ไหนๆทางญาติฝั่งเขาถามเมื่อไหร่แต่งคบกันมานานแล้วนะเราก็แบบก็แต่งซะแต่ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องงานแต่งมันเป็นเหมือนเรื่องที่ยากที่ยากมากๆในชีวิตเราคิดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่หนูรู้สึกเรียกว่าขาแข้งหนูไม่มีแรงเดินเข้าใจว่าเรื่องที่เราไม่อยากทำแต่ต้องทำหนูแต่ก็ไม่อยากแต่งเนาะคุณอันก็ถามบอกว่า12ปียังไม่รู้จักกันดีอีกเหรอคุณก็ตีบอกว่าใช่ก่อนแต่งงานเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอีกคนพอหลังแต่งงานก็คืออีกคนเลยต้องบอกสังคมนะบางทีคนในโซเชียลเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงผู้หญิงถึงได้บอกเลิกโอ้ อันนี้นะฮะนี่คือในความตอนหนึ่งที่คุณก็ตีก็ยอมเปิดเผยซึ่งคือมันจะมีเรื่องของเงินเนี่ยคุณก็ตีบอกว่าเขาทนไม่ไหวกับหลายๆเรื่องแต่หนูแต่ตัวคุณก็ตีเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าเป็นผู้ชายเราพูดไปให้ร้ายผู้หญิงมันดูหน้าตัวเมียไปมันดูไม่แมนหนูก็ไม่เป็นไรสังคมจะด่าว่ามึงเฮ่เพราะแล้วก็ด่ามึงเลวไม่เป็นคนดีไม่เป็นไรแต่อยากจบคุณก็ตีบอกแต่พี่เชื่อหนูหรือเปล่าดิคุณก็ตีถามคุณอันนะพี่เชื่อหนูหรือเปล่าคือคุณก็ตีแกทนแทนตัวว่าหนูเนี่ยนะณตอนนี้ปี69เขายังอยู่ในบ้านหนูหนูไม่รู้ว่าเพราะอะไรตอนแรกเขาอยากได้บ้านหนูหลังหนึ่งเขาบอกอาต๋อยไปพบบอกหนูบอกอาหนูไม่ให้หนูให้ไม่ได้เพราะบ้านซื้อก่อนจะรู้จักกับเขาและระหว่างที่เรารู้จักกันมาหนูให้เงินใช้เงินในการผ่อนทุกบาททุกสตางค์หนูไม่ได้เอาเงินแคนตัสไปผ่อนเลยเพราะแฟนที่แคนตัสใช่ไหมเพราะเงินในแคนตัสทุกบาททุกสตางค์ที่ขายได้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนเนี่ยโอนเข้าบัญชีหมดไม่ได้เข้าบัญชีหนูแม้แต่บาทเดียวเพราะเงินแคนตัสน่าจะหมายถึงธุรกิจกระบองเพชรเขาไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ขออภัยไม่ใช่แฟนชื่อแคนตัสขออภัยคุณรู้ฟังนี่นะโอ้คุณก็ตีแกก็เพิ่งเอายอมพูดเหรอเนาะ
1: โอ้นะโอ้ไม่รู้เราไม่ค่อยได้ตามข่าวผมต้องไปเซิร์ชดูแล้วฟังพี่ไปก็กดกิ๊กก็เคาะคีย์บอร์ดไปนะว่า AI บอกว่าคุณโกติตัดสินใจเลิกลาและจบชีวิตการแต่งงานกับแฟนสาวคือคุณกวางเนี่ยเนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกัน
0: ใช่
1: เนื่องจากความรู้สึกเหนื่อยที่ต้องเป็นคนกลางในครอบครัว
0: ต้องฟังดูแบบไม่อยากแต่งแต่แรกเลยนะแต่ทุกอย่างมันพาไปอ่ะด้วยสถานการณ์หรอ
1: จริงก่อนแต่งเขาอยู่กันมาตั้งก่อนแต่งเขาคบกันมาตั้ง12ปีนะพี
0: ่ไม่อยากเชื่อเนาะ
1: ก็บางทีมันมีปัจจัยภายนอกนะ
0: หรือบางคนคบไม่นานแต่เขาแต่งแล้วเขาไปด้วยกันได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่บางคนมาอยู่แล้วมีเรื่องครอบครัวคนในบ้านถูกกันไม่ถูกกันมันก็มีปัญหาพวกนี้นะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เห็นพี่บอยนี่ถ้าหนักคดแต่งเมียเข้าบ้านนี่แล้วเมียไม่ถูกกับที่บ้านนี่ยังไงฮะ
0: ก็เลือกเมียอุ้ยเดี๋ยวแม่จะฟังอยู
1: ่ชอบใจชอบใจชงให้ก็รีบรับมุกเลยอย่างนี้ชอบใจ
0: ถ
1: ู
0: กใจ
1: ถูกใจแซวเล่นนะแม่มันไม่มีหรอกว่าเราต้องเลือกคนนะ
0: ใช่
1: นะครับอ่ะ

0: พาไปดูที่ปราจีนบุรีกันซะหน่อยนะร้านขายทุเรียนเนี่ยเขาบอกเอาใจคนที่ทุนน้อยและอยากกินทุเรียนขายถูกสุดของร้านนะลูกละ30บาทอ่ะเฮ้ยเสียดายเราไม่เห็นภาพนะ30บาทเนี่ยมันจะได้ลูกไซส์ไหนนะพี่บอยนะ
1: เอออ
0: ๋อเขาบอกไซส์ตะมูตะมิทุเรียนไซส์ตะมูตะมิเอามาขายราคาเริ่มต้นลูกละ30บาทนะส่วนเต้าจิ๋วใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงลูกละ89บาทเออแต่ผมเห็นนะพี่บอยคนที่สั่งเนี่ยน้องที่อยู่ในอินเตอร์เทนเราเนี่ยเขาทำคลิปใน Facebook เขาสั่งทุเรียนของคุณพิมพ์ริพายล็อตนั้นน่ะที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์น่ะนะฮะสั่งมาเนี่ยลูกละ 1.2 โลไม่กี่บาทนะฮะแต่พอไอ้ลูกเล็กเนี่ยหั่นออกมาได้ตั้ง8พูเนี่ยแต่มันก็พูไม่ใหญ่หรอกนะแต่ว่ามันก็ได้ตั้ง8นะเขานับให้ดูเลยนะลูก 1.2 โลนะไซส์อ่ะนะฮะก็นะลูกเล็กบางทีก็อาจจะเนื้อข้างในก็อาจจะพอได้อยู่ก็ได้นะครับนี่ฮะที่ปราจีนเจ้าของร้านเนี่ยนะครับบอกว่าจัดโปรโมชั่นทุเรียนหมอนทองนะครับเอามาขายนะลูกก็30บาทเนี่ยเป็นทุเรียนไซส์เล็กลูกค้าก็ต้องยอมรับนะเพราะราคานี้เนี่ยมันคงแหมจะไม่ได้ภูใหญ่อะไรสวยๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็อยากให้คนที่มีทุนทรัพย์น้อยเนี่ยได้กินทุเรียนกันเออเขาบอกว่าเนื้อทุเรียนในปีนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหรสชาติแบบลูก

0: สวนมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็อยากให้คนที่มีทุนทรัพย์น้อยเนี่ยได้กินทุเรียนกันเออเขาบอกว่าเนื้อทุเรียนในปีนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหรสชาติแบบลูกเล็กๆก็อร่อยแล้วทางร้านเขาบอก
1: ใช่ตอบแล้วมันยุ่งอะไรด้วย
0: ยังนั่งอยู่นี่เฮ้ยใจเย็นคนบ้านเดียวกันไม่ใช่เหรอคนปทุมเหรอ
1: เหมือนเรื่องส่วนตัวมาคุยหน้าไม้
0: หนุ่มปทุมเหรอ
1: ไม่เหมือนจะลืมนะต้องเนาะ
0: ลืมเดี๋ยวรออาทิตย์หน้ามีอีกไหมล่ะ
1: เท่าที่ดูถ้าดูโปรแกรมมันจะจบแค่พฤษภาคมอะโด่ง
0: อ๋อเหรอ
1: เดี๋ยวลองดูที่อื่นมันต้องมีให้เราได้ไปฟินกันสองคนได้แน่นอนไม่กลัว
0: ทุเรียนปีนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ปากคุณทุกวันฮะอันดับ6มีสาวมาร้องบอกว่ากองขยะปริศนาสูงกว่า3เมตรโอ้ถูกนำมาทิ้งหน้าบ้านเอามาทิ้งข้างๆบ้านขออภัยกลางหมู่บ้านจัดสรรเลยก็เห็นกลุ่มชาวจีน10คนเข้ามาพูดคุยก่อนมีรถ10ล้อเนี่ยทยอยเอาขยะเข้ามาทิ้งโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นแมลงวันตอมวันกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมของคนที่นั่นนะพวกผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวอารีรัตน์อายุ45ปีเจ้าของบ้านในพื้นที่หมู่ที่6หมู่บ้านบางพระวิลเลจนะคุณผู้ฟังนะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเธอบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเลยเพราะว่ามีกองขยะขนาดใหญ่โผล่มาอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้มันงอกเหมือนเห็ดแต่คุณผู้ฟังเอามาไว้ข้างๆบ้านเธอทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนที่สำคัญไม่ได้มาแค่ขยะกับกลิ่นมันพาพวกแมลงวันน่ะเพราะแมลงวันมันชอบของเน่าๆอยู่แล้วเนี่ยสร้างความเดือดร้อนกังวลให้กับคนในชุมชนเนื่องจากว่าที่ตั้งเนี่ยมันอยู่กลางหมู่บ้านจัดสรรเลยมีผู้พักอาศัยหนาแน่นก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าดำเนินการตรวจสอบหาซิว่าใครหนอเป็นมือดีเอาขยะมาทิ้งข้างบ้านเราเอาขยะมาทิ้งในหมู่บ้านเราถ้าเป็นกลุ่มคนจีนอย่างที่ว่านั้นเนี่ยมาอย่างไรแล้วทำนี้ได้ยังไงนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูหน่อย
0: อยู่ๆมาได้ไงนะ3เมตรนะสูงกว่าคนอีกนะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5นะครับมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาของคนไทยในยุคนี้จริงนะพี่คือด้วยเศรษฐกิจด้วยสภาพต่างๆเนี่ยหาเงินหมุนเงินไม่ทันแล้วก็ตัดสินใจไปเลือกกู้หนี้นอกระบบกู้นอกระบบนะฮะชีวิตของคุณยายวัย87ปีที่บุรีรัมย์ครับนะฮะตอนนี้กำลังทุกข์ใจอย่างหนักเพราะว่าโดนแก๊งทวงหนี้โหดเนี่ยขู่จะมาฆ่าคือแกไปกู้เงินมาเนี่ยนะครับ 10,000 ในช่วงเปิดเทอมก็เอาไปซื้อชุดนักเรียนให้กับหลานๆ2คนนะเอาเป็นค่าเหมือนกับทุนการศึกษาให้กับเตรียมไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ใช้จ่ายรายวันด้วยทีนี้หาเงินมาใช้คืนไม่ทันโอ้โหกู้หมื่นไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะกำลังไล่ดูว่าโดนไปเขาบอกกู้มา 10,000 ใช่ไหมก็จะต้องถูกหักไว้ละเริ่มต้นเนี่ย 1,000 ได้รับเงินจริงมา 9,000 จ่ายเป็นรายวันวันละ400เป็นเวลา30วันนะครับก็ถ้าจ่ายครบเนี่ยมันก็4 3 12ใช่ไหมก็12,000นะนะปรากฏว่าหาเงินมาจ่ายไม่ทันก็พยายามต่อรองนะครับกับทางเจ้าหนี้ว่าขอเปลี่ยนจากวันละ400เป็นวันละ100ได้ไหมนะฮะก็เลยทำให้แก๊งทวงหนี้เนี่ยเขาไม่พอใจตอนจะมาเอาเงินรับปากดิบเป็นอย่างดิบอย่างดีพอได้เงินไปแล้วมาบอกผ่อนไม่ไหวมันก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างนี้นะพี่น้องเวลาคนที่หมดหนทางแล้วอ่ะได้เดี๋ยวฉันให้เดี๋ยวฉันหามาให้ฉันผ่อนไหวเนี่ยพอผ่อนไม่ไหวขึ้นมาก็ไม่อยากจะโทษกันนะแต่ว่านี่แหละฮะแต่ยังไงก็ตามนะไอ้นี่นอกระบบมันก็ผิดกฎหมายแต่ว่าเราไปกู้เขามาก็ต้องคืนเขาละเพียงแต่ว่าตอนนี้คนต้องหาคนกลางนะคุณยายเนี่ยนะครับยกมือไหว้เลยนะขอให้คนกลางเข้าไปช่วยหน่อยว่าไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้หน่อยได้ไหมนะให้ผ่อนนานขึ้นได้ไหมวันละ100แล้วก็ผ่อนนานขึ้นได้ไหมล่ะตอนนี้เจ้าหนี้เขาไม่ยอมไงนะครับ
5: แล้วคุณไหนเขาขู่ทำร้ายไหม
4: เขาขู่จะฆ่าเลยครับพี
5: ่โอ้โหโกรธ
4: จะฆ่าเลยคุณยาย87แล้วอ่ะ
5: โอ้โห
4: ก็เป็นปัญหา
5: ได้แต่อย่างนี้เหรอ
4: ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่วอนขอให้หน่วยงานใครก็ได้เข้าไปช่วยเป็นคนกลางเจรจาให้หน่อยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: อันดับ4ไปดูท่านโฆษกสำนักงานตำรวจชาตินะครับท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ท่านยังเป็นรองเจรตำรวจชาติด้วยวันนี้ท่านมอบรางวัลเขาเรียกว่าโฆษกยกนิ้วต้องอย่าถามว่านิ้วไหนนะจะตีมือให
4: ้ก็ต้องนิ้วโป้งไง
5: นะฮะโฆษกยกนิ้วให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลงานโดดเด่นในการผลิตสื่อและก็เนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจและสำนักงานตำรวจชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ยอดเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน8คนเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งใจก็รางวัลโฆษกยกนิ้วจำนวน8รายเนี่ยเป็นรางวัลด้านผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งมีบทบาทในการสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์เนี่ยนะ3รายได้แก่พันตำรวจเอกพินิจประสิทธิ์เขตกิจฮะท่านนี้เป็นผู้กับสภ.หนองบัวแดงที่ชัยภูมิเป็นเจ้าของช่อง TikTok ที่บิ๊กพินิจทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรับแจ้งความช่วยเหลือปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆกับประชาชนโดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติชีวิตประจำวันหรือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้นี่แล้วก็ให้ทัศนคติข้อคิดเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเตือนภัยท่านที่สองคือจ่าสิบตำรวจธนวัฒน์ตรีสุคนฮะผบ.หมู่สภ.สองพี่น้องอันนี้เจ้าของช่อง TikTok จ่าบูมโด่งไปตามได้นะ

0: ตัวจริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อนใคร

0: เป็นตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายตรวจในโลกออนไลน์แล้วก็ตำรวจโทโชคชัยมาลสีผบ.หมู่งานจราจรสอลุมพินีเพราะว่าไปเอ๊ะผมกำลังดูชื่อไม่มีจ่าอ้วนบอดี้คำไซเหรอก็จับเป็นตัวไลฟ์พอดีเนี่ยที่เป็นสัมภาษณ์วันก่อนเขาดังจริงนะด้งทำไมรู้ป่ะที่พี่ยอมรับว่าดังทำไมรู้ป่ะเพราะว่าพอไปสัมภาษณ์เขาแล้วเขาเอาคลิปที่พี่สัมภาษณ์เขาตัดลงในช่องเขาอ่ะจากวันบริคัมไซอ่ะมันมีคนส่งลิงก์มาหาพี่เอาแคปลิงก์ตรงนั้นมาให้แล้วบอกว่าได้สติ๊กเกอร์เขามาไหมขอหน่อยขอหน่อยหลายคน
1: อ
0: ่ะ
1: อ้าวผมยังขอพี่เลยตอนที่พี่ส่งข่าวว่าขอสติ๊กเกอร์มาให้ด้วย
0: เพราะเขาเห็นเราในช่องของจ่าไงว่าเราสัมภาษณ์แล้วรู้จักเราอ่ะรู้จักพี่บอยก็มาทักมาส่วนตัว
1: ใช่ใครก็อยากได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวว
1: ัน
0: พฤหัสหน้าเขามาช่องเก้าโดงเป็นไปรอสิเขาสติ๊กเกอร์มาแจก
1: ใช่พวกนี้เขาดังพวกไอ้รอบตัดพระนครจ่าอ้วนอะไรพวกนี้พวกนี้เขาจะใครๆก็จะขอสติ๊กเกอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ก็จะไปติดกันให้มันเท่ๆนะ
0: จริงแล้วระหว่างพี่สัมภาษณ์เมื่อวานนะไม่ทำอะไรได้มากมีแต่คนวิ่งมาขอสติ๊กเกอร์แล้วบอกว่าโอ้โหเนี่ยตามมาต้องงานวนมาหลายรอบไม่เคยเจอวันนี้จังหวะเจอ เขาอยู่กับเราริมถนนนานเนี่ยเขาเลยไปไหนไม่รอดโอ้ถ้าคุณรู้ความใครเป็นเอฟซีก็วันพฤหัสบดีหน้าตอนประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยจ
1: ่
0: าอ้วนกับจ่าเปี๊ยกตัวร้ายเนี่ยเขาจะมาอัดรายการที่ช่องเก้าเชิญนะรายการบอยอย่าลงลึกหลอกลวงจะคุยชีวิตเขาหน่อยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอาอาจจะได้อีกสักข่าวนึงแล้วกันนะครับวันนี้ขออภัยนะก็เอาเรื่องรองโฆษกปปช.แล้วกันนะครับที่ก็ต้องใช้คำว่าเมาแล้วขับแล้วล่ะชนไรเดอร์จนเสียชีวิตนะครับก็ตอนแรกชนแล้วหนีนะฮะความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะท่านมามอบตัวมั้ยมอบตัวก็ตำรวจก็แจ้ง3ข้อหาหนักเห็นบอกว่าเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะพี่บอย189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์โอ้
1: นะก่อนที่จะถูกตำรวจคุมตัวไปที่สภ.บางสีเมืองนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญนะครับรองผู้การจังหวัดนนทบุรีนะฮะก็บอกว่าได้เอาเจ้าหน้าที่ผถ.เนี่ยนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับรถกระบะนะที่โฆษกคนนี้เนี่ยขับรถขณะมึนเมาแล้วไปชนจนมีผู้เสียชีวิตเอาไปเหมือนกับจำลองเหตุการณ์เรียบร้อยนะครับแจ้งข้อหาไว้3ข้อหานะฮะก็พวกเมาแล้วขับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก
0: ็
1: ขับรถชนแล้วไม่จอดให้ความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่จะติดต่อเข้ามอบตัวนะฮะโอ้เรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วว่าเป็นถึงระดับข้าราชการระดับสูงนะฮะแล้วชนแล้วหนีด้วยเห็นนักข่าวบอกว่าตัวท่านเนี่ยลงมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนขับแต่ว่ามีคนเห็นว่ามาคนเดียวนะตอนเกิดเหตุมีคนเห็นว่ามาคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวตามคดีนี้กันต่อไปนะฮะเอาวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่บอกว่าโอ้เราเล่าข่าวเข้าใจง่ายขอบพระคุณเลยนะครับขอบพระคุณมากมาก
0: ขอบคุณครับ
1: เนาะพรุ่งนี้เราจะเจอกันนะพี่บอยเนาะวันศุกร
0: ์ใช่ครับโด่ง
1: วันศุกร์เราเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าว

0: ในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันและได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาล
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจั

0: บุรี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: มาแล้วค่ะพิมดามหานครนะคะวันนี้มาแบบหวานๆเลยคุณผู้ฟังมาแบบว่าสำเนียงจีนๆนิดนึงนะคะแล้วก็หวานด้วยนะรักเขาอ่ะไม่รู้จะทำยังไงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ค่ะจากพี่เจินเจินนะคะตามมาด้วยหวอกอ้ายนี่รักเธอหมดหัวใจจากเพียวๆนะคะและปิดท้ายกันที่ไม่มีเธอจะบอกรักใครจากหญิงๆก็เขาชื่อสองพยางค์กันมาตลอดอ่ะเนาะพี่หญิงก็ต้องเป็นหญิงๆไปด้วยนะคะเอาละ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มเลยนะคะทักทายกันด้วยนะสำหรับทุกๆท่านเลยนะคะทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มวันนี้มากหลายแพลตฟอร์มนิดนึงนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะและ SMS ค่ะและด้วยปัญญารอเรือรอลิงชัดเจนมากและ SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเชียร์ศิลปินท่านไหนนะคะก็สามารถขอชื่อเพลงมาผ่าน SMS มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำชื่อเพลงตรงเนี้ยที่คุณผู้ฟังขอมาทาง SMS นะคะทางหลังไมค์เอ่ยหน้าไมค์เอ่ยนะคะก็นำมานับคะแนนกันด้วยนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ยังคงอยู่ด้วยกันทั้ง Facebook Live นะคะและทาง TikTok นะอันนี้วันนี้มีช่องทางใหม่คุณผู้ฟังนะคะ TikTok ก็มานะวันนี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อยู่ด้วยกันเนาะจนถึง4ทุ่มเลยนะคะรวมไปถึงพี่ๆนะที่กำลังฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุด้วยนะคะและคนที่กำลังฟังอยู่ทางเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกันหรือยังคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษในค่ำคืนนี้นะคะกำลังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสำหรับรถไฟนะคะคนที่อยากจะขึ้นรถไฟด้วยกันต้องเข้ามาทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาทางนี้แล้วนะคะก็รายงานตัวมาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารัวๆได้เลยนะคุณผู้ฟังนะพี่มานพไรเดอร์รังสิตสวัสดีด้วยพี่ปูรัตนพันธ์นะคะน้องมังกรธนชนนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรดมี่นะคะน้องแวนแวนว้าวนะคะแล้วก็มีพี่สายทองหูตาไมค่ะน้องมังกรทักทายกันไปแล้วเนาะน้องคิตตี้วังว่าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สายทองหูตาไมพี่อินแทนค่ะนี่พี่นิสาบอกสวัสดีรอบ2ค่ะสวัสดีรอบ2นะคะเพราะว่าเราก็เจอกันแล้วเมื่อเช้านี้1รอบนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีค่ะมาแล้วเรียบร้อยนะคะแหมนะมาทางช่องทาง Facebook Live นี่ทำไมมันบางเบาขนาดนี้นี่เขามาดูกันทาง TikTok กันเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้พี่ตั้มกระต้อสวัสดีค่ะบอกพี่พิมดาคนสวยวันนี้รถไฟเต็มหรือเปล่าเนี่ยขอไปด้วยคนได้ไหมครับมาเลยพี่ตั้มกระต้อนะคะวันนี้มาทันขบวนแรกนะคะแล้วก็ยังมีนะคะทางนี้ด้วยนะแม่น้องหนีดูเข้าไปทาง TikTok น้องแชมป์เขาก็ไปทาง TikTok นะคะวันนี้นะแล้วก็คุณกวีด้วยสวัสดีคุณกวีทาง TikTok ด้วยนะคะนี่หลายๆท่านเลยนะวันนี้มากันเพียบเลยแล้วก็ยังมีนะคะพี่วัดคลองถมนะคะทักทายกันไปพี่วิจิตรนะคะพี่วิจิตรพี่ธีรพันธ์สวัสดีด้วยนะคะพี่เบเบลดเทียมนุ่มนะคะบอกถนัดทางนี้มากกว่าหนีดูบอกหนีดูฮะอะไรนะคือหมายถึงชื่อใช่ไหมเขาชื่อหนีดูน้องช้างสวัสดีด้วยน้องช้างน้องหรือพี่นะเรียกน้องคือพอรู้จักคนที่ชื่อช้างแล้วเขาเป็นน้องไงเราก็ถนัดเรียกน้องไงพี่ช้างสวัสดีค่ะพี่โนบิตะโนบิด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ทันวิชาสวัสดีค่ะพี่โคนันด้วยพี่โคนันบอกสวัสดีครับนี่เราก็จะทักทายกันทุกช่องทางเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะมีใครอีกไหมนะคะพี่ทวิชพงศ์นะคะบอกว่ารถไฟคันนี้ผ่านอโศกไหมครับตอนนี้รถไฟกำลังจอดอยู่ที่สถานีพระราม9นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะผ่านอโศกนะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะคะแยกวัดใจนะจะบอกว่าหลายๆคนเนาะที่กำลังฟังอยู่ทางนี้นะฮะแล้วก็คนที่ไม่เคยผ่านแยกอโศกอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าการจราจรตรงนั้นน่ะมันคับข้างมันหนาแน่นมันแบบว่าจะไปกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงคุณผู้ฟังนึกออกไหมพี่มิถุสวัสดีด้วยนะคะคือ ไฟมันมีแยกไฟแดงนะคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่หลังรถไฟอยู่หลังรางรถไฟเนาะไฟเขียวแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยข้างหน้ามันยังไม่ขยับเลยมันก็แน่นอึกเลยทีนี้ข้างหลังมันก็บีบแต่ไรเขียวแล้วทำไมไม่ไปเฮ้ยข้างหน้าก็ค่อยๆขยับไปนิดเราก็ค่อยๆขยับไปในระหว่างนั้นเราก็ลุ้นว่าค่อมหรือยังค่อมทางรถไฟหรือยังหลังจากนั้นเราก็จอดอยู่กลางทางรถไฟไฟเหลืองแดงปึ้งพอดีทำยังไงอะกลับตัวก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ไปไม่ได้ไป

ไม่ได้เลยทีนี้ทำยังไงอะคุณผู้ฟังมันทำอะไรไม่ได้นะคะมันก็เลยอาจจะต้องเป็นแบบนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเข้าใจกันดีเนาะการจราจรละแวกนั้นเขาเข้าใจกันดีว่ามันเป็นแบบนี้เสมอดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องบอกทางรถไฟว่าหยุดก่อนนะให้ทางรางเนี่ยมันเคลียร์เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆนะคะอ่ะมีอีกไหมนี่ดูมาทางนี้ด้วยฟ้าใสใช่ไหมอ๋อพี่ฟ้านัทพงศ์คนละฟ้าฟ้านัทพงศ์พี่กุลชาพี่มาลัยคนนนท์นะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีด้วยพี่เดือนเพ็ญสุขเจริญด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ทวิชพงศ์นะคะทักทายไปแล้วเรียบร้อยนะคะมิถุอ๋อพี่ยุสมานไปทางนู้นชื่อมิถุเนาะนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปแล้วดีกว่ารถไฟออกแล้วพี่ไวๆไม่ใช่มาม่าพี่นิวรณ์ด้วยนะคะโอ้ยมากันเพียบเลยวันนี้นะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่วันชัยบอกว่ามาตามทางต๊อกๆแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็เข้ามาตามทางต๊อกๆด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะคะช่วยกันทำมาหากินนะคุณผู้ฟังนะดูทางFacebook Live ไปด้วยแล้วก็ดูทางต๊อกๆไปด้วยนะคะทั้งสองทางเลยนะคะก็ช่วยกันถ้าเกิดว่าเป็นทางต๊อกๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่องส่วนตัวของพิมดาเองนะคะก็พิมพ์ว่าพิมดาเลยนะคะเป็นดีเจคลื่นไหนครับผมนี่มีคนถามมาคลื่น LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพี่เพนเตอร์เข้ามาติดตามกันได้เลยนะคะอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้คุณผู้ฟังจะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ022481366ค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่หลังจากจบเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังโทรมาจองสายกันได้เลยนะคะ022481366ค่ะ

0: ันเขาปวน
1: เรอทักรักเธอจากปงลางสะออนนะคะอุ้ยช่วงนี้นี่ปงลางสะออนนี่เขากลับมาดังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพลงนี้ก็เขาก็เล่นกันไปทั่วติ๊กต็อกเลยคุณผู้ฟังนะคะเพลงนี้กลับมาเป็นไวรัลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงพี่ๆปงลางสะออนด้วยพี่อีทพี่ลู่พี่ล่าตอนนี้นี่ไปเมืองนอกอุ้ยคนไปดูกันเพียบเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
4: ีสวย
1: อุ้ยรู้ได้ไงว่าสวยอ่ะ
4: สวยที่เสียงก็เพราะฟังเสียงก็รู้
1: ฟังเอาจากเสียงไม่เคยเห็นหน้ากันเนาะ
4: จ้าเพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีหน้าใหม่เด็ดกดปุ่ม
1: โอ้ก็เลยฟังจากทางวิทยุเอาใช่ไหมคะ
4: ใช่พิมใจใช่ไหมจ
1: ๊ะอะไรนะจ๊ะ
4: พิมใจใช่ไหมจ๊ะ
1: พิมดา
4: พิมดาพิมใจพิมลูกค้าเปลี่ยน
1: ช
4: ื่อ
1: เปล
4: ี่
1: ยนชื่อให้ซะแล้วเป็นพิมใจซะแล้วพิมดา
4: เปลี่ยนใหม่เป็นพิมใจ
1: เออได้แล้วคุณพี่อะไรล่ะคะคุณพี่อะไรรายงานตัวก่อน
4: เฉลียวอยู่สิงห์บุรีจ้า
1: พี่เฉลียวจากสิงห์บุรีจ้าพี่เฉลียวทำอะไรอยู่จ้าตอนนี้
4: ตอนนี้ก็นั่งฟังวิทยุอยู่จ้ากินข้าวอิ่มแล้ว
1: กินข้าวกับอะไรคะ
4: วันนี้ซื้อสุกี้ให้น้องซื้อสุกี้มาฝากจ้า
1: เออน่ารักจังเลยแล้วน้องล่ะน้องทานอะไรน้อง
4: น้องหมาก็แบ่งสุกี้ให้หมากินด้วย
1: ไม่คือหมาซื้อสุกี้มาฝากเหรอหรืออะไรหมายถึงน้องคนที่ซื้อมาให้เนี่ย
4: โหน้องเขาอยู่หน้าบ้านวันนี้ไปเก็บใบตองแห้งทิ้งให้เขาก็เลยซื้อสุกี้มาฝากช
1: ื่อ
4: น้องก้อย
1: น้องก้อยเพื่อนบ้านใช่ไหมป้าข้างบ้าน
4: ใช่
1: เรียกป้าข้างบ้านเรื่องเรียกป้าข้างบ้านนี่แปลกๆอยู่เนาะต้องเรียกว่าเพื่อนบ้านเป็นญาติกันใช่ไหมซื้อสุกี้มาฝากพี่เฉลียวนะคะน่ารักจังเลยเนาะมีน้ำใจให้กันนะคะแล้ววันนี้พี่เฉลียวอยากฟังเพลงอะไร
4: ไปที่เดือนค่ะของสายยันลูกมุ้ง
1: สายยันพี่เฉลียวพิมดาหาเจอแต่เวอร์ชั่นของพี่สายนาทีเหมือนกันไหมเพลงเดียวกันปะ
4: ของสายยันเขาร้องอะสมัยก่อนน่ะ
1: เหรอต้องเป็นของ
4: ยาก
1: ของคุณ
4: เคยได้ยินอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีคนเอามาเปิดฟังเลย
1: สายยันสัญญาใช่ไหม
4: ใช่เมื่อกลางวันที่ขอเพลงไอ้นั้นห้องเบอร์ห้า
1: เราได้ฟังปะ
4: ได
1: ้ได้ฟัง
4: ไม่ขอนี่ไม่เคยได้ฟัง
1: อุ้ยทำไมวันนี้ได้ฟังโชคดีอ่ะได้หน้าใหม่สองรอบแล้วหร
4: อไม่ได้คุยหน้าใหม
1: ่
4: แต่ได้ฟังเพลงของพ่ออ้อเปิดให้ฟังเมื่อวานนี้ได้ขับญาติเช้า
1: อะล่ะคะพ่ออ้อใจดีเน
4: า
1: ะ
4: ได้ใช่ได้ฟังเก๊ก็ปวดเลาะเก๊ตลกดีอ่ะฟังดีแล้วไม่มีทุกข์เลยอ่ะเน
1: า
4: ะอารมณ์ดีนะ
1: พี่เฉลี่ย

0: เดี๋ยวนี้ฟังตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
1: โอ้ฟังไปจนนู่นเลยเที่ยงคืนนอกจากรู้สึกก็มาปิดบางทีก็เที่ยงคืนบางทีก็ไปเลยเที่ยงคืนอีก
0: โอ้โหนอนดึกขนาดนี้แล้วแล้วเราตื่นกี่โมง
1: แบบนอนไปอ่ะ 3-4 ทุ่มนี้แล้วก็ฟังไว้ด้วยแล้วก็หลับตื่นก็ฟังไปแล้วก็พอรู้สึกตัวขึ้นก็ปิดเดี๋ยวประมาณ 4:00 นาฬิกาจะปลุกบางทีก็เปิด 4:00 เลย
0: อ๋อเหรอเปิดยาว
1: สถานีอ่ะ
0: เปิดยาวถึง 4:00 เลยใช่ไหมพี่เฉลียวที่สิงห์บุรีนี่สถานีอะไรคะ FM อะไร
1: ไอ้นี่ขึ้นกับไอ้ฟังตรงสถานีเลขของเขาในวิทยุ92
0: เลขอะไรอ่ะเลขอะไรนะ FM อะไรที่สถานีอ่ะที่ขึ้นอยู่ที่วิทยุพี่อ่ะพี่เฉลียวพี่เฉลียวหายไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะสัญญาณไม่ดีสัญญาณ
1: สัญญาณรู้สึกแผลบแล้วเหมือนจะเป็นหวัดแล้ว
0: สัญญาณเป็นหวัดแล้วนะคะกลับมาแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้นะพี่เฉลียวนะ
1: มีใต้คนนึงเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านน่ะวันนี้ไปถมหญ้าแถวบ้านเขาแหละ บอกก็แจ้วเขาก็เปิดทั้งคืนเหมือนกัน
0: เ
1: ขาก็แจ้วใครน่าไปขอเพลงขึ้น95ก็ว่างั้นบอกวันนี้หนูก็ขออีกนะป้าแจ้วอย่างนี้ตอนนี้เขาก็ฟังอยู่
0: ป้าแต้วเหรอพี่เฉลียวนี่ชื่อเล่นชื่อป้าแต้วเหรอ
1: ป้าแต้วตรงนู้น
0: ป้าแต้วคือตรงนู้น
1: เมื่อเช้าไปถกหญ้าแถวบ้านเขาแหละ
0: แถวบ้านเขาเขาก็ฟังเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะเพลงนี้เรามอบให้ใครคะ
1: ให้ป้าแต้วกันแล้วกัน
0: ให้ป้าแต้วกันแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: อยู่คนเดียวป้าเหลียวก็อยู่คนเดียวแม่แฟนเขาก็เสียไปตั้งนานแล้วเราเอาพี่ซิโยเป็นนี่เลยเป็นเพื่อน
0: นี่อันนี้สาวโสดทั้งหมู่บ้านเลยเหรอ
1: ใช
0: ่หมู่บ้านสาวโสดนะเนี่ยนะคะ
1: บ้านสาวโสด
0: สิงห์บุรีบ้านไหนเนี่ยบ้านไหน
1: อยู่ใกล้ใกล้พระพรหมเอเชียตรงเนี้ย
0: เขาเรียกบ้านอะไรแถวนั้น
1: อ่ะบ้านบางปทุมเมืองหนึ่งอำเภอเมือง
0: อ๋อเป็นบ้านสาวโสดนะคะหมู่บ้านนี้นะคะอำเภอเมืองนะเอาล่ะนะคะมอบให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอให้พี่เฉลียวนอนหลับฝันดีนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เฉลียวนะพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สายเที่ยวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายเด้อมีเด้อนี่เติมเองนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะพี่เฉลียวขอเพลงนี้มาค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปสนุกสนานกับผลงานเพลงจือบอกเวอร์ชันดอกอ้อทุ่งทองนะคะไม่ใช่เวอร์ชันดอกกลางดอกนะคะจำให้ถูกคนด้วยนะคะ

0: แหละค่ะเพลงจื่อบ่อค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่เราต้องไม่เคยฟังแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยพี่ดอกอ้อทุ่งทองค่ะเขานำมารีมิกซ์ใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นของพี่ดอกอ้อเองนะคะแล้วก็ใส่กลอนลำเข้าไปด้วยนะในเพลงนี้นะคะก็มาร้องให้ฟังกันสดๆค่ะเอาไว้เมื่องานมหานครคานิวัลดนตรีแห่งภูสาศิลป์นะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ิวที่ร้านขายอาหารจัดเลี้ยงใกล้บ้านได้แล้ววันนี้เอโปรไอคิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
3: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค
0: หอมเฮิร์บ
1: หอม
0: หอม
1: หอม
0: เฮิร์บ
1: สดชื่นแบบเฮิร์บ
0: ซ่า
1: ไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมพ์ดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะมีคนจองเอาไว้แล้วค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะ1สายหน้าใหม่นะโทรมาได้เลยนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แรนดอมกลับไปนะคะต้องรับโทรศัพท์นะใครที่ยังไม่เคยคุยหน้าใหม่นะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะคะจองเอาไว้เด็กปั๊มจากพี่สีเผือกคนด่านเกวียนค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกคลังประชุมทูตผู้แทนธนาคารในไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับเตรียมการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากทั่วประเทศในไทยร่วมฟังการเตรียมเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นการอธิบายความพร้อมกับการประชุมประจำปีของ IMF World Bank ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งครม.ได้มีมติให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเพราะเป็นวันประชุมใหญ่และตัวแทนทุกประเทศจะมาประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจะจัดเลี้ยงรับรองโดยรัฐบาลในช่วงค่ำการประชุมนี้มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องของผู้นำด้านการเงินของโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกจะมาประชุมร่วมกันโดยเฉพาะประเทศสมาชิก World Bank 191ประเทศและสมาชิก IMF 189ประเทศผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารที่จะมาประชุมประมาณ400คนพร้อมผู้ติดตามทีมงานรวม 15,000 ถึง 20,000 คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโฆษกยกนิ้วพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโฆษกยกนิ้วให้กับข้าราชการตำรวจผู้มีผลงานโดดเด่นในการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยผู้ได้รับรางวัลโฆษกยกนิ้ว8รายแบ่งเป็นรางวัลด้านการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งมีบทบาทสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์3รายได้แก่พันตำรวจเอกพินิจประสิทธิ์เขตกิจผู้กำกับการสภ.หนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเจ้าของช่อง TikTok พี่บิ๊กพินิจทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรับแจ้งความช่วยเหลือปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนจ่าสิบตำรวจธนวรรณตรีสุคนผู้บังคับหมู่สภ.2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าของช่องติ๊กตอกจ่าบูมพี่หมู่หมวกทองตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายตรวจในโลกออนไลน์มักทำคอนเทนต์เชิงบวกหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนสิบตำรวจโทโชคชัยมลาสีผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีจากเพจ Facebook ตำรวจกรุงเทพใช้โทรโข่งประกาศเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดล้ำแนวทางม้าลายแยกสัญญาณไฟโดยมีข้อความสั้นๆแต่สะดุดหูว่าอย่าล้ำแนวมันไม่ดีรางวัลด้านการปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการช่วยเหลือประชาชน4รายได้แก่ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางตามหาญาติรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาและข้าราชการตำรวจงานป้องกันและปราบปรามสน.ลาดกระบัง4นายที่ช่วยติดตามเด็กอายุ10ขวบและ11ขวบที่หนีออกจากบ้านส่งกลับคืนสู่ผู้ปกครองอย่างปลอดภัยได้แก่ดาบตำรวจสรายุทธ์ชัยมาคำ

0: 10ตำรวจเอกกฤษณะสมประสงค์10ตำรวจเอกตะวันแสงแก้วและ10ตำรวจตรีธนพลหงฟ้อนรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตลุยเคลียร์3ปมใหญ่หาดฟรีดอมบางเทาใบอนุญาตสถานประกอบการบันเทิงป่าตองภายใน30วันสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันเร่งสะสาง3ปมสำคัญภายใน30วันทั้งกรณีบุกรุกหาดฟรีดอมปัญหาพื้นที่หาดบางเทาและการออกใบอนุญาตสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ป่าตองนายนภัทรเอ็มอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองซึ่งเข้ารักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตระบุว่าทุกกรณีอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะหาดฟรีดอมขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนสอบสวนและเตรียมส่งสำนวนให้อัยการส่วนกรณีหาดบางเทาจะมีการประชุมร่วมหลายหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการขณะที่ปัญหาใบอนุญาตสถานบันเทิงป่าตองเตรียมหารือผู้ประกอบการวันนี้เพื่อชี้แจงข้อบกพร่องและเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้าบาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันเอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะชั่วโมงนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะมาดูซิว่าวันนี้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอกับใครตึ๊ดๆๆๆๆสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
2: อ๋อพี่บุญเริงครับผมจากโคราชครับผม
0: พี่บุญเริงจากโคราชพี่บุญเริงชื่อเพาะจังเลยแปลว่าอะไรบุญเริง
2: เอ้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับจากพจนานุกรมผมก็พยายามค้นหาดูแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรครับ
0: เหรอแล้วเคยถามคนที่ตั้งชื่อให้เราไหม
2: ถามครับผมทำไมชื่อนี้ชื่อเหมือนหมอลำเลยบางทีผมก็ถามนะ
0: เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์อะ
2: สมัยผมเป็นเด็กอะยิ้มร่าเริงดื้อแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดร่าเริงอยู่ตลอดเขาเลยชื่อให้บุญเริงอะครับ
0: คือเราเกิดมาแค่แบบวันสองวันเรายิ้มเราร่าเริงแล้วเหรอ
2: เปล่าเปล่าครับผม
0: อันนี้คือชื่อบุญเริงนี่คือเริ่มโตแล้วใช่ไหม
2: เริ่มโตเริ่มยิ้มได้พูดได้อะไรอย่างนี้ครับเป็นคนอารมณ์ดียิ้มร่าเริงอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้เขาเลยชื่อให้บุญเริงนะครับผม
0: ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเลยเอ้าบุญเริงละกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับซึ่งมันก็เหมือนหมอลำเลย
0: มันก็ไม่ได้มีความหมายเนาะ

0: บางทีผมก็ขำขำ
1: อยู่ขำตัวเองว่าตัวเองชื่อเหมือนหมอลำเออเราก็ทำไมไม่ตั้งคณะเลยอ่ะคณะบุญเริงอะไรเงี้ย
0: ยองกินแดกพูดไปเนาะทำไรอ้อยจะไปเป็นหมอลำได้ไงล่ะครับ
1: อ้าวเหรอทำไรอ้อยเหรอคะ
0: ครับทำทั้งนาทั้งไรอ้อยทั้งไรมันด้วยครับอำเภอคงนี่เป็นอำเภอยังไงครับพืชผลทางการเกษตรเยอะครับ
1: อำเภออะไรนะคะ
0: อำเภอคงครับผม
1: อำเภอคงเหรอพยางเดียวเลยเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ครับพยางเดียวครับผม
1: อุ้ยไม่เคยได้ยินเลยอ่ะจริงๆนะ
0: ครับก็ไม่มีคนค่อยโทรไปเข้าไปลูกทุ่งมหานครผมไม่จะหาเพื่อนอยู่แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีครับมีแต่แถวสุพรรณบ้างแถวใต้อ่ะครับโทรเข้ามา
1: ใช่ไหม
0: น้องกิมดาอะไรเนี่ย
1: ใช่ไหมแล้วพี่บุญเริงฟังจากทางคลื่นไหนคะ
0: 95.5 ครับผม
1: อ๋อถ้าอยู่โคราชจะเป็น 95.5 ฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเลยไหมหรือฟังได้เฉพาะ
0: บางทีผมไปทำงานผมก็ไม่ได้ฟังหรอกครับผมจะฟังช่วงน้องพิมดาแล้วก็หลายๆดีเจมาสับเปลี่ยนกันเป็นจัดรายการนะครับผม
1: กลางคืนหรือกลางวัน
0: ครับผมแล้วก็
1: ปกติฟังช่วงไหน
0: ฟังมาหาก่อนแล้วก็มันหายเหนื่อยครับ
1: โอ้ยน่ารักจังเลยปกติฟังช่วงไหนกลางวันหรือกลางคืนคะ
0: อ๋อช่วงที่น้องพิมดาจัดรายการนี่แหละครับเพราะว่า
1: ช่วงนี้เหรอ
0: ครับผมเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเลิกงานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อเลิกงานมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อ้อยของพี่บุญเริงนี่โตขนาดไหนแล้วคะ
0: อ๋อถึงสะเอวอะครับผมจะรีบถึงสะเอวแต่ต้องฉีดยาคุมหญ้าด้วยนะครับถ้าฉีดยาคุมหญ้าแล้วก็โอ้ยเอาไม่อยู่แล้วครับหญ้าท่วมหมด
1: ใช่ไหมต้องฉีดยาคุมหญ้าด้วย
0: ครับผมอ้อยไม่หวานแล้วก็ลำไม่โตด้วยขายก็ไม่ค่อยได้ราคา
1: ก็คือเป็นยาฆ่าหญ้าอย่างนี้เหรอคะ
0: ครับผม
1: อ๋อแล้วอย่างนี้เวลาที่เราเอาอ้อยไปแบบไปใช้งานหรือไปรับประทานนี่มันจะมีสารเคมีอะไรอย่างนี้ติดไปด้วยไหมคะ
0: เอ๊ะอันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าพี่ตัดแล้วก็พี่ก็รีบขายส่งโรงงานน้ำตาลเลยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยกินเนี่ยเพราะว่า
1: โรงงานน้ำตาลเขาก็อาจจะแบบว่าเอาไปพัชเจอไรส์กันเองอะเนาะ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมนะคะแล้วอีกกี่เดือนให้ไหนกว่าจะตัดได้อ้อยเนี่ย
0: ประมาณเดือนธันวาครับตัดเดือนธันวาแล้วก็มกรานี่แหละช่วงนี้แหละตัดครับผม
1: ตัดฮะ
0: แต่ตัดทุกวันนี้ก็มีเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทันสมัยเลยครับน้องพิมดาใช้เครื่องตัดไม่ต้องใช้คนตัดแล้วใช
1: ้
0: เครื่องตัด
1: ใช้เครื่องตัดเน
0: า
1: ะ
0: ไรนี้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้แหละ
1: มันก็จะเร็วขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ครับเกี่ยวข้าวเหมือนกันในน้องพิมดาสมัยทุกวันนี้ไม่มีคนไปก้มเกี่ยวจนหลังขุดหลังงอแล้วนะใช้เครื่องเกี่ยวแป๊บเดียวประมาณ 2-3 ชั่วโมงนี่30กว่าไร่นี
1: ่
0: ได้เลย
1: เนาะเทคโนโลยีมันไปไกล
0: เทคโนโลยีมันทันสมัยมากทุกวันนี้มันทำอะไรก็แต่ก็ต้องลงทุนสูงเหมือนกันนะครับม
1: ัน ยังไง
0: ค่ะปุ๋ยค่ายาค่ารถไถค่าน้ำมันรถไถสารพัดนะครับ
1: แต่ราคาขายเป็นยังไงคะ
0: มันก็ได้จริงอะครับน้องพิมดาได้จริง
1: เ
0: ง
1: ิน
0: ได้เยอะแล้วก็ผ่านมือไปแค่นั้นแหละครับห
1: ัก
0: แล้วคงเหลือครับเข้าใจไหมหักแล้วคงเหลือ
1: คือเราเอาจำนวนอะเนาะเอาเยอะๆนะคะใช่ไหม
0: ครับครับผม
1: เนาะดีจังเลยนะคะ
0: ก็ได้จริงเงินอะได้เป็นกอบเป็นกำเลยแหละแต่ก็ต้องผ่านมือไปอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าของที่เอามาลงทุนนี่ไม่ใช่น้อยๆครับผม
1: เนาะก็เป็นเงินเหมือนเงินหมุนไปอย่างเงี้ยเนาะหมุนไปหมุนมา
0: ทำแค่นี้อะครับพูดถึงตรง
1: เนาะดีจังเลยนะขอให้แบบว่ามีเงินเยอะๆขอให้ราคาอ้อยดีๆนะคะเกษตรกรก็จะได้สบายๆกันเนาะ
0: สาธุ
1: นะคะวันนี้พี่บุญเริงอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เสียงแคนจากแมนชั่นนะครับของอะไรนะของไหม
1: ไทย
0: ใจตะวันหรืออะไรนี่แหละพี่ผมก็ลืมชื่อเข้าไปคนละหล่อนั่นแหละ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
0: ครับผม
1: ก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพูดตามพิมดาก่อนนะ
0: ครับผม
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดและมั่นใจทุกวันครับ
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการ
1: อาการอะไร
0: อาการคันหรือเปล่าครับ
1: อาการคันถูกต้องเก่งมาก

0: ากนะคะ
1: ยาวนะ
0: ยาวนะ
1: เหมือนคาถากีบสาวเลยยาวมาก
0: เออยาวนิดนึงเนาะช่วงนี้นะคะนะขอบพระคุณมากๆเลยพี่บุญเริงขอให้วันนี้พักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนอนหลับฝันดีนะคะ
1: จะฟังรายการของน้องพิมดาจบด้วยเลยถึงจะนอนได้เพราะว่ามันยังไงก็ชอบฟังเสียงน้องเพราะดี
0: อุ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอฟังนิทานนะ
1: ครับผม
0: ก่อนนอนนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาในเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นทีนี้เราเอาพาเรทเรื่องอะไรกันดีคุณผู้ฟังลองช่วยกันคิดดูซินะเริ่มต้นจากเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพาเรทชุดนี้หลายๆคนนี่ทายถูกมาด้วยนะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพาเรทเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะมีเสียงอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยนะคะแววเสียงซึ้งจากพี่อรวีสัจจานนท์นะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเสียงซึ้งนะคล้ายๆแบบสล้อซอซึ้งทางภาคเหนือใช่ไหมนะคะตามมาด้วยเสียงขลุ่ยเรียกนางนะคะจากพี่ออสโอภาสค่ะนะคะอันนี้เสียงขลุ่ยนะคะแล้วก็พินลานางค่ะจากพี่เวียสุกลวัฒน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครด้วยนะคะเรื่องริมฝั่งโขงใช่ไหมเรื่องอะไรนะใช่ไหมชื่อเรื่องนี้ถูกป่ะนะคะและปิดท้ายกันด้วยเสียงแคนค่ะเสียงแคนจากแมนชั่นนะคะจากอ้ายไหมไทยใจตะวันนั่นเองนะคะ4เพลงในช่วงของพาเพลงฮิตนะคะตบมือให้กับคนที่ตอบถูกด้วยน้องคิตตี้ตอบถูกเกี่ยวกับเครื่องดนตรีแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่ตอบมานะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: อ่าล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2แล้วนะคะเมื่อตอนชั่วโมงแรกมีใครตกรถไฟกันบ้างนะสารภาพกันมาซะดีๆนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่2นะคะสายด่วนขบวนพิเศษมารับอีก1รอบแล้วค่ะเอาละค่ะหลังไมค์โอ้โหวันนี้มากันแน่นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาไม่ทิ้งเบอร์โทรกลับนะเขาโทรมาขอเพลงกันเฉยๆเขาไม่อยากคุยหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟกันแบบเป็นแรปๆก็แล้วกันนะคะหลังไมค์วันนี้มีพี่มนัสนครศรียายแสงบางนาหนุ่มน้องแต้สุพันพี่หน่อยนครพนมพี่กุดชลบุรีพี่วอนเมืองกาญและพี่เปิ้ลอ่างทองพี่นกสุพันพี่วันวิสาสุโขทัยลุงพินสุราพี่กันชิตโคราชตาน้องฟอดบุรีรำหนึ่งรกอกสุวรรณภูมิและพี่บุญเริงโคราชนี่นะคะมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2เมื่อกี้พี่บุญเริงก็คือโทรมาติดน้ำใหม่นะคะอ่ะเอาล่ะทีนี้ค่ะมาดูทางไลฟ์กันบ้างนะคะบ้านฟ้านะคะเราไม่สามารถเรียกเป็นแบบชื่อได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรากำลังไลฟ์ TikTok อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะปลิวเดี๋ยว TikTok ไลฟ์ปลิวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบ้านฟ้าค่ะสวัสดีน้องมังกรพี่ไกรวุฒิด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่นิสาบอกว่าเดือนหน้ามีงานผีตาโขนที่ด่านซ้ายวันที่20-21ถ้าว่างมาเที่ยวนะคะด่านซ้ายจังหวัดอะไรเอ่ยบอกจังหวัดด้วยนะคะความรู้รอบตัวน้อยนะคะน้องไบสวัสดีด้วยนะคะพี่ศรีวิไลบอกพี่ตกขบวนแรกค่ะนะคะพี่ศรีวิไลบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็ยังมีน้องมังกรบอกยังอยู่ครับนะคะน้องคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็พี่สุเทพเขียวสวัสดีด้วยนะคะมีพี่รัตนาค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกแป๊บนึงพี่อัญชรีชูสุขพี่เพชรก้าวคมกลิดนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมดูซิพี่อัครวินด้วยนะคะมาชั่วโมงที่2แล้วนะคะเออชั่วโมงนี้นี่ก็รถไฟก็จะขบวนสั้นๆหน่อยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าค่ำๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังน่าจะนอนฟังวิทยุแล้วนะคะกำลังทำสมาธิกันแล้วเตรียมตัวแล้วเนาะเตรียมตัวแล้วนะคะเข้าสู่อะไรเข้าสู่ห้วงอะไรเขาเรียกอะไรมาต่อดูซิมีใครอีกไหมเพิ่มอีกไหมพี่แม็กชาติไทยพี่ปนชัยรัตนานะคะพี่พีระเดชดีกังพี่เพชรก้าวคมกลิบนะคะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วรถไฟไปดีกว่าค่ะเข้าสู่ห้วงนิทราอุ้ยตายแล้วกว่าจะนึกคำพูดแต่ละคำได้นะคะมีน้องหนีดูด้วยนะคะ

0: มาทางช่องทาง TikTok น้องแวนแวนว้าวนะคะแล้วก็พี่วันชัยด้วยค่ะนะคะพี่ทีด้วยค่ะนะคะพี่หมวยเนาะพี่รมิดานะพี่เรมอนนะคะอ่ะมาทาง TikTok กันด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงใหม่ล่าสุดค่ะวันนี้มีเพลงจากน้องนุ่มนิ่มพิมพ์พรมาฝากกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ำลังเซิงมันๆเลยคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้นะคะเสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยนะคะชื่อเพลงของเขาค่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record สังกัด My Music Record นั่นเองนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่ตั้มนครินทร์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บุญหลงมงคลพรนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงแบบเซิงๆแบบนี้คุณผู้ฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หรือแค่คอนเทนต์นะคะนี่พี่อัญชลีแบบเปิดเพลงโดนใจมากเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพลงนี้จากพิมดาเองค่ะนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่18ค่ะนี่ต้องดันแล้วนะเขาใกล้จะหล่นแล้วนะเขาใกล้จะหลุดออกจากชาร์ตแล้วนะคุณผู้ฟังช่วยกันขอเข้ามาหลังไมค์ก็ได้ SMS ก็ได้นะคะและก่อนหน้านั้นนะคะมีแก้บนค่ะจากพี่แก้นตองทุ่งเงินนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราในฮิตที่12นะคะซึ่งเพลงนี้พี่นกสุพรรณโทรมาขอหลังไมค์เอาไว้ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอพระคุณด้วยนะคะอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะโปรโมทกันสักนิดหนึ่งเนาะนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะเราจะเดินทางไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงค่ะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครค่ะซึ่ง LTM FM 95เนี่ยก็ร่วมกับอสมทนะคะจันทบุรี FM 95.25 ค่ะไปมอบความสุขนะคะไปแบ่งปันน้ำใจกันให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะมอบของใช้ที่จำเป็นด้วยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินด้วยนะคะก็จะมีพี่ท็อปสุภัทรพี่โจโจ้โดมิแนนท์พี่เตอร์45พี่จอยบียอนนะคะแล้วก็จะมีนักจัดรายการนะคะไปร่วมด้วยนะนำทีมโดยพี่วสุเลิศจัญญาพี่หมีคณชัยแล้วก็พิมดามหานครเองค่ะก็จะไปกันด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าสะดวกเนี่ยอยากจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมก็สามารถไปได้สามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้เหมือนกันนะคะย้ำอีกครั้งนึงที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันอาทิตย์นี้เจอกันค่ะเดี๋ยวพักโฆษณาสั้นๆสักครู่นะคะหลังจากจบโฆษณาเดี๋ยวเรามาเล่านิทานก่อนนอนกันค่ะคุณผู้ฟัง

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ที่ร้านขายอาหารจัดเลี้ยงใกล้บ้านได้แล้ววันนี้เอโปรไอคิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะและแล้วค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะมาถึงนะคะในช่วงของการเล่านิทานกันแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะขอนำเสนอนะคะเป็นบทสนทนาค่ะระหว่างคนไข้กับคุณหมอค่ะคุณหมอถามคนไข้ว่าเป็นอะไรมาชาวเขาก็เลยบอกว่าตกเขาหมอบอกว่าตกเขาเป็นอะไรมากไหมมามากอะชาวเขาตอบคุณหมอบอกว่าเอายาหม่องไปทาวันสองวันก็หายนะหลังจากนั้นสองวันค่ะชาวเขากลับมาพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งคุณหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างชาวเขาตอบว่ามาหาหมอบอกว่าพูดชัดๆซิหมอไม่เข้าใจค่ะหมอจึงเรียกพยาบาลให้มาแปลให้พยาบาลเข้ามาบอกว่าคุณหมอคะพอดีว่าคนไข้ท่านนี้แกเป็นตกขาวค่ะคุณหมอทำท่าตกใจค่ะฮะพยาบาลถามว่าคุณหมอจ่ายยาอะไรให้แกเหรอคะคุณหมอบอกว่าให้ยาหม่องไปทาพอดีว่านึกว่าแกตกเขาพยาบาลบอกว่ามีหน้าล่ะคนไข้บ่นว่า
2: แสบหาล่ะ
1: โอ้ยฟังกันไม่เข้าใจพูดคุยคนละภาษาก็ตกเขาตกขาวก็นึกว่าตกขาวอ๋อตกขาวนี่เองคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะอุ้ยลิ้นพงลิ้นพันลิ้นรัวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์แล้วพรุ่งนี้มาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10 โมงตรงค่ะมานั่งเฝ้ากันได้เลย
3: เพื่อนเพลงหวาน
4: สนับสนุนโดย
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
4: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยค่ะหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงเพราะๆจากพี่สุชาติชวางกูลดั่งเม็ดทรายให้คุณผู้ฟังได้เคลิบเคลิ้มไปกับเพลงแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะอีมาแล้วมาแล้วดีเจลูกตาลชนทิชานะคะก็เจอกันแบบนี้นะคะผู้ฟังขาจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้โอ้โหมาพร้อมกับเพลงแดนซ์เต้นกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เป็นแบบว่าเพลงสนุกสนุกจากสาวๆนะคะเริ่มต้นมากับร่างทองนะคะงานจากน้องสาวที่แบบว่ามากความสามารถนะคะน้องกิกแล้วก็น้องมัตซีนะคะจากนิวคันทรีนั่นเองแล้วก็ต่อด้วยน้องลำไยหายทองคำนะคะกับใจสิเพนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อ

ครู่นี้กับนัวแองเจลิกาอาร์สยามนะคะก็เป็นสำเนียงเป็นอะไรอ่ะ สามเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้ก็อ๋อนะเผื่อว่าตลอดทั้งวันนะคะเจอเรื่องราวมากมายทำงานนะคะเดินทางอะไรเหนื่อยก็นะอ่อมๆอะไรเงี้ยนะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็ผ่อนคลายนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยทางออนไลน์ของเราก็ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันด้วย mcot connect นะก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือได้เลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะนะคะติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนนะคะเข้ามาแล้วนะจ๊ะที่ไลฟ์ของเรานะคะที่ Facebook Fanpage LTMFM 95อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเลยช่วงต้นชั่วโมงไปแล้วหาข้อความไม่เจอนะคะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์พี่แม็กชาติไทยนะคะน้องหนูดีนะแล้วก็มีพี่เด็ดนะพี่เด็ดบอกชอบนัวชอบเพลงนัวนะคะพี่ช้างพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะคะพี่โอแล้วก็พี่ดารานะคะส่งดอกไม้เข้ามาด้วยขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ล่าสุดจากพี่อัญชลีด้วยนะคะบอกสวัสดีดีเจน้องลูกตาลนะคะขอเพลงความรักสีดำของพี่บิวกัลยาณีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์บอกชัยโยมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเราตอนนี้นะคะกำลังเข้ามาเลยนะคะที่ SMS เนาะ4ทุ่มก็ดึกนะครับสำหรับคนบ้านนอกอย่างผมโอ้มันเงียบใช่ไหมคะแบบเวลาบรรยากาศแบบต่างจังหวัดเนาะ4ทุ่มนี่คือเงียบมากนะนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองกรุงอะไรเงี้ยนะอยู่ในเมืองเข้ามาที่โอ้ตึกรามบ้านช่องเยอะแยะมากมายไฟเยอะๆๆก็อาจจะรู้สึกยังไม่ดึกมากสักเท่าไหร่เนาะนะคะแล้วก็มีข้อความจากคุณแม่อรุณแน่นอนอันนี้นะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิร์ฟนาวิตาของน้องไรอันเมื่อกี้นี่แบบว่าเลื่อนๆดูคอนเทนต์ใน TikTok เจอน้องไรอันกำลังร้องเพลงหน้าเวทีพอดีเลยเมื่อกี้นี้อะนะคะอะช่องทางของเราค่ะหลากหลายเลยนะคะที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะไม่ว่าคุณฟังจะติดตามรับฟังเพลงอยากเห็นได้ดีเจก็เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์ได้เลยนะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะกับช่วงสายชิลฮีลใจใช่เลยนะคะสายแรกวันนี้จากที่ไหนอ่ะเดี๋ยวหนูรออยู่นะคะตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะ022481366นะคะเนี่ยวันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยเม้ามอยกันสักหน่อยนะคะก็โทรมาแล้วฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กัน1งานเพลงหวานๆซึ้งๆจากพี่หนุ่มมีซอกันดีกว่าส่วนตัวนี้ชอบมากนะเพลงนี้สั้นๆง่ายๆฮักเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วจ้าสายชิลฮีลใจของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตคำจัมโบ้คักหลายอุ้ยอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายเด้อนะคะสายมารออยู่แล้วจ้าสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน่องแต้นะคะนี่แฟนประจำของเราเลยนะคะไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มมาหลายวันแล้วเหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นรายชื่อพี่หนุ่มเลยนะคะหายไปไหนมาเอ่ย
2: อ๋ออยู่บ้านครับบางวันก็ฝนตกบางวันก
1: ็จ้าฝนตกก็เลยไม่ได้โทรไม่ได้โทรเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: นี่ไม่ตกสองวันแล้วอ
1: ะไรนะคะ
2: ไม่ตกมาสองวันแล้ว
1: ไม่ตกมาสองวันแล้ววันนี้ก็เลยได้คุยกันเนาะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะโอเคบ้านพี่หนุ่มเงียบมากเลยไม่มีเสียงรบกวนใดๆ
2: ครับ
1: ดีจังเลยนะคะอ่ะนะค่ำคืนนี้ค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะพี่หนุ่มค่ะ
2: เพลง

0: ใด
1: ครับ
0: ดีจังเลยนะคะนะค่ำคืนนี้ค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะพี่หนุ่มค่ะ
1: เพลงอะไรอ่ะลืมละ
0: ฝืนใจหน่อยได้ไหมใช่ไหมดีค่ะจัดให้เลยค่ะสายชิลชิลใจของเราฝืนใจหน่อยได้ไหมไผ่พงษ์สะท้อนค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะและในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังขามีคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกว่าโอ้เนี่ยทำงานหนักบางทีก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะคะวันนี้มีทริปดีๆมานำเสนอนะคะคุณผู้ฟังกับ FM 100.5 Mcot News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กู

เรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันไปตลอดทั้งการเดินทางเลยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076ค่ะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะกับ FM 100.5 MCOT News ค่ะทริปดีๆแบบนี้นะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะใครที่สนใจก็รีบติดต่อสอบถามจองที่นั่งกันได้เลยนะคะมาในช่วงนี้ทักทายสมาชิกของเราบ้างดีกว่านะคะเพิ่มเติมเนาะจากต้นชั่วโมงนะคะที่เข้ามาทักทายในไลฟ์ของเราสวัสดีเพิ่มเติมพี่เสมอดอยเหรอโอ้ชื่อเก๋จังเลยนะคะแล้วก็มีพี่สมศักดิ์นะคะพี่สมศักดิ์พี่สมานบอกฟังทุกดีเจเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติดตามฟังได้ทางออนไลน์เนี่ยก็คือตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทั้งในเพจเนาะแล้วก็ในแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ได้นะคะแล้วก็มีพี่นงนุชนะคะแนะนำงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องรันอนันต์เข้ามานะคะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่สังสุราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์นะสวัสดีจ้าเนี่ยพี่ๆหลายๆคนบอกว่าแชร์ให้แล้วนะน้องลูกตาลนะคะพี่กัญญานีบอกสวัสดีค่ะขอเพลงของขวัญของอ้ายของนุชธนดลเข้ามาด้วยขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะพี่แม็กชาไทยพี่ศักชัยนะคะอยากฟังลูกเทวดาโอ้นะคะแล้วก็พี่แม็กบอกอยากฟังลูกสาวผู้การเออนะหลายลูกเลยนะคะดีเจก็ลูกหนึ่งเนี่ยลูกโหนด ขอบพระคุณนะคะโอ้โอเคโอเคนะในช่วงนี้นะเพลงเข้ามาหลังไมค์หลายผลงานเพลงเดี๋ยวทยอยจัดให้เลยดีกว่านะคะเพลงนี้จะบอกว่าโอ้โหเทรนด์มากเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเมื่อน่าจะเย็นไม่แน่หนูไม่แน่ใจว่าเมื่อวานหรือวันนี้พอดีเพิ่งเห็นคลิปใน TikTok นะคะว่าเห็นพี่หญิงลีเขาขึ้นไปนำเต้นแอโรบิกที่สวนลุมมั้งนะแล้วก็นี่นะพี่เน่งจากบึงกลุ่มสงสัยเพิ่งไปเต้นแอโรบิกกับพี่หญิงลีมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ย จัดให้เลยนะคะกับขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดว่าเนี่ยเห็นพี่หญิงลีเขาไปนำเต้นแอโรบิกแดนซ์นะคะมีน้องๆเข้ามาบอกว่าวันนี้แหละพี่ตาลนะคะแต่ว่าเป็นที่สวนจตุจักรสวนจตุจักรนั่นแหละขอบคุณน้องโบนัสมากๆเลยใช่เลยนะคะสนุกสนานนะช่วงนี้นะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะนะคะเราได้อย่างน้อยเราได้แบบขยับร่างกายมากขึ้นนะคุณผู้ฟังนะคะมันก็เป็นผลดีต่อสุขภาพเรานะคะอ่ะไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้นะคะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนี่ไงถ้าออกกำลังกายแบบเยอะๆนะคะเหงื่อเยอะก็ต้องนะทำความสะอาดร่างกายให้ดีด้วยนะคะไปนะจากเมื่อสักครู่นี้ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงนี้นะคะกับน้องดอกแคร์ท็อปไลน์สาราคนเมาฮะ
2: สวัสดีค่ะดอกแคร์นะ

0: ทุกคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีนะคะอันไหนขอเสียงวัยรุ่นหน่อยเร็วใครชมอยู่ทางบ้านนะต้องกดแชร์ขอบคุณค่ะขอบพระคุณเสียงประมือนะคะแล้วก็วันนี้ดอกแคร์ช็อปไลน์กราบสวัสดีทุกท่านเลย
1: มหานครไลน
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลัง

ใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะที่จบไปกับ16ย่อนย่อนนะคะลูกตาลชนทิชาเองนะคะก็ขอบคุณนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะจากพี่อ้อมพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักขมที่สันทรายยอดรักสลักใจนะคะจากใครหนอขอดูหน่อยได้ไหมคะจากพี่สมศักดิ์นะคะจากกำแพงเพชรเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะหรือจะโทรมาจองสายหน้าใหม่นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายบอกเลยว่าตอนนี้ทางสะดวกมากๆนะจ๊ะนี่022481366นะคะ022481366นะคะชั่วโมงหน้ารับสายหน้าใหม่อีก1สายนะคุณผู้ฟังขาเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเอาไว้ได้เลยนะฮะสวัสดีทักทายสมาชิกทางไลฟ์ของเราเพิ่มเติมนะคะจุ๊กกรูมาเลยนะคะพี่ณัฐพลนะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนะบอกมาแล้ว16ย่อนย่อนนะคะพี่นักรบเพื่อประชาชนบอกยังอยู่นะครับนะคะพี่ฟ้าแนะนำสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยเข้ามานะคะแล้วก็มีพี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโอเข้ามาเนาะเสือน้อยกลอยใจกับรักเข้าไส้นะคะคุณแม่รัตนาขอบคุณมากๆเลยค่ะทักทายเข้ามานะคะพี่วรวุฒิด้วยเนาะแล้วก็มีเวลาที่หมุนผ่านเรื่องฝันไปเนี่ยเขาบอกว่าคิดถึงดีเจคนสวยนะคะคิดถึงก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้มาฟังเพลงพูดคุยกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เนาะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงวันอาทิตย์เนาะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะทุกวันอาทิตย์ก็

0: มีช่วงเวลา5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์เนาะนะคะเผื่อว่าใครที่เป็นคอเพลงเก่าๆนะคะก็มาฟังกันได้นะคะตอนก็นะพยายามหาเพลงเก่าๆบางทีก็มีเรื่องราวในอดีตอะไรเงี้ยนะคะจากประสบการณ์ชีวิตเรื่องเล่าของพ่อชายนะคะก็ได้พูดคุยกันด้วยเนาะนะคะเต็มจัดเต็มไงจัดเต็มสำหรับเพลงเก่าๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงจันทร์ถึงศุกร์ก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังก็ขอมาได้เลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่อินดี้อีสานเพลงเหนือเพลงใต้เพลงแดนซ์ยินดีจัดให้ทุกสไตล์เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะท้ายชั่วโมงแรกของเราวันนี้เดี๋ยวจัดงานของคาราบาวให้ละกันกับวิชาแพะนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะคะ02-248-1366จ้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพับ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน
3: ์สวัสดีครับน้องลูกตาล
2: ค่ะได้ยินเสียงอะไรอยู่เปิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะใกล้ๆตัว
3: ก็อยู่กลางทุ่งอยู่ครับเสียงเครียดร้องนะครับ
2: หนูกำลังตั้งใจฟังว่าเอ๊ะพี่สุวัฒน์เปิดเอฟเฟกต์แบบดูหนังอะไรหรือเปล่าโอ้ยเสียงจากธรรมชาติเลย
3: เสียงจากธรรมชาตินะครับ
2: ตอนนี้อยู่ที
3: ่อำเภอโพทองนะครับ
2: อ๋ออยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเถียงนาอย่างเงี้ยหรอคะ
3: อยู่นั่งอยู่ในรถนะครับ
2: อ๋ออยู่ในรถแต่ว่าโอ้แต่ได้ยินเสียงชัดมากเลยนะคะ
3: ครับก็มาปลูกน้ำอยู่ครับ
2: อ๋อพี่สุวัฒน์ปลูกอะไรคะ
3: ก็ทำนาครับ
2: อ๋อทำนานะคะช่วงนี้ฝนตกไหมคะอ่างทอง
3: ก็มันมีมาเมื่อตอนเย็นนะแต่ไม่ตกอะครับ
2: มันครึ้มๆเฉยๆ
3: ครึ้มมาแต่ไม่ตกอะครับ
2: ค่ะวันนี้ก็เลยคืนนี้ก็เลยต้องสูบน้ำเข้านา
3: จะปลูกปองครับกำลังจะว่านพรุ่งนี้ครับ
2: โอเคอันนี้ทำของตัวเองเลยไหมคะ
3: ก็รวมๆกันในครอบครัวครับ
2: ในครอบครัวช่วยกันหลายๆคนเน
3: า
2: ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วยกันหว่าน
3: ค่ะแต่ว่าจ้างเขาว่านะครับ
2: อ๋อมันต้องมีกำลังเสริมนะพี่เนาะ
3: ครับ
2: โอเคค่ะเป็นกำลังใจให้พี่สุวัฒน์และครอบครัวด้วยเนาะเดี๋ยวคืนนี้จัดเพลงเพราะๆให้ฟังเลยเป็นกำลังใจตอนที่กำลังสูบน้ำเข้านาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ดอกกระเจียวบานของกองห้วยไร่ครับ
2: กองห้วยไร่ได้เลยค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุวัสดิ
3: ์ก็เพลงนี้ให้กับนกสุพรรณนะครับ
2: พี่นกสุพรรณมีแต่หนุ่มๆมอบเพลงให้นะเนี่ย
3: แล้วก็หนุ่มน้องแต้ด้วยครับ
2: อ๋อพี่หนุ่มน้องแต้ด้วยโอ้แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลุ่ม
3: ก็เคยมอบให้กันอยู่ครับ
2: อ๋อเคยมอบเพลงให้กันขอเพลงให้กันหน้าไมค์ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วก็ให้ดีเจปาหวานด้วยนะครับ
2: ดีเจตาหวานอยู่ที่ไหน
3: อยู่อยุธยาครับอยู่คือ 102.75 ครับ
2: โอ้อยู่อยุธยาด้วย
3: ครับแล้วก็ให้น้องไฟลมด้วยครับ
2: ค่ะได้เลย

0: ให้น้องลูกตาลด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่สุว
0: แล
1: ั
0: ้
1: ส
0: ว
1: ด์
0: ก
1: ค
0: ็
1: ่ะมีข้อความเข้ามาขออนุญาตแทรกโทษทีนะคะพี่ประ
0: ค
1: เด
0: ริ ั
1: ม
0: บ
1: บอกว่าเสียงเขียดชัดเลยครับธรรมชาติสุด
0: ครับ
1: ๆค่ะเมื่อกี้พี่สุวัสด์จะพูดว่าอะไรต่อนะคะมอบให้ใครเพิ่มเติมไหม
0: ก็ให้น้องคอนโทรลด้วยครับ
1: อ๋อเมื่อสักครู่นี้น้องแป้งเนาะ
0: ครับ
1: ได้เลยมอบ
0: แล้
1: ใ
0: ว
1: ห้
0: ก็
1: กับทุกๆ
0: แ
1: ส
0: ล้วว่
1: า
0: ายทุกเสียงทุกฝ่ายเลยครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยค
0: ค
1: ่ะ
0: รับ
1: ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะดอกกระเจียวบานของก้องห้วยไร่เนี่ยจริงๆเพลงนี้ก็นะฮิตนะฮิตติดชาร์ตฮิตต่อเนื่องด้วยนะพี่สุวัสด์นะคะดอกกระเจียวบานเนี่ยอยู่ในฮิตที่5นะคะจากสัปดาห์ล่าสุดด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะ
0: คร
1: ับค่ะขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อะไรอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่ฝากไว้ด้วยนะคะทั้งน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลนะคะแล้วก็สบู่ไมด้าด้วยเผื่อว่านะทำงานหนักๆร้อนๆเหงื่อออกเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากกลับมาแล้วก็นะสบู่ไมด้าช่วยให้สดชื่นได้แล้วก็ปราศจากเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับดอกกระเจียวบานวันนี้ขอบคุณพี่สุวัสด์มากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะว่ามีหลายๆคนบอกเสียงเขียดชัดมากๆเลยทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศแบบต่างจังหวัดนะคะโอ้โหเนาะอิจฉาอิจฉาอยากไปบ้างอยากไปแบบซึมซับบรรยากาศบ้างบางครั้งบางทีเนาะคุณผู้ฟังเราอยู่แต่ในเมืองอะนะแบบโอ้รถก็เยอะนะตึกรามบ้านช่องคนเยอะไปไหนก็โอ้เบียดเสียดกันนะคะรถก็ติดโอ้มลภาวะมากมายนะคะพอแค่ได้ยินเสียงเนี่ยนะมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจนะเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงนะตอนที่คุยกับพี่สุวัสด์นี่โอ้นะคะดีมากเลยนะได้สูดบรรยากาศได้สูดอากาศแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศดีๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดให้กับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่สุวัสด์แนะนำเข้ามาเลยคิดว่าหลายคนน่าจะถูกใจด้วยนะคะเพลงนี้

0: Toshima
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงโอ้โหบอกเลยว่าวัยรุ่นอะ ไม่คือหลายๆคนถามเข้ามาเหมือนกันนะคะใน4เพลงนี้เนี่ยแต่ว่าเหมือนแบบวันนั้นจะเปิดแล้วไม่ได้เปิดเลยอุ๊ยเอามาร้อยเป็นพาเรทนี้เลยกันละกันนะคะต้นขบวนพาเรทนะคะก็เป็นเพลงจากสายหน้าไม้นะคะพี่สุวัฒน์จากอ่างทองเนาะดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงของพี่ดิดคิตตี้นะรู้สึกว่าตอนแบบห่างหายนะไปนานมากเลยไม่ได้เปิดเลยนะคะกับบักสมองน้อยแล้วก็มาที่ความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นนะคะจากพี่นิ้งหน่องลพบุรีนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไม้แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการรู้สึกว่าจะติดค้างพี่หนึ่งโรงก๊อกนะแต่หลายวันแล้วนะแต่พี่หนึ่งน่าจะจำได้แหละนะคะก็นะคะถือว่าเป็นการมอบเป็นพิเศษแล้วกันนะคะสำหรับหลายเพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะเพลงไหนอยากฟังแนะนำเข้ามาได้เลยแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เปิดให้แต่ต้องมีสักวันที่หนูเปิดต้องมีสักวัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วันนะคะที่เปิดแน่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกข้อความเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะไม่เหงาเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะตอนก็รับรู้ได้นะหลายๆคนเนี่ยเวลาที่หนูมีโอกาสได้ไปร้องเพลงไปงานอีเวนต์ไปงานคอนเสิร์ตหรือว่าไปเจอข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็มีเข้ามาทักทายว่าแบบติดตามฟังตลอดเลยนะฟังทุกคืนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็เติมพลังให้หนูในการทำงานในการจัดรายการมากๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคุณผู้ฟังตันก็มาทำหน้าที่นี้นะคะมาเป็นดีเจแบบจัดรายการวิทยุแบบเต็มตัวแบบจริงๆเนี่ยก็เพิ่งจะ2ปีนิดๆเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตันก็รู้สึกว่าตันยังต้องเก็บประสบการณ์อีกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนั่นแหละก็จะเป็นเหมือนกระจกนะคะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างให้ตันได้นำสิ่งเนี้ยนะคะไปพัฒนางานของตาลอยู่ทุกๆวันนะคะจัดเพลงทุกๆวันก็คิดทุกๆวันทำกันบ้านทุกๆวันเลยโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูนะบางทีเพลงอะไรเนี้ยเราก็จะมีนะมีธีมมีแบบคอนเซปต์มีหัวข้ออ่ะพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยนะคะก็คือว่าเอ้ยเป็นเรื่องราวแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยตันอยากจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในการฟังเพลงไปด้วยไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแล้วก็จบไปแต่ว่าทุกเพลงมีเรื่องราวนะคะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องราวที่ไกลตัวมากหรอกมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตเราวันนี้อาจจะไม่เกิดมันอาจจะเกิดได้ในอนาคตก็เป็นได้หรือเคยเกิดมาแล้วในอดีตนะคะอ่ะก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆเราจะไม่เหงาแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็ฝากอีก1รายการด้วยนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะในวันอาทิตย์ 5:00 นถึง 1:00 นร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะอ้าวฟังงานเพลงช้าๆหูยมันดราม่าเหลือเกินนะคะหลายเพลงมันจี๊ดใจมันจี๊ดใจเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆกันบ้างดีกว่าเต้นกันสักเพลงนึงนะเมลอนเขาเสียงน้องเมย์หน่อยเด้มิจ๊า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากเมลอนเมลอนเมลอนเลยนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะอ้าวในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังค่ะงานเพลงใหม่จาก Sky Part โอ้นะคะก็คือไม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆของ Sky Part วง Sky Part นานแล้วเหมือนกันเนาะรอบนี้เนี่ยกลับมากับเพลง13รอน้องอ้อ Sky Part featuring กับ Moss ขจรจารุกุลนะคะจากสังกัดดากันดาสตูดิโอแหมคำร้องทำนองโดยปิ๊กขจรจารุกุลและเรียบเรียงโดยก๊อกRecord นะคะ KOK GOG Record นะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ13รอน้อง Sky Part Featuring Moss กระจอนจารุกุล

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงนี้ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจาก2หนุ่มที่มีหลายๆข้อความนะคะแล้วก็หลากหลายช่องทางด้วยที่แนะนำงานเพลงของเขาเข้ามานะคะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุพัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่31นี้กับกิจกรรมของเรานะคะที่จันทบุรีโรงเรียนบ้านคองกับพงเนี่ยท็อปก็จะไปร่วมสร้างความสนุกให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยกุหลาบนอกวาเลนไทน์กับเพชรคทาวุฒิค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติด

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:54 นะคะส่งท้ายวันนี้กับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะนึกถึงงานเพลงนึงของนูโวขึ้นมานะคะกับลืมไปไม่รักกันนะคะสมัยเล่นวงดนตรีอยู่ที่ร้านอาหารที่เชียงใหม่แล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยแต่เป็นแบบผู้หญิงร้องไงวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเลิกเพลงนี้นะคะส่งท้ายคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมธิชาด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันนะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: ทุกเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ำผลงานเพลงนะคะม่วนๆสนุกๆ นะเป็นการหาคู่บางอย่างด้วยแต่ว่าก็มีเรื่องอาหารมาเกี่ยวข้องไม่ได้หิวแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าดึกๆแบบนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกว่าโอ้ยท้องร้องโจ๊กๆแล้วเพราะว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้หิวอะไรแต่พอฟังชื่อเพลงฟังเนื้อเพลงแล้วแต่ละเมนูนี่ก็น่าริมน่ารองในช่วงเวลานี้เหมือนกันนะคะสำนักงานเพลงค่ะขาดคนหุงข้าวจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกมากๆนะว่าการหุงข้าวเนี่ยเรามีความสามารถในการหุงข้าวจากนิ้วหนึ่งข้อของเราได้และได้ทุกคนด้วยมันน่าแปลกมากว่าทำไมเพียงข้อเดียวของนิ้วที่จิ้มลงไปในหม้อหุงข้าวนั้นทำไมถึงสามารถหุงข้าวได้สุกพอดีอิ่มอร่อยแบบว่าเคี้ยวได้แบบว่านุ่มละมุนไม่แบบเละจนเกินไปหรือไม่แข็งจนเกินไปได้ด้วยข้อนิ้วข้อเดียวของทุกคนได้แปลกมากเนาะเราต้องมาหาคำตอบกันเรื่องนี้บ้างนะคะอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะกินจุ๊บจิ๊บจากเบนซ์พรชิตาและปิดท้ายด้วยมนรักส้มตำจากดวงตาคงทอง3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนวันนี้นะคะวันที่28เข้าสู่วันที่29พฤษภาคม2569ในเวลา 00.15 เที่ยงคืน15นาทีอยู่กับน้องเมย์ยาวๆนะจ๊ะจนถึงตี2ค่ะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาร์นะช่วงนี้ก็โอ้ยดึกๆแบบนี้หิวแบบนี้ไม่หรอกหนูอะวันเนี้ยบอกตรงๆว่านอนทั้งวันเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่ค่อยได้นอนไงวันนี้ใครส่งอะไรมาข้อความอะไรมาเป็นห่วงบอกให้ไปนอนบอกให้ฝันดีหลับค่ะหลับตั้งแต่ถึงบ้านตั้งแต่เมื่อวานเลยก็คือยาวตื่นมาอีกทีก็คือนั่งกินทุเรียนนะคะแล้วก็กินข้าวนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปนอนต่อเสร็จตื่นมากินทุเรียนแล้วก็หาข้าวกินอีกนิดๆหน่อยๆแล้วก็นอนต่ออีก ไม่ทำอะไรเลยอ่ะเป็นครั้งแรกที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าได้นอนอย่างเต็มอิ่มนะคะวันนี้ก็เลยจะตาตื่นนิดนึงใครที่อยากจะพูดคุยนะคะอยากจะโอ้ยช่วยด้วย หันขวามาแล้วก็มีคนเอารูปตุ๊กแกมาแปะอยู่ข้างๆเนี่ยไม่เข้าใจทำไมเหรอกวางหิวตุ๊กแกเหรอเข้าใจมีเมนูตุ๊กแกนำเสนอไหมรับไม่ได้นะอ่ะโทรศัพท์มาได้เลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์ที่เราจะได้พูดคุยกันมีคนบอกใช่เลยพี่เมย์มันแค่ข้อเดียวจริงๆทำไมมันถึงแบบสามารถหุงข้าวได้แบบพอดีเป๊ะๆนั่นน่ะสิเนาะมันเป็นนี่เหมือนกันนะเวลาที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรลองกางเกงอะสมมติว่าเราไปร้านไหนก็ตามไปร้านขายกางเกงร้านขายกระโปรงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะซื้อแต่ฉันน่ะขอลองได้ไหมแล้วแม่ค้าบอกลองไม่ได้ไม่โอเคห้ามลองนะโอเคสิ่งที่เราทำก็คือเอาไปวัดรอบคอของเราทำไมมันถึงรู้ได้ว่ามันคือเอวของเราได้ยังไงแปลกเหมือนกันแล้วความสูงของเราอย่างเงี้ยก็คือวัดจากปลายนิ้วขวามือเรากางมือตรงๆอ่ะกลางมือตรงๆใช่ไหมเราสามารถวัดจากปลายนิ้วขวาไปปลายนิ้วซ้ายอ่ะได้ความสูงของเราอย่างเงี้ยมันเท่นะทุกคนลองดูมันมีหลากหลายวิธีในร่างกายของเราที่มันมีความสมดุลบางอย่างที่เราก็แปลกดีนะคะว่ามันพอดีเป๊ะได้ยังไงเนี่ยลองเอาตลับเมตรดูก็ได้อ่ะน้องเมย์สูง165เนี่ยถ้าเมย์กลางแขนออกเนี่ยจากซ้ายสุดปลายนิ้วไปขวาสุดปลายนิ้วอีกข้างนึงอ่ะได้165เป๊ะเลยแปลกมากนะ อะตอนนี้ต้องไม่รอหนึ่งสายหน้าใหม่นะจ๊ะใครที่อยากจะพูดคุยส่งผลงานเพลงมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์มานะคะขออนุญาตให้สิทธิ์กับคนที่โทรมาก่อนนะตอนนี้น้องเมย์มีเวลาให้4นาทีในการโทรมาเริ่มเลยนะคะมีน้องกวางรอรับสายอยู่ผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลงใหม่มากๆล่าสุดเลยจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริ่งกับพันธ์วรการอุ้ยจริงๆพันธ์วรการนี่ก็พี่พันธ์น่ะเขาเป็นศิลปินจิตอาสาอยู่ในมูลนิธิปอเต็กตึ๊งด้วยเหมือนกันแล้วพี่พันธ์เนี่ยเป็นไอดอลน้องเมย์มากๆตั้งแต่เด็กๆเลยนะใช้เพลงพี่เขาประกวดตลอดเนี่ยแต่วันนี้เขามาคอลแลบกับ
โจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริงกับโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะก็เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวนะคะมาดูกันว่าผลงานเพลงนี้หม้อหุงข้าวจะม่วนจะสนุกขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิลใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้พร้อมแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยแล้ว
2: เด็กหญิงค่ะเขิน
1: โอ้ยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเด็กหญิงปลานะคะจากจังหวัดอะไรเอ่ย
2: พัทลุง
1: ฮะพัทลุ
2: ง
1: เด็กหญิงปลาตอนนี้ใช้โทรศัพท์แบบไหนแนบหูหรือว่าเปิดลำโพง
2: แนบหู
1: แนบหูเหรอคะโอ้เสียงไม่ค่อยชัดเน
2: า
1: ะ
2: ได้ไหม
1: ได้พอได้อยู่ฟังรู้เรื่องอยู่นิดๆหน่อย
2: ๆน่ะ
1: ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่อาจจะแบบมันทั่วๆบอกไม่ถูก
2: น่ะ
1: เออกีดยางอยู่เหรอ
2: กีดยาง
1: อ๋อตัดยางอยู่นะมีหนุ่ม
2: ตัดยาง
1: มีหนุ่มคอยช่วยไหมเล่า
2: ไม่ไม่รู้
1: เนี่ยคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยเป็นสาวเป็นแซ่ตัดยางดึกๆกันทั้งนั้นเลยแต่ละคนน่ะไม่มีหนุ่มๆคอยช่วยด้วยอู
2: ้หนุ่มๆแล้วเนี่ยช้าๆเดี๋ยวนี้
1: เลิกกี่โมง
2: ประมาณตีสอง
1: ปีอะไรนะ
2: ตีสองตีสอง
1: ตีสามหรือตีสอง
2: ตีสอง
1: มันเสียงมันทู่หนูฟังไม่ค่อยออกเออนะแล้วเมื่อตอนเย็นกินข้าวหรือยัง
2: งดอาหารเย็น
1: ฮะ
2: งดอาหารเย็น
1: งดอาหารเย็นโอ้โหรักสวยด้วยไดอทหรือไดเอท
2: ไดเอท
1: โอเคเราจะหุ่นดีไปด้วยกันเนาะ
2: ว้าย
1: กเว้นน้องเมย์ไว้คนหนึ่งน้องเมย์เนี่ยกินม่วนมากเลยเอาจริงจัดรายการไปกินไปด้วยบางที
2: จะหลุดปาก
1: ยัวยัวเพราะว่ารู้ว่าดึกแล้วคุณผู้ฟังหลายๆคนก็ต้องแบบหิวเป็นธรรมดาหนูก็กินให้ดูเลยว่าแบบไอ้อร่อยนะอย่างเงี้ยเผื่อใครแบบทนไม่ไหวลุกขึ้นไปหาอะไรกิน
2: เมื่อคืนฟังที่ว่าขีดยาวเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: เจ้าหาอะไรอ่ะเห็นน้องเมย์เจ้าหาอุปกรณ์เรื่องจำน้ำขุนอยู่
1: ก็มันเสียดาย
2: เพราะหิวอย่างนี้เปียกตายสิ
1: แต่ว่าเข้าใจอ่ะว่าเรื่องของน้ำมันยากจริงๆนะเพราะว่าน้ำมันเป็นละอองเล็กๆก็สามารถเข้าได้นึกออกไหมแล้วพอมันรวมๆตัวกันมันก็เยอะ
2: มันมีอุปกรณ์อยู่แต่มันใช้ไม่ได้
1: ใช่มัน
2: จะเป็นหมวกเขาเรียกหมวกยาง
1: หนูไปดูมาแล้วที่มันเป็นเหมือนล่มใช่ไหมเหมือนแบบกลางครอบถ้วยเอาไว้แต่ว่านั่นแหละพอฝนมันระบุไม่ได้ว่าฝนมันจะสาดมาทางไหนถูกไหมแล้วมันก็จะลงไปตรงร่องไปตามร่องที่เราปิด
2: มันมีหลายอย่างเลย

0: ีหลายเบอร์แต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วก็ต้นทุนมันก็สูงด้วยที่เรามาใช้เราเรามาทดลองใช้ประมาณ10 ต้นกำลังดู
1: ใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้มันได้แต่ว่ามันก็50 50
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเนาะ
0: ใช่เพราะว่าเวลาเราติดตั้งอ่ะเราติดตั้งเราต้องใช้ซิลิโคนยิงตัวแรกแล้วน้ำมันไหลลงเลยพอตัดไปเลยนะแรงมันก็สูงแล้วต้องเลือดอีกต้องเจาะ
1: เอาง่ายๆก็คือ1เลยมันมีแหละว่าเขาก็พยายามจะหาอุปกรณ์มาช่วยแล้วแต่ว่ามันก็ราคาค่อนข้างต้นทุนสูงใช้งานอาจจะไม่ได้จริงในบางกรณีเข้าใจก็กำลังลองถ้าทำได้ถ้าหาได้อยากจะลองช่วยดูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหมเหมือนกัน
0: มันจะมีแบบนั้นแหละ
1: พอดีเมื่อวานลองดูอยู่มันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่อกันน้ำสวนเข้าหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละก็ลองดูอยู่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยได้ไหมคือเอาง่ายมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเวลาอุปกรณ์การแพทย์อ่ะมันจะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนเวลาเราผายปอดผู้ป่วยอ่ะเวลาเราเป่าออกเวลาเราเป่าลมเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ย้อนเชื้อโรค กับเข้ามามันก็เลยคิดว่าแบบมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่สามารถแบบแยกได้หรือเปล่าหรือเราผันน้ำทิศทางน้ำให้น้ำมันหนีออกไปได้ไหมแต่ถ้ามันทำไม่ได้อาจจะเปลี่ยนวิธีเป็นทำยังไงให้เราเก็บยางเก็บถ้วยอ่ะได้ไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ได้ฝนตกกระเด็นเลย
1: อ่ะพอดีว่าเอาจริงๆพี่ปลาเมียฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ด้วยเนาะนี่พยายามจะอธิบายกับคุณผู้ฟังอยู่วันนี้พี่ปลาอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ดอกดารา
1: ดอกดาราจากอมทับห้า
0: ได้
1: เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: มอบ
1: ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ทุกคนเลยจ้ะที่ฟังเอฟเอ็มอยู่ฟังแล้วเมย์อยู่
1: โอเคได้เลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่ที่สนใจฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเน
0: า
1: ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสัญญาณเสียดายเนาะจริงๆถ้าฟังรู้เรื่องอ่ะอาจจะเข้าใจง่ายกว่านี้นี่พยายามแบบหลับตาจินตนาการว่าพี่เขาพูดอะไรอยู่ก็จับใจความได้ประมาณว่าจริงๆมันก็มีอุปกรณ์ช่วยนะคะแต่ว่ามันอาจจะ1ราคาแพง2ก็คือมันใช้งานได้ไม่เสถียร 100% อะไรเงี้ยน้องเมย์ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของการป้องกันไม่ให้ฝนตกเข้ามาในถ้วยแต่เป็นเรื่องของการแบบว่าเก็บถ้วยให้ไวขึ้นอะไรเงี้ยพอเริ่มปล่อยนิดๆแล้วเราสามารถเก็บทันอ่ะมันเป็นไปได้ไหมแบบอย่างที่บอกอ่ะเป็นสลิงได้ไหมที่แบบดึงมาหาเราโดยที่แบบว่ากดทีเดียวฟึ๊บวิ่งเข้ามาหาอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูเนาะว่ามันจะมีนวัตกรรมอะไรที่มันจะทำให้เราแบบว่าไม่เสียอุปกรณ์ของเราเยอะเนาะจะพยายามแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะไปปรึกษาใครนะยังไม่ได้ตั้งเพิ่งวันเดียวเองอ่ะพอเมื่อวานไปก็กะว่าจะเดี๋ยวจะลองไปหาผู้ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเกี่ยวกับ product design หรือว่าคนที่เขามีความรู้เรื่องของการออกแบบอะไรเงี้ยเนาะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะช่วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่ได้ก็ตามมีตามเกิดแหละแต่ตอนนี้ก็คือทำดีกว่าไม่ทำลองดีกว่าไม่ลองใช่ไหมเนาะผลงานเพลงวันนี้ค่ะที่แนะนำมาดอกดาราจากโอมทับ5นะคะพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณช่วงซาชิวฮิวใจนะคะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะอู้นะพอพูดถึงเรื่องน้ำยางแล้วก็เมื่อกี้นั่งหามาคุยกับทีมงานเล่นๆเหมือนกันว่าอะไรมันจะแบบขนาดนั้นน่ะจริงๆมีคุณผู้ฟังเสนอความคิดเห็นมาค่อนข้างเยอะเอ้ยหนูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทุกคนเริ่มมีการพูดคุยถกเถียงกันเรื่องของปัญหาว่ามันจะแก้ยังไงเนี่ยดีกว่าแบบนอนรอปัญหามันเกิดแล้วก็ได้แต่รอว่าแบบมันดีกว่านั่งเฉยๆอะตรงๆก็ไม่รู้เหมือนกันคือเข้าใจแล้วว่ามันคงยากแหละไม่งั้นเขาคงแก้กันมานานแล้วแต่ว่าก็ลองดูเผื่อเทคโนโลยีในอนาคตมันดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันทำไม่ได้แต่พอเวลาผ่านไปอะเดี๋ยวนี้มีบินโดรนอย่างเงี้ยอะสมมติว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ต้องใช้น้องวัวน้องควายในการไถนาใช่ไหมการผลผลิตหรืออะไรเงี้ยพวกวัวไม่ไหวควายไม่ไหวมันก็ทำได้แค่นั้นมันจะไปบังคับให้มันเดินเยอะขึ้นก็ไม่ได้สุดท้ายคนเราก็เปลี่ยนแปลงเป็นแบบรถแท็กเตอร์อะไรต่างๆใช่ไหมหรือแม้แต่รถยนต์อ่ะเมื่อก่อนคนก็เดินปั่นจักรยานคือคนเรามันมีวิวัฒนาการมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาจะไปรู้ได้ยังไงว่าอนาคตมันอาจจะมีสารเคมีบางอย่างที่สามารถแยกน้ำฝนกับน้ำยางได้ก็ได้หรือจะเป็นวิธีการที่เก็บถ้วยได้ไวขึ้นแบบพอเซ็นเซอร์จับได้ว่าคึ้มฟ้าคือฝนเอาง่ายๆดูเหมือนไอ้นี่แล้วกันอะไรนะไฟทางหลวงอะไฟทางหลวงก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมหรือแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าอะตอนนี้ไม่มีแดดและไฟก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วถ้าเรามันจะมีเซ็นเซอร์จับไหมว่าเนี่ยคือน้ำพอเป็นน้ำปั๊บโอเคฉันปิดถ้วยหลบเลยแล้วกันปิดแบบเป็นระบบปิดถ้วยไปเลยไม่ให้อะไรไหลเข้าแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันไงว่าอนาคตมันราคาอะไรที่มันราคาแพงอ่ะพอทำเยอะๆมันก็ราคาถูกลงได้เหมือนกันถูกไหมเราก็ต้องอยู่กันอย่างมีความหวังบ้างแหมจะมาแบบว่าไม่ต้องทำอะไร

0: หรอกมันไม่ดีขึ้นหรอกเอางั้นก็คนสมัยก่อนเขาคิดอย่างนั้นทุกวันนี้เราก็คงไม่มีรถเนาะเราไม่คงไม่มีรถไฟความเร็วสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเราลองแบบค่อยๆปรับดูนะคะอ่ะโอ้ยช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้พวกเราดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรืออะไรก็ตามเนาะออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินลงบันไดนะก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะไม่ว่าจะเป็น Heel Life อันนี้นี่เลยนะเสนอเลย Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะตัวแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่เขาออกแบบมานี้นะคะมันก็ช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวนะมั่นใจด้วยและเขามีผ้าถักทอที่พิเศษมากๆทำให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ตลอดยาวนานทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าตัวเองวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มเข่าเรามันมีเข่าเดียวใช่ไหมถ้าเราฝืนใช้มันแบบหนักหนักหนักหนักหนักหนักเนี่ยพอแก่ตัวไปมันก็ยิ่งแย่ลงเข้าไปเรื่อยๆเนาะเราก็ซื้อเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาไว้หน่อยให้มันเข่าเรามันยังใช้ได้ในระยะยาวเนาะ Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมไปเลยนะวันนี้ช็อปมาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจดูแลข้อเข่าของตัวเองนี้นะโทรเลยค่ะ021143990ค่ะ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะมีใครอ่านอะไร วันนี้เราพูดเรื่องของของกินมาแล้วใช่ไหมเราก็เลยนำผลงานจากพี่เอสยามมิเลเนียมเข้ามากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากินอะไรถึงสวยนะคะมาฝากกันในค่ำคืนนี้พร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
3: ทุกคนคงจะเคยคุ้นหน้ากันสำหรับ

0: ออกกำลังครับดีครับสุขภาพได้แข็งแรงนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอสวัสดีนะผมเอพานุวัฒน์วัฒนากุลนะครับก็หนึ่งในทีมสยามมิเลเนียมนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะก้างแขนออกเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาและ

บ่าตัวเองเบาๆนะคะบอกตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากๆเลยนะที่เก่งมากๆที่พาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ได้เหมือนจะล้มหลายครั้งแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ในทุกๆครั้งนะคะดีใจมากๆที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงหนูมาตลอดเลยด้วยเหมือนกันเนาะนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเริ่มฮีลใจตัวเองนะคะได้ดีที่สุดคือเราจะต้องรู้อยู่ประมาณสัก3-4ข้อนะข้อแรกเลยเราจะต้องให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ก่อนแปลกไหมไปฟังมาเขาบอกว่าต้องเริ่มจากการให้อภัยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพ่อแม่เราโดยอาชีพดังนั้นมันจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบประเสริฐเลิศล้ำมากๆเลยคือมีความพร้อมทุกด้านมีเงินมีทองมีธุรกิจให้มีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างให้นะคะสิ่งหนึ่งที่มันก็บางบ้านเนาะเขาก็จะมีความที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่บางคนไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้สนใจใยดีหรืออะไรก็ตามมันมีตั้งแต่แบบดีสุดจนแบบเป็นศูนย์จนติดลบเลยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเขาบอกว่าให้อภัยคุณพ่อคุณแม่เพราะอะไรมันไม่ได้เรามันไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อเขานะแต่เราทําเพื่อตัวเองเพื่อเราจะได้ก้าวต่อไปโดยที่ไม่รู้สึกค้างคาอะไรแล้วบางคนน่ะพอไปคิดว่าเอ้ยเขาก็ต้องดูเราสิเขาก็ต้องเลี้ยงเราสิเขาก็ต้องมันคือความคาดหวังอะไรบางอย่างเออพอมันคาดหวังว่าเอ้ยเขาจะต้องเป็นอย่างงู้นเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วใจเรานั่นแหละที่แบบมันตัดไม่ได้แล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้สักทีเราก็รอแต่ความรักจากเขารอแต่แบบอะไรบางอย่างจากเขาว่าเออเรารอความรักความโอ้ยแบบแม่ไม่เคยกอดเลยอะไรเงี้ยเออบางคนอ่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูเข้าใจมากๆว่ามันรู้สึกยังไงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเออเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเนาะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เขาเคยทำผิดต่อเรากลุ่มที่เขาทำผิดต่อเราอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือว่าคนเพื่อนร่วมงานใครก็ไม่รู้แหละที่มันอยู่รอบตัวเราอ่ะถ้าเราปล่อยได้นะคะคือบางคนอ่ะเราหวังลึกๆเนาะว่าเขาจะแบบว่าสำนึกได้กลับมาแล้วมาขอโทษเราอะไรเงี้ยก็จะบอกเลยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้อภัยคนเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องรอให้เขามาขอโทษอ่ะนั่นน่ะมันจะดีกับตัวเรามันจะทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างดีขึ้นมันคือการฮีลใจตัวเองนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่ทำร้ายเราไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อะไรหรอกแต่เป็นคนที่แบบอยู่ดีๆก็มายังไงไม่รู้สาดโคลนสาดเสียใส่เราเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เวลาส่วนตัวไปมานั่งอธิบายว่าฉันต้องเป็นอย่างงู้นฉันต้องเป็นอย่างนี้สิฉันเป็นคนอย่างนี้นะฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอพูดโอ้ยพระพุทธเจ้ายังโดนนินทาเลยแล้วเราเป็นใครล่ะถูกไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยคนต้องศรัทธาสิว่าเขาเป็นคนดีถูกไหมยังมีคนคิดเลยว่าเอ๊ะดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมตั้ง

ไปทําบุญโอ้โหยากมากยกเว้นแต่ว่าแบบโอเควันพิเศษหรือว่ามีญาติพี่น้องเข้าหรือเพื่อนชวนเข้าอาจจะเข้าบ้างอย่างนี้เหมือนกันนะคะสุดท้ายคนสุดท้ายเลยที่เราจะต้องอภัยให้คือและยากที่สุดด้วยนะคือตัวเองในอดีตเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ตัวเองในอดีตเนี่ยเราเคยทำผิดทำพลาดอะไรบางอย่างเราไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยนะคะมันก็เลยก้าวผ่านไม่ได้เราก็เลยไปข้างหน้าไม่ได้สุดท้ายปัจจุบันน่ะมันจะดีหรือมันจะแย่เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับตอนนั้นที่เราทำไปพอเราทำไปเราก็ไปโทษตัวเองตอนนั้นอยู่นั่นแหละว่าแบบทำไมวันนั้นฉันไม่ทำอย่างนี้ถ้าฉันทำอย่างนี้นะฉันคงไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเออนะถ้าวันนั้นฉันไม่ให้คนนี้ยืมตังป่านนี้ฉันก็คงมีเงินก้อนนี้อยู่เอาจริงถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่าจิตใจเราก็ยังภาวะพะวงว่าเขาจะคืนเงินเราไหมเนาะเราก็หวังแต่เงินก้อนนี้โดยที่เราไม่คิดจะไปหาเงินข้างหน้าเลยใช่ไหมเออบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเคยมีคนนึงเขาโดนโกงเงินจากมิจฉาชีพไปตอนนั้นโดนไปล้านสาม1.3 ล้านก็คือจริงๆซื้อบ้านได้เลยอ่ะเออหรือว่าซื้อรถคันใหม่ได้คันนึงเลยอ่ะเขาก็คาดหวังว่าเขาจะได้เงินก้อนนี้กลับมาโดยที่เขาก็รอแล้วเขาก็หวังแล้วเขาก็พยายามคุยกับมิจฉาชีพพยายามบอกให้คนนั้นเขาเห็นใจโอ้โหหนูจะบอกเลยว่าเขาทำได้อะเขาก็ไม่เห็นใจตั้งแต่แรกแล้วถูกปะที่บอกไม่สิเขาเป็นคนเราต้องคุยกับเขารู้เรื่องสิก็ไปโทรศัพท์คุยแบบพยายามคุยกับสแกมเมอร์อะพยายามจะคุยพยายามบอกความทุกข์ระทมของตัวเองพยายามโทรไปบอกว่าเนี่ยไม่มีเงินก้อนนี้เราจะไม่มีเงินไปผ่าตัดนะเราจะไม่มีเงินไปรักษาพ่อแม่เรานะเราจะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเยอะมากเลยอะสุดท้ายแล้วอะเราก็ไปหวังว่าเขาจะเห็นใจแล้วเขาจะคืนเงินมาหนูว่าเอาเวลานั้นน่ะไปคิดธุรกิจเอาเงินเอาเวลาไปสมัครงานเอาเวลาไปขายของเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเชื่อเหอะว่าเงินก้อนนั้นเราต้องสละแล้วอ่ะเราต้องถอยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทษตัวเองทุกวันว่าทำไมถึงแบบไม่เท่าทันคนเลยอะไรอย่างเงี้ยโหแล้วเอาจริงๆนะต่อให้เขาให้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายว่าสแกมเมอร์มิจฉาชีพมันเยอะขนาดไหนอ่ะคนหลอกกับคนที่ระวังคนหลอกอะยังไงคนหลอกมันตั้งใจไงไอเราอะไม่รู้ตัวหรอกว่าคนไหนคือหลอกคนไหนคือจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เลยนะเราจะได้มีการฮีลใจตัวเองให้เราไปต่อสู้ไปข้างหน้านะคะทำมาหากินอย่างสุจริตดีที่สุดแล้วเนาะนะคะกอดตัวเองแน่นๆนะจ๊ะอภัยให้ตัวเองต่อให้มันยากที่สุดแต่มันต้องทำแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันนะคะหันไปบอกตัวเองที่กระจกสิบอกว่าฉันอภัยให้เธอแล้วนะแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะเป็นคนใหม่ที่ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นระมัดระวังคนที่เข้ามาหลอกเข้ามาทำร้ายเรามากขึ้นมีกำแพงที่หนาขึ้นเออแต่ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรระวังแต่ไม่ระแวงโอเคไหมนะคะอ่ะเราเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะตามสโลแกนของรายการครบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะไปกันต่อค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มาเป็นเรื่องของกินเราก็ไปที่ต้มยำอก จอรอคอยก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะสายยังว่างอยู่เลยเออนะตอนนี้เป็นเวลาของคุณแล้วมีเวลาอยู่ประมาณสัก10นาทีโทรมาได้เลยนะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366รอสายอยู่นะจ๊ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสีย

0: ท้อง
1: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับ1สายหน้าไมตอนนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: เด็กชายปางครับ
2: เด็กชายปางจังหวัด
3: ลำปางครับ
2: ถามจริงๆอันนี้คือแรกเกิดก็คือเกิดลำปางเลยหรือเปล่า
3: ครับ
2: จริงเหรอ
3: เกิดที่ลำปางครับแล้วก็แม่ตั้งชื่อให้ปางเลยครับ
2: ล่อถามแม่ไม่ว่าชื่อมาจากจังหวัดหรือเปล่าเกี่ยวไหม
3: ไม่เกี่ยวครับ
2: อ่าแล้วเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
3: ไม่บอกครับ
2: จะถามชื่อคุณพ่อคุณแม่ก็แปลกจะแบบเอ้ยคุณแม่ชื่ออะไรอะคะคุณพ่อชื่ออะไรอยากรู้อะไรเงี้ยเออเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งชื่อลูกปอปาก็ปอปาด้วยกันทั้งครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: แต่แม่นี่ไม่ใช่ปอปาครับแม่นี่
2: พ่อก็ไม่ใช
3: ่พ่อก็ไม่ใช
2: ่มายังไงอะมีพี่น้องไหมพี่น้อง
3: น้องชื่อปายครับ
2: อ่าก็ยังพอจะเออแต่ก็มายังไงก็ไม่รู้อะเนาะแต่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าชื่อหนูกับน้องก็ไม่เข้ากับพ่อกับแม่เหมือนกันยกเว้นชื่อจริงเข้าก็ยังจะมีออ่างกับชอช้างเป็นชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกันอยู
3: ่แต่คนละทางเลยครับ
2: ไม่ได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นโอ้ยหนูว่าก็มีสิทธิ์นะอาจจะมาจากชื่อจังหวัดก็ได
3: ้ก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
2: หรือว่าแบบรักกันมาแต่ปางก่อนอย่างงี้ป่ะ
3: จะน่าใส
2: ่ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกัน
3: ก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับ
2: นั่นน่ะนะคะเป็นยังไงบ้างลำปางตอนนี้สถานการณ
3: ์ฝนเพิ่งตกหยุดไปเมื่อกี้ครับ
2: ฝนเพิ่งหยุดอ๋อก็ดีนี่ตอนนี้ก็กำลังฉ่ำๆสบายๆเนาะ
3: ใช่ครับฝนดีเมย์แล้วก็หลับไปเลย
2: ขิงมากเลยอ่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าร้อน แต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าช่วงหนาวเนี่ยเขาก็หนาวสุดขั้วเหมือนกันใช่ไหมลำปาง
3: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วอาบน้ำยัง
3: เรียบร้อยครับ
2: เอ้ยจริงเปล่า
3: อ๋อของจริงครับของจริ ง
2: เนี่ย
3: ไม่หลอกห่วง
2: หลอกถามแต่ละคนเออเหมือนแบบเวลาเป็นคุณครูอย่างเงี้ยช

0: ชอบหลอกถามเด็กนักเรียนว่าแบบอาบน้ำยังอ่ะลูก
1: อาบน้ำหรือเปล่า
0: เออเพราะว่าเด็กๆนักเรียนแบบว่ายิ่งเด็กอนุบาลอ่ะเขาชอบแบบไม่ยอมอาบน้ำอืม
1: เราเด็กนักเรียนครูเขาจะเอามือมาใส่ตรงคอเออตัวอุ่นๆเนี่ยอาบน้ำหรือเปล่าแบบนี
0: ้โอ้แต่จริงๆไม่เกี่ยวนะใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวเนาะมันก็เช็คไม่ได้ปะ
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
0: เขาหลอก
1: เราอาบน้ำแล้วเช็ดตัวแล้วใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยมันก็ต้องอุ่น
0: เออใช่ไหมล่ะมันเขาอาจจะหลอกเป็นวิธีการเช็คเขาว่าแบบคุณโกหกฉันไม่ได้นะเพราะว่าฉันเช็คได้จากการแตะตัวอะไรเงี้ย มีพ่อน้องเมย์ก็ชอบหลอกเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะแบบว่าสมมติว่าเวลากินข้าวใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะเราก็จะเป็นคนแบบกินแล้วอมข้าวอ่ะแล้วมันกินได้น้อยพอกินได้น้อยเสร็จอ่ะพ่อเขาจะบอกพอเราบอกว่าอิ่มแล้วพ่อเขาบอกไหนไหนมาจับพุงหน่อยแนวพุงมาจับหน่อยเราก็พยายามเบะพุงอ่ะเบะแบบให้เท้ามันป่องๆอ่ะแล้วเขาก็จับแล้วเขาบอกยังยังเหลือพื้นที่อยู่เลยเนี่ยไปกินเพิ่ม แล้วพอโตมาเราก็เลยถามเขาว่าเอ้าจริงเหรอมันจับพุงมันรู้จริงๆเหรอเขาบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกเขาก็ดูจากในจานแล้วว่าเขาก็กินไปเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ย เออโดนหลอกอ่ะโดนพ่อหลอกแต่เด็กเลยอ่ะ แต่จำได้
1: ที่เราอมข้าวเนี่ยมันหวานนะครับอมข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเราไปกินน้ำต่อมันหวานนะครับ
0: ใช่เพราะว่าน้ำลายเรามันทำให้ข้าวมันหวานขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เออนะมันมีเป็นแป้งไงพอเป็นแป้งแล้วมันก็เป็นน้ำตาล มันเป็นคาร์โบไฮเดรตเออนะเราก็เลยจะแบบชอบอมข้าวเอ้ยแต่มันอร่อยเรารู้สึกว่าอมแล้วมันอร่อย
1: อร่อย
0: แล้วก็อมอยู่อย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่ากินม่วนกินซื่นที่สุดคือกระดูกไก
1: ่
0: ตอนเด็กๆอ่ะกินกระดูกจนพ่อบอกว่าเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนอันไหม เอาอันใหม่ไหมอันเก่าดูดจนไม่รู้จะดูดยังไงแล้วน่ะเละไปหมดแล้วชืดไปหมดแล้วน่ะ
1: น่องใจน่องใจใหญ่ๆนะเขาก็กินเนื้อกินอะไรจนหมดเราก็ถือเอาไว้แบบนั้นเหมือนกันนะ
0: เออถือไว้ทำไมก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้หนูก็ถือเดินไปเดินมากินจนแบบขูดกินกระดูกอ่อนมันอ่ะโอ้ยเอ็นดูเนาะนี่เราบอกชวนเมาอะไรกันเนี่ย
1: อะไรเนี่ย
0: เออนั่นดิคุยอะไรกันเนี่ยลำปางมีจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
1: ก็ผมไม่ค่อยจะไปไหนครับส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเกี่ยวกับพวกถนนคนเดินตลาดนัดอะไรแบบนี้มากกว่าครับ
0: เป็นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่หนูติดบ้านไงเลยไม่ค่อยได้เที่ยวก็เลยชอบอาศัยถามคุณผู้ฟังเลยแหละว่ามีที่ไหนน่ะสนใจบ้าง
1: มันไม่เยอะครับแต่ไม่ได้ไปไหน
0: นะเอาที่เที่ยวที่เรารู้สึกประทับใจที่สุดในประเทศไทยที่เราเคยไปอยู่จังหวัดอะไร
1: ไปไหนดี บอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ชอบภูเขาหรือทะเล
1: ภูเขาเนี่ยผมไปขึ้นดอยขุนตาลครับเคยไปเที่ยวดอยขุนตาลกับเพื่อนๆที่เราตั้งรถไฟไปลงที่ขุนตาลแล้วก็ขึ้นไปสูงมากครับเหนื่อยมากเลย
0: ต้องเดินขึ้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ชวนกวางไปด้วยสิเนี่ยกวางเขาชอบขึ้นเขาเนี่ยเขามาชวนหนูอยู่เนี่ยหนูว่าจะบล็อกเฟซบุ๊กเขาอยู่เนี่ย
1: ขึ้นไหวไหมครับ
0: ไม่เอาไม่เอาเหนื่อยอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่สบายสบายเป็นคนรักสบายเป็นคนหนูดูเป็นคนลุยๆใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมหนูแบบเป็นกู้ภัยเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมดูเป็นคนลุย
1: ๆ
0: แต่ให้ขึ้นเขาคือยอมไม่เอา
1: ไม่เอา
0: แต่ถ้าแบบไปแบบมีวัตถุประสงค์เช่นอ่ะขึ้นต้องขึ้นเพื่อไปช่วยคนอย่างเงี้ยโอเคจะไปแต่ถ้าแบบไปเพื่อไปเที่ยวอ่ะจะรู้สึกว่าแกที่เที่ยวเยอะแยะ
1: แต่ว่าไม่ไปที่อื่น
0: แบบวันนั้นจำได้แล้วว่าไปเดินป่าแล้วแบบ 3,000 บาทมั้งที่เก็บตังค์กันไปอ่ะคนละ 3,000 อ่ะโอ้ยได้โรงแรมดีๆเลยจริงๆไปให้ลำบากทำไมแล้วขึ้นไปฝนก็ตกชุดก็เปียกขึ้นไปสูงๆโอ้ยหนาวอีกทรมาน
1: ทรมาน
0: นะ
1: อยู่บ้านหาอะไรกินอร่อยอร่อยดีกว่าครับ
0: ถูกใช่ป่ะ3,000นี่อยู่ได้ตั้งหลายวัน
1: อ๋อ

0: เรื่อง
1: นี้ก็เย็นนี้ก็ไม่ใช่ได้กินข้าวนะครับนั่งกินแต่ปลาเผาจิ้มน้ำจิ้ม
0: นี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นคนขิงไงดึกแบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเขาหิวเนี่ยเขาพูดเรื่องปลาเผาแล้วนะคุณผู้ฟังนะโอเคพี่ปางวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ข้างหลังภาพของหนูมิเตอร์ครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้ดีเจเมย์แล้วก็ทุกคนที่ฟังขึ้น95ครับ
0: ครับผมครับอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องมิหน่อยครับพูดภาษาเหนือได้ปะพูดภาษาเหนือได้ปะ
1: ได้ครับ
0: ลองดูนะลองดูนะน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเสียโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: ล้ำถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: แต่ใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ล้ำคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขนมเมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
1: ตลมตุ่มมอง
0: ใช่ใช่โยด้วยเร็ว
1: ไทยโ
0: ยโอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวครับผมครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะเอ็นดูมีคนบอกว่าพระลำปางต้องไปกราบพระธาตุใช่ไหมหนูก็ไม่เคยไปซะด้วยสินะแต่ว่าเอ้ยวันนี้ได้มีอ๋อลงใต้มาเมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมมีสาวใต้คราวนี้มาหนุ่มเหนือนี่เป็นไงล่ะคนอีสานอยู่ใสคะคนอีสานไม่โทรมาบ้างเลยคนอีสานน่ะไหนขอดูสิอ๋อมีนครพนมนะคะพี่จ่อยพี่จ่อยนครพนมพี่จ่อยเราเคยคุยกันแล้วพี่จ่อยลองแบบโทรมาทีๆอีกสักนิดนึงอดทนอีกนิดนึงนะ เดี๋ยวสลับให้บ้างนะพี่จ่อยนะสู้ๆนะนะคะมีพี่พรจากแพร่อันนี้เราก็เคยคุยกันแล้วเนาะชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอมนแคนแก่นคูนพี่วอนจากเมืองการพี่วอนเนี่ยเขาจับทางได้ว่าไม่ค่อยมีคนขอเพลงหวานพี่วอนเขาก็เลยจะขอเพื่อนเพลงหวานบ่อยกว่าคนอื่นพอขอปั๊บคนอื่นก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีสิทธิ์แหละเพราะว่าพี่วอนขอก่อนแหละนะคะแล้วก็มีพี่เน่งบึงกูมอ่ะวันนี้พี่เน่งขอเพื่อนเพลงหวานมาเหมือนกันแมงมุมแสงระวีนะคะแล้วก็มีฝนเดือน6นะคะจากพี่สันติเชิงเซาอุ้ยพี่สันติอดทนหน่อยนะอีกวัน2วันลองโทรมาใหม่นะคะเราจะได้พูดคุยกันนะอ่ะตอนนี้4ผลงานเพลงค่ะมาแบบเพราะนะข้างหลังภาพจากพี่หนูมิเตอร์น้ำตาลาไซจากไทยธนาวุฒิภาพถ่ายจากบิ๊กสุรินทร์เล็กสเรนนะคะและปิดท้ายด้วยภาพจำจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คำพีค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: โจคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คนละครึ่งโอ้โหรำวงคนละครึ่งนะคะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะแต่ว่าต้องบอกกันว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็จะได้จับจ่ายใช้สอยเริ่มต้นที่วันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ใช่ไหมยังมีใครยังไม่ได้สมัครหรือยังสมัครไม่ได้บ้างหรือเปล่านะคะก็พิมพ์เข้ามาได้นะพิมพ์มาบอกกันบ้างก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนละครึ่งใช่ไหมตอนนั้นมันก็คำนวณง่ายดีพอ100บาทเขาก็ช่วยครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าช่วย 60% เรา 40% อ่ะถ้าสมมติซื้อของ40บาทนะรัฐบาลก็จะช่วย24บาทเราก็จ่ายแค่16บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าถูกลงไงจากปกติคนละครึ่งก็จะเป็น20 20อะไรเงี้ยถ้าซื้อของ40บาทเนาะนะคะก็น่าสนใจตอนนี้ผลงานเพลงนี้นะคะก็ตามกระแสแหละมาแบบพี่ดวงดีศรีวิชัยจริงๆเป็นผลงานเพลงตามกระแสค่อนข้างเยอะเพลงลูกทุ่งเราอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเขาเรียกว่าออกผลงานเพลงไปตามช่วงสถานการณ์ช่วงต่างๆใช่ไหมแบบเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเทียบเคียงจากผลงานเพลงได้เลยนะลองสังเกตดูสมมติว่าผลงานเพลงนี้เขามีคำนี้กำลังดังอยู่จากเน็ตไอดอลเงี้ยเขาก็จะเอาคำนี้มาแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็ดูได้จากผลงานเพลงลูกทุ่งของเราเนี่ยแหละนะคะพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะสังกัดอิสระค่ะรำวงคนละครึ่งนะคะเป็นคำร้องทำนองของอาจารย์ซอเกษตรวิสัยเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยโอ้โหแล้วอาจารย์มาร์คใบเตยนี่ก็บอกเลยว่าดนตรีดีด้วยนะนะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนศิลปินเยอะๆนะคะผ่านช่องทาง SMS 4689400ในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ต2ผลงานเพลงนะคะเมื่อกี้มวนๆซึ้งๆไปแล้วนะอ่ะขยับเป็นลดจังหวะลงมานิดนึงนะเซิร์งโนมิตะนะคะจากไรอันกับบัณฑิตวันนี้ก็มีคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพี่พิมดามหานครนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเคี้ยวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

ขออภัยนะคะช่วงนี้พอดีว่าเครื่องช็อตอุ้ยทำไมคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ดีๆก็สะลวนไปซะอย่างนั้นสงสัยทำงานหนักนะคะแล้วก็บอกว่าคุณผู้ฟังอาจจะอยากฟังเสียงน้องเมย์ต่อผลงานเพลงยังไม่ทันได้เปิดเลยโอ้ยน้องไลอันจะชวนขึ้นเวทีซะหน่อยนะน้องไลอันนะนะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะให้ช่างเขาได้แบบแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ก่อนนะส่วนว่าคนละครึ่งเนี่ยขอพูดนิดนึงแล้วกันเนาะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้เนี่ยเขาถามว่าจ่ายยังไงถึงจะไม่งงนะเพราะว่าถ้าสินค้าราคา40บาทเนี่ยเราจะจ่าย16บาทถ้าสินค้าราคา50บาทเราจ่ายเพียง20บาท100บาทเราก็จะจ่าย40บาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะคิดประมาณนี้นะคะซึ่ง1วันเนี่ย1ใน1วันนะคะเราก็จะสามารถใช้เงินได้200บาทจากรัฐบาลถูกไหมเท่ากับเราจะต้องเติมเงิน133.33 บาทต่อวันประมาณนี้เนาะโอ้ย

ไหนดูซิว่าผลงานเพลงพอจะได้หรือยัง เอาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันได้เลยได้เลยแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะไปจัดไปเซิร์งนมิตะจ้าเชิญไลอันขึ้นเวทีได้เลยจ้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิต

0: ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทนะคะคลองแงะ70บาทจังหวัดตรัง79บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ที่83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่80บาท70สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ86บาท20สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาทน้ำยาง82บาท20สตางค์นั่นเองนะคะแล้วก็ SMS บอกว่าเอาตรงๆอ่านไม่ออก พี่เขาน่าจะสะกดคำผิดอะไรสักอย่างหนูก็ไม่รู้อะไรจำแรงอยู่มั่งนี้อะไรสักอย่างนั่นแหละนะคะแล้วก็มีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อมาจากท็อปพัสุพัฒน์ด้วยนะคะแต่ว่าพี่ลูกตาลเปิดไปแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็ขอเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับผลงานเพลงนี้นะคะมีจริงๆมีขอมาเป็นของพี่อิทธิพรางกูลเนาะแต่ว่าไม่มีเพลงที่พี่เขาขอมางั้นน้องเมย์ขอมอบเป็นเพลงเก็บตะวันทดแทนไปแล้วกันเนาะแล้วก็นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนแล้วแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 2 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสามเพลงจบไปเริ่มต้นชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์นะครับถนนค้นฝันนะครับพิตกตาชลดาเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นี่ทั้ง3เพลงจัดไปนะครับเป็นเพลงที่แบบสู้ชีวิตนะครับก็ขอมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กำลังสู้ชีวิตกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับทักทายกันหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีพี่เดือนนะฮะแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีครับผมพี่สุวณีนะพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่จุรีพี่สุคนกับเชิงพี่หนูวันพี่สุฮอเกนบูมทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่กบตากบอกว่าสวัสดีจ้าพี่พิทวัฒน์นะครับในชั่วโมงแรกนะครับพี่วิทวัฒน์จากหนุ่มชนบุรีนะครับมารายงานตัวนะครับนี่ในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่นงนุษย์ณนครทักทายนะครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมพี่ทองใสนะครับโดยสบายดีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุพี่สุทักทายไปแล้วเนาะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้องกวางน้อยๆนะฮะรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02-248-1366ครับ

0: สนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปพูดลองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนิสัยเดียวกันเลย

จ็บปวดเนาะ

อะไรเดินมาเลยกอดคนนอกใจรู้ว่าเขานอกใจก็อย่าไปกอดมันห่อนมันห่อนนะพี่น้องเนอะ20 บาทขาดตัวตัวใครมาให้ก็ไม่รู้หรือว่าเมียก็ไม่รู้มาตรงกลางอะไร

สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ

0: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะนี่เลยครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจครับแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับกอดคนนอกใจพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีสายหน้าใหม่ไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตัวนะครับ
1: ครับครับพี่เด็กครับ
0: น่าพี่ตัวโทรศัพท์มาจากแถวไหน
1: โทรจากจันทบุรีครับ
0: จันทบุรีนะครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลของทุเรียนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ฮะ
1: ตอนนี้ราคาก็ไม่ค่อยคงที่พี่ครับ
0: เข้าใจ
1: ราคาก็ไม่ค่อยคงที่แล้วก็ประกอบกับฝนตกบ่อยๆก็จะมีปัญหานิดนึงครับ
0: ถูกเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าผมอ่ะก็มีพี่ชายนะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอยู่ที่จันทร์ก็เลยแบบพอเข้าใจคุณพี่ตัวนะ
1: ครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ว่าจะโทรหารายการของพี่เพชรนานแล้วแต่เนี้ยตอนนี้โอกาสดีเพราะว่าพอผมเลิกเล่นดนตรีมาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาฟังขับถึงบ้านฟังได้ฟังพอดีพี
0: ่ได้เลยครับผมอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: อยากฟังเพลงเพื่อนบ้านแม่ผู้สาวข้าวของพี่มนแคนครับ
0: โอ้ยได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: มอบให้ทุกคนที่ฟังรายการเนี่ยครับ
0: ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมพี่ตัวขอบพระคุณมากมากนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่ตัวจากจันทบุรีนั่นเองนะครับช่วงนี้ที่เมืองจันทร์ก็นั่นแหละเป็นฤดูกาลของทุเรียนใครที่ชื่นชอบนะทุเรียนนะครับก็ต้องศึกษาไว้นะครับจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็มีพี่ชายผมอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนอยู่นะครับแล้วก็รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับคือผมอ่ะผมเป็นคนที่ไม่กินทุเรียนนะแต่ว่าได้กลิ่นได้ไม่ได้แบบเหม็นหรือว่ารังเกียจอะไรนะครับสามารถอามาดอยู่ใกล้ๆได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจนะแบบบางท่านก็อาจจะแบบรู้สึกเซนซิทีฟนะครับกับกลิ่นของทุเรียนใช่ไหมฮะแต่ว่าผมกับสบายๆนะครับแต่ว่าแค่ยังไม่กินนะครับผมก็คิดอยู่นะว่าหรือว่าผมอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับตอนเด็กๆนะครับเพราะว่าผมเคยกินทุเรียนแบบเละๆนึกออกใช่ไหมฮะแบบเละๆก็แบบมันไม่มันแปลกๆมันแบบนั่นแหละตามนั้น แต่ว่าคือผมก็ศึกษากับพี่ชายผมอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าความจริงทุเรียนอ่ะมีหลายแบบนะครับมีแบบกรอบนอกนุ่มในหรือว่าเละๆนะครับอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่คนที่จะชอบใช่ไหมครับผมอาจสักวันหนึ่งผมอาจจะไปชอบทุเรียนก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะตอนนี้ครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับเพื่อนหมวยแม่ผู้สาวเฮ้าครับบทเพลงของพี่มนแคนแก่นคูนแล้วก็น้องอะไรนะน้องลำเพลินน้องลำเพลินนะครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจจัดไปครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับในชั่วโมงแรกแต่ว่าช่วงสุดท้ายนะครับจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภาบอกเป็นหยังเขาเข้าใจจากน้องกวางธีรพันธ์เทพบุตรใจหมานะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนั่นเองนะฮะซักอ้อยนะครับจากวงโซคูเอาละครับตอนนี้ทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่สุคนกับเชิงครับพี่คณิตฐาพี่สาวขามพี่วนิดาพี่จ่าพี่น้ำแข็งพี่สุภาพพี่ลัดดาทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS 4689400เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับพี่สาวขามนะฮะพี่จ่าเพียรน้ำแข็งเหมือนเดิมใช่ไหมฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งข้อความมาทักทายกันนะครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงนะครับมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นใครที่ช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับต้องการพัดลมผมขอแนะนำพัดลมตัวนี้เลยนะครับเป็นพัดลมไอเย็นถ้าเป็นพัดลมปกติเนี่ยก็จะมีแต่ลมร้อนแต่ว่าครั้งนี้ครับเป็นลมเย็นๆนะฮะเขาเรียกว่าเป็นคูลพลัสนะครับคูลพลัสเลยนะครับเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514ครับตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณนะครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางเบอร์เดิม022481366นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันเลยฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับบทเพลงนี้จากวงโลโซครับเลือกแล้วต่อกันครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทางFacebook นะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่วันวิสานะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงคุณแม่บุญเรือนนะครับนี่บอกว่าทำขนมแกงขายตอนเช้าค่ะขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะพี่เฉลียวพี่สว่างพี่พุทธวัฒน์ในชั่วโมงที่2สวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สีนะครับ
2: ครับ
1: พี่สีโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่วันนี
2: ้มาจากพี่ไมค์โคราชครับ
1: เอ้าพี่ไมค์โคราชบ้านเดียวกับพี่เสกนะ
2: ครับ
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหมครับพี
2: ่ยังไม่ตกเลยครับ
1: ยังไม่ตกนะครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ตื่นสั่งน้องครับ
1: จากคณะมีซอเนาะ
2: คร
1: ับ ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้
2: 95ครับ
1: ครับผมพี่ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: เดี๋ยวตามน้องเพชรก็แล้วกันครับ
1: ตามผมใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี่สีครับ
2: ครับมอบทุกเสียงทุกสายขึ้น95เลยครับ
1: ได้เลยครับผมอาเป็นสีเดี๋ยวผมจัด บทเพลงเอื้อนจากน้องให้พี่ฟังนะ
2: ครับขอบคุณมากๆครับ
1: ครับขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่สีจากโคราชนะจากพี่ไมค์โคราชนั่นเองนะฮะขอเพลงเอิ้นสั่งน้องจากวงคณะมีซอนะครับหรือว่าคุณพี่หนุ่มมีซอนั่นเองนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อใหญ่พ่อใหญ่เฉลิมพลมรคัมนะฮะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มด้วยกับบทเพลงนี้ก่อนดีกว่าเอาเป็นเอื้อนจากน้องเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับนะหลังจากพาเรทเพลงยึดจบไปนะครับก็บทเพลงเอิ้นสั่งเอิ้นอะไรนะเอิ้นน้องวัดทางผ่านนะครับจากน้องดอกแคทับไลเอิ้นสั่งน้องคณะมีซอนะครับเอาไปจะน้องน้อง MC2 กับคุณอาเอกชัยซีวิชัยนะครับผมนะแล้วก็เอิ้นไอแนดเดอร์ยามเธอมีแหงนะครับจากน้องลำไยไหทองคำทั้ง4เพลงจัดให้นะครับทักทายไปถึงคุณธัญพัฒน์นะครับบอกว่าถอดแว่นเลยนะฮะอุ้ยอย่าเลยถอดไม่ไหวหรอกเพราะว่าแสงคอมพิวเตอร์เนี่ยจ้าซะเหลือเกินแสงในห้องส่งก็จ้ามากๆนะครับ แล้วก็พี่ยักษ์พอกำกับบอกว่าอยากได้แว่นมีเพชรนะครับอุ้ยมีหลายแว่นอยู่นะครับเป็นคนที่ชอบใส่แว่นช่วงที่แบบเวลาเจอแสงเจอช่วงกลางวันประมาณนี้นะครับพี่สิริพักนะครับบอกว่าป้าเอกกับหลานมาแล้วนะครับผมพี่สุคนกับเชิญครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโยกไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่อัลละอองนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับไหนมีใครอีกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์บอกว่าเรอพี่ธัญพัฒน์ได้คุ้นๆนะฮะสำเนียงคุ้นๆมากๆเลยเหมือนเพิ่งเจอเมื่อกี้คุ้นๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามสวัสดีพี่ละอองนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตอะไรนะเพลงฮิตติดชาร์ตนะฮะจัดไปยาวๆเลยครับบทเพลงวันนี้ในช่วงของจอคิวฮิตของเรานะครับวันนี้คือเพลงอะไรขอดูสิเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากนาวุฒิดวงดีศรีวิชัยเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิเอ้ยวันนี้วันพฤหัสปะพฤหัสเข้าวันศุกร์เอ้าผิดแล้วเอาใหม่นะฮะขอโทษผมก็ลืมวันลืมคืนจริงๆนะฮะวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์นะครับเพลงนี้ตีสามนะครับจากน้องบอสธีรพงศ์นะฮะนี่เพลงใหม่ล่าสุดจากน้องบอสนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พี่มายสุจิมงคลเรียบเรียงโดยอาจารย์อานนท์เชื้อบุญมานะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
0: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: กลับมานะครับผมนะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมวไอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปจากเชต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปริยานะแล้วก็กลางดาวนะครับจากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับนะถ้าเป็นยุคนี้นะ2นักร้อง2ท่านนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยครับจะว่าไปนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ชิรวุฒิครับพี่นราเดชครับพี่คุณยายพอเพียงพี่สุคนกาบเชิงพี่หนูสวยพี่สำลีนะครับสวัสดีพี่ละอองครับทักทายไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวุ่นวายกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่

0: ับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บเป็นจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไปครับสำหรับบทเพลงจากพิเทอุเทนพรหมินนะฮะโกหกหน้าตายนี่จัดไปนะครับผมทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่ง SMS มานะครับแล้วก็ทาง LTM FM 95ใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุกลกับเชิงครับพี่มอนเรียลอโรคาพี่ละอองนะฮะพี่นรเดชนะครับพี่สาวขามคุณยายพอเพียงทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงท้ายนี้นะครับอีกบทเพลงหนึ่งหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาครับหาน้องกว้าง022481366ครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นบาเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บปีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับจบไป2เพลงต้นชั่วโมงนะครับมีรอกันไซจากพี่อันดาแล้วก็ไอ้หมูไอ้หมานะครับพี่บิวพงพิพัฒน์สวัสดีครับพี่นรเดชนะครับบอกว่าพี่นรเดชบอกพี่นรเดชบอกว่าผมไม่ใช่คนอ้อร้อนี่นี่ใช่ไหมใช่ไหมพี่ละไอนะครับพี่ไผ่ตะกัวปลาสวัสดีพี่สาวคามนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook ครับ LTM FM 95กราบ Good Morning สวัสดีตอนเช้าอารุณสวัสดิ์ไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันตอนนี้เวลาตี41นาทีแล้วนะครับต้องเรียกว่าสว่างคาตานะครับยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนฤดูฟ้าฤดูร้อนและก็ฤดูฝนใช่ไหมครับก็นั่นแหละฮะสักประมาณตีห้าครึ่งท้องฟ้าก็เริ่มจะสว่างแล้วนะครับก็ใกล้แล้วนะครับไม่เป็นไรฮะจัดไปก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายท่านที่กำลังเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านหรือว่ากำลังตื่นมาเต็มตัวมาทำงานนะครับก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เธอแลงให้รอ4ปีให้เธอเรียนจบ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือจริงๆแล้วพูดใต้ได้ฮิตหุ้ย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: จัดไปนะครับผม2เพลงนี่ในช่วงของเพลง Hit Story นะครับมีขวัญใจผีล่วงนะครับจากพี่หลวงไก่อาสยามนะแล้วก็สาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยาณีนะฮะทั้ง2เพลงจัดให้นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันตอนนี้พี่นรเดชนะครับพี่สุภัตรานะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับผมพี่ละไอคุณยายพอเพียงพี่มงคลบอกเปิดเคียงแล้วครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่รัตติยาทักทายนะครับทุกท่านเลยที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะสบายขนาดไหนก็คงจะสบายเหมือนที่ผมเปิดไปทุกครั้งนะครับเป็นเพลงที่ผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับยิ่งช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะกำลังเพิ่งตื่นหรือว่ากำลังจะนอนนะครับก็น่าจะเป็นบทเพลงที่แบบแนวเคลิ้มๆฟังแบบสบายอกสบายใจจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับผมจัดให้4เพลงครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน4เพลงสบายสบายจัดให้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอจากน้องเซียโมคนน่ารักของผมนั่นเองนะฮะน้องสาวที่น่ารักแล้วก็เลือกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับแต่น้องลิลลี่ได้หมดทั้งสดชื่นนะครับนุ้ยเวียนครกครับพี่นุ้ยสุวีนาแล้วก็เวียนครกร็อกเกอร์จากพี่บ่าววีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามนั่นเองนะฮะทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่หนูริงครับพี่นรเดชครับพี่ละไอครับพี่ใครนะคุณยายพอเพียงพี่สายชนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่บุญเรียนที่รักนะฮะแล้วก็ไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากขอบคุณมหานครแฟมิลี่แล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตูเอ๋ยเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์เอ้ยต้องวันนี้สิใช่ไหมวันศุกร์ละล้านะครับนะอ่ะก็เอาไว้เจอกันนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95พินทรเดชนะครับน้องมีมีมีขอเพิ่งเซิงโนบิตะพี่บันเทาพี่หนูริงพี่โฟนนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รับชมที่กดแชร์กดไลค์ให้นะครับทางหลังไมค์ก็เช่นเดียวกันครับขอบคุณที่โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางก็เบอร์เดิม022481366นะครับตอนนี้อย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตหลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่แล้วก็พบกับดีเจท่านต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: อยากกินตับแต่เช้าเลยนะคะตี51นาทีรุ่นสวัสดิ์นะคะ29พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์สิ้นเดือนเนาะต้องบอกว่าสิ้นเดือนจริงๆเพราะว่าวันที่31ก็ตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวไปจนถึงวันที่โรงเรียนน่ะสั่งปิดนะคะจริงๆวันที่2อ่ะไม่ได้หยุดนะแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าเป็นฟันหลออยู่วันหนึ่งนะคะทางโรงเรียนของหลานเขาก็บอกว่าหยุด1วันประกาศหยุด1วันเย่เลยนะคะทำให้เด็กนั้นเนี่ยได้หยุดโรงเรียนไปเลยนะคะวันอาทิตย์นี้เป็นวันวิสาขบูชาเดี๋ยวนะปิดเสียงก่อนกำลังดูปฏิทินอยู่วันอาทิตย์นี้31พฤษภาคมก็เนื่องในวันวิสาขบูชาก็เลยมีการชดเชยกันในวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะคะวันที่1มิถุนายนเป็นวันหยุดทีนี้วันที่2มันก็จะเป็นฟันหล่ออยู่ใช่ไหมก็โรงเรียนก็เลยบอกว่าเปิดเทอมก่อนหน้านี้ล่วงหน้าไปแล้ว1วันก็เลยทำให้ได้หยุดอีก1วันถูกเนาะใช่เลยนะคะวันอาทิตย์นี้15ค่ำเดือน7นะคะเป็นวันวิสาขบูชาวันที่1ก็เลยชดเชยวันที่2ฟันหลอก็เลยโรงเรียนบอกว่าเอาหยุดแล้วกันนะคะวันที่3เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะคะเพราะฉะนั้นวันที่4นู่นเลยค่ะวันที่4ก็ถึงจะได้เปิดมานะคะก็ทำให้มีวันหยุด4วันแต่ที่ไหนเขาไม่หยุดก็ไม่หยุดนะคะไม่ต้องตามกันเนาะมันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะโรงเรียนเฉพาะสถานที่ทำงานของแต่ละที่เขาก็บริหารเวลาของเขาได้นะคะสำหรับในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่กับน้องกวางค่ะ02-248-1366นะคะ1สายรออยู่นะคะใครที่โทรมานะคะเบอร์เดียวค่ะ3คู่สายของเรา02-248-1366สวัสดีพี่ป๊อปพีรพลพี่อารมณ์พี่ตุ๊กกฎชมนพี่จรัสนะคะพี่บ๊อบบี้เหรอคะอยู่ที่น้ำเหียงอำเภออะไรคะพี่น้ำเหียงเนี่ยนะคะพี่กัลยาสวัสดีด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามาพี่ปูค่ะพี่แขกสุดที่รักครีเอเตอร์สาวสวยเริ่มมีเงินเดือนเข้ามาจากเรียกว่าเงินในอากาศใช่ไหมเราก็แสดงความยินดีด้วยเอาวันนี้ข่าวดีก่อนเลยนะคะมีราคาน้ำมันลดลงปี5เริ่มแล้วนะคะขายปลีกทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลนะคะ เดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งลงเท่าไหร่แก๊สโซฮอล9195ลดลง70สตางค์นะคะโซฮอล91กับ95แล้วก็เบนซินลดเท่ากันเลยนะคะ70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลนะคะดีเซลซุปเปอร์ลดลง1บาทถ้าเป็นตัวไหนอีกซุปเปอร์พาวเวอร์70สตางค์ค่ะก็ประมาณนี้เนาะเอาทำไมสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็นผู้ประกาศเช้านี้ต้องทุกปั๊มใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะช่วงตี5ของวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ปป.เตือนก็ยังเตือนอยู่นะคะ71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกรุงเทพนะคะที่ให้ระมัดระวังฝนตกหนักน้ำป่าน้ำท่วมนี่นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่วนเหนืออีสานภาคกลางวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยนะคะอ่าวไทยด้วยก็มีกำลังค่อนข้างแรงรวมถึงมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็คาดว่าจะมีฝนหนัก น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงนะคะก็จะแยกเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากนะคะภาคเหนือ17จังหวัดเลยค่ะอีสาน20จังหวัดเนาะครอบคลุมเกือบทั้งหมดภาคกลาง25จังหวัดภาคใต้9จังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่เฝ้าระวังสุดๆเลยนะคะอำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์นะคะอันนี้ระนองอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคุระบุรีจังหวัดพังงาส่วนภูเก็ตนั้นทุกอำเภอเลยค่ะทั้ง3อำเภอนะคะนี้ทางปภ.นะคะประสานแจ้งหมดแล้วนะคะ70จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.ทั่วประเทศนะคะขอให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องกำชับนะคะว่าทุกพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องในระยะนี้แล้วก็ทุกจุดต้องมีทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลเข้าประจำจุดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดเหตุแล้วนะคะเพื่อเผชิญเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะคือพื้นที่ไหนที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยอันนี้ก็ต้องรีบระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะเป็นถ้ำเป็นน้ำตกเป็นถ้ำลอดอะไรประมาณนี้ถ้ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นมาก็ให้เจ้าหน้าที่รีบประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นเลยค่ะนะไม่ควรให้นักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามเข้าพื้นที่นะสำหรับในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะงดไปก่อนก็ได้นะเผื่อว่ามันจะเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะคะถ้ามีความเสี่ยงนะนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เลยนะคะทีนี้กรณีถ้ามีคลื่นลมแรงนะคะอันนี้ขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะออกประกาศเตือนติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนภัยบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะชาวเรือนะผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือก็ต้องระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะคะอันนี้ก็คือก็ยังคาดเดาได้ไม่มากแต่ว่าถ้ามีประกาศแจ้งเตือนเนี่ยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะมีข่าวสารที่จะแจ้งเตือนผ่านแอปนะคะสำหรับใครที่จะดูได้ตลอดเวลานะคะเป็นของปภ.นะคะหรือจะเป็นสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ค่ะนี่ตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อประสานในการช่วยเหลือเนาะสำหรับน้ำท่วมน้ำป่านะคะก็แจ้งเตือนไว้เนาะเพื่อความระมัดระวังไม่ได้ให้ตื่นตระหนกนะคะสำหรับในส่วนของวันนี้นะที่บอกว่า17จังหวัดภาคเหนือ20จังหวัดภาคอีสาน25จังหวัดภาคกลางไปประมาณนี้นะคะก็แจ้งไว้ก่อนนะคะส่วนวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่จะมีการปิดการลงทะเบียนวันนี้ถึง4ทุ่มนะก็ปรากฏว่ายังเหลือสิทธิ์อีกโอ้เยอะเลยค่ะ4ล้านกว่าเนี่ยอันนี้ตรวจสอบเมื่อตอนดึกที่ผ่านมานะคะพบว่ายังมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ประมาณ4ล้านก็สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันนี้ 22:00 นเท่านั้นนะคะนี่ตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึงเมื่อคืนเหลือ 4,267,249 สิทธิ์เดี๋ยว 6:00 นเช้าวันนี้เริ่มลงทะเบียนวันสุดท้ายกันได้นะคะก็อย่างที่คุณจามอนบอกเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยได้ทุกคนเนี่ยสิทธิ์ยังเหลืออีกเพียบเลยนะคะสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40 นะคะรัฐบาลสนับสนุนให้ 60% ประชาชนออกค่าใช้จ่ายเอง 40% นะคะยังคงงงกันอยู่ใช่ไหมไอ้เรื่องเติมเงินเท่าไหร่นะคะเอาอย่างนี้ถ้าคุณจะใช้เต็มวงเงินในแต่ละวัน200บาทนะคุณเติมเลยนะคะ133บาทถ้าจะใช้เต็มวัน200เอาแบบขีดให้จนล้นอ่ะจนเต็มเลยนะคุณเติม133บาท ในวันนั้นคุณก็ซื้อของไปเลย333บาทแต่ถ้ายังงงอีกเติมไปเลยค่ะ667บาทนะก็ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนเดี๋ยวระบบมันจะตัดให้เองนะจนกว่าจะครบ 1,667 บาทเพราะว่ารัฐบาลเขาให้ 1,000 บาทนะคะไม่ใช่ว่า 40% คุณก็เติมมา400นะ 1,000 เติม400แล้วคุณจะได้ใช้หมดนะมันไม่ได้นะ 1,000 คุณต้องเติม667มันถึงจะได้ครบในเดือนนั้นนะคะนี่คือ60 40นะไม่งงนะคะไม่งงนะให้นึกถึงอะไรดีเดี๋ยวนะที่จะอธิบายง่ายๆหลายคนก็ยังงงอยู่นั่นเอาสมมติว่าคุณจะซื้อหวยละกันง่ายดีเนาะสมมติท่านผู้ฟังจะซื้อหวยงวดนี้ซื้อเลขอะไรก็ได้อ่ะ200คุณจะซื้อเลขซื้อหวย200หวยใต้ดินเหรอเอาหวยเรียก MRT ละกันคุณซื้อหวย200งวดนี้คุณเติมเงินคุณซื้อเองอ่ะ133บาทรัฐร่วมจ่ายให้200บาทคุณก็จะได้333บาทอ่ะอย่างนี้ละกันง่ายๆเนาะนี่แหละให้นึกว่าเราจะซื้อหวยนะ200รัฐจ่ายให้133คุณซื้อเองเอาแค่นั้นพอนะคะในแต่ละวันแต่ถ้ายังงงอย่างที่บอกนะคะเติมไปเลยค่ะตั้งแต่วันที่1นี้667คุณก็จะได้ซื้อของกลับมาที่บ้าน 1,667 บาทเท่านี้พอเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมก็เหมือนเดิมจนถึง30กันยายนนะคะก็ครบ 4,000 บาทที่รัฐจ่ายให้นะก็ประมาณนี้นะไม่งงนะคะนี่คือ40-60วันสุดท้ายที่จะลงทะเบียนกันปรากฏว่าตั้งแต่วันแรกนะคะ25พฤษภาคมยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งยังไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการสแกนหน้าไม่ผ่านโทรศัพท์ไม่รองรับจำรหัสผ่านไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่อะไรประมาณนี้แล้วปัญหาอย่างเงี้ยก็ไปมารุมมาตุ้มอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยวันนี้ก็ลงทะเบียนไม่ผ่านก็ยังต้องไปเนาะใครที่ไปแล้วหลายรอบก็เห็นใจเนาะมันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะมันมีค่าใช้จ่ายนะค่ารถค่ากินค่าอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ถ้าจะให้ผ่านก็ต้องไปธนาคารกรุงไทยมันไม่มีวิธีอื่นนะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนในโครงการนี้นะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะสายยังว่างอยู่นะโทรมาค่ะ022481366นะคะเมื่อคืนนี้ที่สถานีรถไฟบางซื่อนะคะก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันควบคุมตัวนายนิอุสมันอายุ21ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีนะคะลงวันที่28เมษายน2569หมายจับนี้เป็นคดีที่คนร้ายก่อเหตุรอบวางระเบิดในห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันปตท.วงเวียนหอนาฬิกากับปั๊มน้ำมันปตท.ปัตตานีคอนกรีตในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีช่วงวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์โดยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายนิอุสมันเนี่ยทำหน้าที่ดูต้นทางให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เอาวัตถุระเบิดเข้าก่อเหตุในพื้นที่ปัตตานีจนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในคดีความมั่นคงดังกล่าวโดยผู้ต้องหาตามหมายจับคนนี้ขึ้นกรุงเทพมาพักอาศัยอยู่กับกลุ่มเพื่อนแถวรามคำแหงโดยมาทำงานรับจ้างดูแลผู้สูงวัยจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏศาลจังหวัดปัตตานีจึงอนุมัติหมายจับในข้อหาร่วมกันก่อการร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินเตรียมนะคะหรือข้อสมคบกับกลุ่มเพื่อก่อการร้ายโอ้ก็ข้อหาเพียบนะถ้าทำการผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้ายหรือรู้ว่าจะมีผู้ก่อการร้ายแล้วกระทำการอันใดเป็นการปกปิดนะช่วยกันปกปิดไว้ อั้งยี่ต้องโจรร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครองและร่วมกันใช้วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้กระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าพยายามร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในการกระทำความผิดนี่คือข้อหานะคะเยอะมากเลยนะคะก็หลักฐานนั้นเชื่อมโยงกับการร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุกับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่นะคะก่อนจะไปลอบวางระเบิดในพื้นที่เมืองปัตตานีโดยนัดหมายรวมตัวกันในพื้นที่โคกโพอำเภอหนองจิกรวมทั้งพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาคนนี้เคยรับการฝึกทางยุทธวิธีเบื้องต้นร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่อีกด้วยนะคะก็ควบคุมตัวได้ที่บางซื่อนะคะไม่แน่ใจว่าจะเดินสำหรับนายคนนี้นะคะอายุ21ปีเท่านั้นเองนะคะก็ต้องชื่นชมเนาะตำรวจก็ตามอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่ตามนะแต่ว่าคงจะตามยากนะแต่ว่าจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว1คนนะคะชื่อนายนิอุสมันนะคะที่รถไฟค่ะไปมาแล้วเนาะรับกันนะคะ
1: มาครับพี
0: ่เอาน้องโด่งเหรอ
1: โด่งมาคร
0: ับ โด่งมาโด่งมากำลังรายงานตำรวจจับโจรใต้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ตั้งแต่กุมภาน่ะลุงรุ่งต้นเดือนกุมภาจำได้ไหมที่ระเบิดปั๊มน้ำมันที่ปตท.ที่ปัตตานีเนาะมีคนหนึ่งอายุ21เองค่ะอยู่แถวหน้ารามปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไม่รู้จะเดินทางไปไหนไปขึ้นรถไฟที่บางซื่อตำรวจไปคุมตัวไว้ได้เรียบร้อยแล้ว1คนร่วมก่อเหตุระเบิดปั๊มที่ปัตตานี
1: ไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าขึ้นมาถึงใจกลางเมืองนะ
0: ก็
1: โอ้ถึงว่าการขับตำรวจก
0: ็ไอ้พวกกลุ่มโจรเนี่ยโจรใต้นี่เนาะก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเนาะ
1: เออ
0: เนี่ยก็มาเห็นบอกว่ามาอยู่ตรงหน้ารามอ่ะมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนหน้ารามมารับจ้างดูแลผู้สูงอายุอยู่ค่ะน้องดง
1: โอ้โห
0: ดู
1: พฤติกรรมอาชีพมีสวนทาง
0: ใช่
1: เรามองไม่ออกเลยนะ
0: มองไม่ออกไม่อะไรเลย
1: ถ้าเขาใช้ชีวิตปกติแบบนี้เนี่ยนะฮะ
0: ค่ะเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละมันน่ากลัวตรงนี้ว่าเนี่ยกลุ่มที่ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อ่ะเขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนเข้ากรุงเทพได้ไปนู่นนี่ได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาคงรู้ลึกๆไหมว่าเขาเป็นผู้ร่วมขบวนการใช่ไหมที่สร้างปัญหามาตลอดในพื้นที่อะค่ะเนี่ยกี่สิบปีมาแล้วนะไม่เคยสงบเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มันน่ากลัวตรงนี้แหละแล้วจะต้องไงอะพอเขาก่อเหตุปุ๊บก็ทำตัวเป็นปกตินะก็เนี่ยมาทำงานมารวมตัวอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากการสืบสวนก็รู้ว่ากลุ่มนี้มันเชื่อมโยงกับการเข้าร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เนี่ยน่ากลัวตรงเนี้ย
1: น่ากลัวผมคิดตลอดนะว่าพวกนี้ก่อเหตุเสร็จก็จะเข้าป่าหนีขึ้นเขาเข้าป่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นว่าอาจจะหนีไปประเทศอื่นใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ข้างในก็คงจะมีการฝึกมีอะไรกันอย่างที่แบบการข่าวบอกอ่ะเขาก็จะไปมีหน่วยมีฝึกมีการฝึกมีการปลุกระดมปั่นสมองกันอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าถึงขนาดจะเข้ามาใช้ชีวิตแบบผู้คนปกติโอ้โหดูแลผู้สูงอายุ
0: เนี่ยถ้าอย่างนั้นนะก็คาดเดาได้ว่ายังต้องมีอีกไม่ใช่เฉพาะคนนี้อายุ21ถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: เนี่ยค่ะแล้วโอ้ยตายจะอยู่กันยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะระวังแล้วกันเนาะก็ระมัดระวังถ้าใครที่มีเบาะแสอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเนาะกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีเบาะแสเนาะอะไรประมาณนี้เนาะมันก็น่ากลัวอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะดูนิดนึงนะใครมาอยู่ใกล้บ้านเราน่าจะเป็นใครก็ตามนะมาแบบแปลกๆนะดูพฤติกรรมเขาหน่อยนะคะค่ะ
1: ครับผม
0: สายยังว่างอยู่นะ โทรมาได้นะคะ022481366เชิญค่ะน้องดง
1: เมื่อวานที่ไปรับสมัครผู้ว่ามาที่ที่สี่ได้
0: เป็นไงบ้างที่ศาลาว่าการ2
1: ครับผมได้เล่าบรรยากาศไปครับพี่เมื่อวาน
0: ยังค่ะยังเลยนี่แหละ
1: ก็
0: เป็นไงบ้างคลึกครื้นมากน้อยแค่ไหน
1: คลึกนะเตรียมอีก1เดือนนะพี่สีมีเวลาเหลือกัน1เดือนเต็มในการ
0: เดือนเต็มเดือนเดียวเลย
1: หาเสียง
0: ค่ะ
1: นะครับในการหาเสียงเมื่อวานก็บรรยากาศการจับเบอร์นะครับแต่ละคนก็ได้เบอร์ไปแล้วรู้สึกว่าอดีตผู้ว่าชัชชาติจะพกดวงมาดีที่สุดนะได้เบอร์9เลยพี
0: ่โอ้แกจับแล้วรู้สึกว่าแกไม่ได้จับเป็นคนแรกๆด้วยนะ
1: ใช่แกเหลือ2ลูก2เบอร์
0: 2ลูกเองอ่ะเออแกไปจับปุ๊บชูกำปั้นเลยแบบไทยชนะมาเลย
1: คือแกขึ้นไปเนี่ยในโถเนี่ยมีเบอร์2กับเบอร์9ที่เหลืออยู
0: ่มันก็ดีทั้งคู่อ่ะเบอร์2กับเบอร์9
1: ใช่เหลือแค่2เบอร์เลยที่แกนะฮะ
0: แกปุ๊บหยิบปั๊บเป็นเบอร์9เลย
1: ปั๊บขึ้นมาได้เบอร์9โอ
0: ้โห
1: โอ้โหดีมาก
0: แน่นอนในมุมคนไทยเนาะเลข9เป็นเลขมงคล
1: เลขมงคล
0: เชื่อเถอะว
1: ่
0: าคือนอกจากได้เบอร์1แล้วอยากได้เบอร์9อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: เบอร์หนึ่งกับเบอร์เก้าเนี่ยหนึ่งมันก็ที่หนึ่งใช่ไหมเก้าก็เก้าหน้า
0: เก้าหน้ามงคลเบอร์หนึ่งเบอร์เก้าเบอร์สองเบอร์ห้าเนี่ยเชื่อเถอะคนอยากได้
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าไม่ได้เบอร์หนึ่งอ่ะก็เบอร์เก้าแล้วกันหรือไม่ก็เบอร์สองอ่ะประมาณเนี้ย
1: สองมันชูมือชูง่ายจดจำง่ายอะไรเงี้ย
0: ชูง่ายสองเนี่ยสองก็ง่ายหนึ่งก็ง่ายเก้าเบอร์เก้าก็โอเคอยู่เพราะว่าจะใช้แบบไหนก็ได้คือ9อ่ะ
1: ครับ
0: ก็มาพร้อมเลยนะนโยบายกี่ข้อนะนโยบายของผู้ว่าชัชชาติ
1: 250นโยบาย
0: อยู่เยอะเยอะมากเยอะมากนะคะ
1: เมื่อวานท่านพอไปหาเสียงอะไรเสร็จเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดตัว250นโยบายนะครับ
0: ทันที
1: ทันทีเลยนะครับว่านโยบายหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของโรงเรียนสอนภาษาทุกเขตแล้วก็การเรียนฟรีนี่ก็ได้เป็นโรงเรียนสังกัดกทม.นะ
0: กทม.
1: เรียนฟรีด้วยครับ
0: ตอนนี้ก็เรียนฟรีอยู่ไม่ใช่ไหม
1: ฟรีไหมฮะตอนนี้ก็ได้โ
0: น่ฟรีอยู่
1: ใช่ก็เขาบอกว่านโยบายเนี่ยก็คืออยากให้เด็กเนี่ยได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวันนี่นะให้โรงเรียนสังกัดกทม.เนี่ยเป็นโรงเรียน2ภาษา

0: ต้องมีแล็ปท็อปใช้เรียนออนไลน์ได
1: ้โอ
0: ้เรียนวิชาที่จำเป็นอย่างเช่นพวกภาษีการใช้ชีวิตหาทุนให้เด็กนะครับส่งเด็กไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศนี่นะฮะนี่ระดับนะเขาบอกจะทำโรงเรียนสาธิตสำหรับอนุบาลปฐมวัยมีโรงเรียนสอนภาษาทุกเขตแบบเรียนฟรีด้วยเรียนสองภาษาแบบเรียนฟรีด้วยนะฮะ
1: คือกทมยังไม่มีโรงเรียนชั้นมัธยมใช่ไหมมีแค่อนุบาลกับปฐมเนาะ
0: ครับ
1: สังกัดกทมยังไม่มี
0: ใช่แต่อันนี้ก็จะทำโรงเรียนแบบสองภาษาแต่ระดับปฐมนะพี
1: ่ก็เริ่มตั้งแต่ปฐมไปเลย
0: ใช่ใช่น่าติดเพจนะครับก็อีกหลากหลายนโยบายนะฮะลองศึกษาดูนะฮะท่านพอเปิดนโยบายขึ้นมานะดูแล้วก็ตามผลโพลเนี่ยท่านก็นำโด่งมาแต่ก็ยังมีเวลาอีกเดือนนึงนะคู่แข่งก็อย่าเพิ่งถอดใจกันนะครับนำเสนอนโยบายให้กับคนกรุงเทพได
1: ้ค่ะก็น่าจะคึกคักหลังจากนี้เป็นต้นไป
0: ครับผม
1: ตามหมู่บ้านตามซอกตามซอยเดี๋ยวก็จะมีป้ายหาเสียงนะคะคึกคักแน่ๆนะก็จะมีทีมทีมสกเมื่อวานนี้ไปกันเยอะไหมคะมีสังกัดพรรคการเมืองไหมหรือว่าเน้นอิสระยังไงไม่ทราบ
0: โอ้เยอะฮะของสกนี่ก็ประชาธิปัตย์เขาก็มากันแบบยกทีมใช่ไหมเพื่อไทยเขาลงบางเขตนะแต่เขาก็มากันแบบว่าเริ่มกันมา
1: แต่ว่าเพื่อไทยไม่ได้ส่งตัวแทนลงผู้ว่าใช่ไหม
0: ใช่เพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้ว่านะครับ
1: เพราะว่าเราเห็นบางคนเพื่อนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ก็คือชัดเจนก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนที่เขาไปสมัครเขาลงเป็นอิสระไป
0: ใช่ใช่
1: แต่
0: สกเนี่ยเขาก็มาในนามนะในนามพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีแต่ผู้ว่าเนี่ยไม่ส่งนะครับ
1: ค่ะ
0: เจอดีเจน็อปด้วยนะ
1: อ๋อน็อปมาใช่ไหม
0: เขาลงในกลุ่มคนทำงาน
1: ท่านประธาน
0: เ
1: ขาเป็นชื่อกลุ่มใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: น็อปดีอนาคตไกลนะคนนี้บอกไว้เลย
0: กลุ่มคนทำงานก็ไม่เมื่อก่อนก็อยู่กับเพื่อไทยนะ
1: ค่ะใช่เขาสังกัดสกพรรคเพื่อไทยแต่ว่ามาตอนนี้เมื่อวานนี้คือเขาใช้ชื่อกลุ่มไม่ได้มาแบบเพื่อไทยโดยตรงใช่ไหม
0: ใช่ใช่เขาเป็นกลุ่มนะครับเหมือนกับกลุ่มคนรุ่นใหม่อ่ะ
1: กลุ่มคนรุ่นใหม
0: ่จะเป็นแบบวัยรุ่นกันอยู่เลยกลุ่มเนี้ย
1: ก็เดี๋ยวรอคนในพื้นที่นะคะจะเป็นผู้พิจารณานะจะเลือกพรรคไหนยังไงนะคะนี่คือการท้องถิ่นกรุงเทพกับพัทยาเมื่อวานนี
0: ้ครับผม
1: ค่ะคึกคักคึกคืนค่ะได้ยินเสียงโทรศัพท์มาใช่ไหม
0: มีนะฮะ
1: เดี๋ยวเรารับกันก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับผม

0: สวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับ
1: ก๊อกก๊อกก๊อก
0: ถ้ามีคนอยู่เลยครับ
1: เออเหมือนมาทวงหนี้สวัสดีมีคนอยู่จะโผล่มาเนาะก็เมื่อวานนี้มีสองพี่น้องเป็นยายอีทกับยายอองสองพี่น้องพร้อมด้วยยายบินอายุ87นะยายบิงเนี่ยนะคะเป็นชาวตำบลจระเข้มากอยู่ที่ประคนชัยบุรีรัมย์ออกมาขอความเห็นใจเจ้าหนี้หางลุง
0: ชื่ออ
1: ันเนื่องมาจากว่าสามยายเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาก็ได้กู้รายวันนั่นแหละกู้ผ่านแก๊งหมวกกันน็อกอ่ะแก๊งทวงหนี้อ่ะเอามาหมื่นหนึ่งถามว่ากู้ทำไมตั้งหมื่นหนึ่งก็คือช่วงเปิดเทอมอ่ะเอาไปซื้อชุดนักเรียนให้กับหลานกำลังอยู่ในวัยเรียน2คนใช่ไหมคะก็ม.1 กับม.2 อ่ะเออแล้วพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเขาแยกทางกันก็พาหลานไปให้ยายเลี้ยงยายก็3ผู้หญิง3คนน่ะแก่ทั้งหมดเลยนะก็เลี้ยงหลานกันอยู่ใช่ไหมก็ไม่มีเงินก็ไปกู้แก๊งนี้มา 10,000 บาทนะคะปรากฏว่าอาชีพก็คือรับจ้างเลี้ยงวัวก็ไม่ได้เป็นของตัวเองนะรายได้ก็ไม่แน่นอนรับจ้างทั่วไปใครใช้เลยก็ทำไปหมดก็เลยตัดสินใจกู้มา 10,000 บาท

0: 60,000 นี่คือถูกหักไว้ 1,000 ได้รับจริงอ่ะ 9,000 ยอมรับว่าได้เงินมาจริงแต่ต้องจ่ายรายวันให้กับแก๊งนี้เนี่ยวันละ400เขาคิด30วัน400 400จ่ายมา30วันตอนแรกๆก็ช่วยกันนะ3ยายหามาจ่ายได้ละ 3,000 บาทแต่ประมาณ1อาทิตย์มันหาไม่ทันเนี่ยอาทิตย์เนี้ย1อาทิตย์7วันเนี่ยค่ะหาไม่ได้เลยตะ4วันละ400เนาะก็ขอเขาว่าขอเหลือวันละ200ได้ไหมหรือ100ก็ได้นะบางวันก็ไม่ได้จ่ายเพราะมันไม่มีจริงๆปรากฏว่าแก๊งทวงนี่ไม่พอใจมาตะโกนด่าแล้วก็พูดจาข่มขู่หลายครั้งเนี่ยล่าสุดคุณยายก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปกับคุณยาย87ซึ่งเป็นคุณแม่อีกทีนึงเนาะเพื่อไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวที่รับจ้างเลี้ยงนี่แหละนะระหว่างทางแก๊งทวงนี่ขับกระบะปาดหน้าแล้วก็มาถอดกุญแจพ่วงแล้วก็ข่มขู่ว่าถ้ามึงไม่จ่ายนะเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวเลย5คนเนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นเลยยายอีทบอกว่าก่อนเปิดเทอมที่ผ่านมาขัดสนเรื่องเงินทองจริงๆนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีก็คือเนี่ยได้200ก็จ่ายได้100ก็จ่ายไปนะคะจ่ายไปแล้วทั้งหมด 3,000 ก็เหลือเท่าไหร่อ่ะเพราะพ่อให้จ่าย30วันวันละ400อ่ะเนาะก็ยังเหลืออีกหลายอยู่แหละ
1: แค่รวมดอกก็ทั้ง 12,000
0: เออนั่นแหละแต่ตอนได้มา 9,000 นะคะมันไม่ทันจริงๆอ่ะตอนนี้กลัวมากนะคะจะไปแจ้งความก็ไม่กล้ารู้แหละว่าเป็นหนี้ต้องจ่ายแต่ว่าอยากวิงวอนว่าใครก็ได้นะเมตตาหน่อยนะยืนยันว่าจ่ายแน่นอนเนื่องจากว่ากู้เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะแต่ว่ามันไม่มีเครียดอยากจะฆ่าตัวตายยกครัวเลยนะคะมีบิงบอกว่าไม่รู้ว่าลูกสาวไปกู้มาตอนแรกเนาะตัวนั่งมีแก๊งมาทวงแล้วก็มาข่มขู่ที่บ้านถึงได้รู้ก็เคยเตือนและต่อว่าลูกสาวทั้งสองคนไปแล้วว่าถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกู้อยู่ไปแบบอย่างนี้แหละล่าสุดนี่แหละที่แก๊งเงินกู้มาขับกระบะปาดหน้านะคะกลัวมากๆแล้วคุณยายอ่ะ87อ่ะคิดดู
1: โอ้โห
0: ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อวานนี้ก็นั่งไหว้ปลกนะคะว่าช่วยหน่อย
1: เออ
0: โอ้โห
1: น
0: ี่ค่ะกลัวกันมากเลยทั้งบ้านเลยค่ะไม่รู้จะต้องทำยังไงอ่ะ
1: นอกระบบแล้วมันน่ากลัวแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: น่ากลัวค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลหน่อยเนาะเออ
1: ใช่อ
0: ย่างน้อยก็
1: ไก่เกียร์ให้ไม่เป็นคนกลางไก่เกียร์ให้เน
0: า
1: ะ
0: เออไก่เกียร์หน่อยว่าอย่างน้อยเดี๋ยวให้คุณยายไปตั้งหลักนิดนึงนะคะเนี่ยไปรับจ้างตัดหญ้าเลี้ยงวัวเดี๋ยวเขาก็ได้ค่าแรงละนะคะยังไงก็ให้จ่ายให้ครบนะคะเออยังมีงานทำอยู่นะเนี่ยรับจ้างเลี้ยงวัววันละ300บาท
1: เนี่ยแต่มันก็สุ่มเสี่ยงนะพี่ถ้าอาชีพเราอะรับจ้างแบบนี้มันก็หลักร้อยนะต่อวันใช่ไหมแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเงื่อนไขเขามันวันละ400อะต
0: ้
1: องหาวันละ400อะแต่การรับจ้างมันถึงไหมบางวันมัน
0: โอ้ไหวก่อน
1: เออ
0: เห็นใจมากนะคะ
1: ครับผม
0: พี่จันพี่จันอยู่ของ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโด้งค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดี
0: ค่ะพี่จันมีเรื่องอะไรจะบอกคุณโด้ง
2: อยากจะถามเรื่องไอ้เทศบาลแสนสุขที่ชลบุรีค่ะลูกสาวพอดีเขาทำงานเขาอยู่ที่นู่นนะคะเขาอยู่กับครอบครัวที่นู่นแต่ว่าเขาคลอดลูกแล้วเงินเอิ้นนุนเด็กอะค่ะพี
0: ่
2: แปดเก้าเดือนแล้วยังไม่ได้เลยค่ะ
0: เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะตอนนี้เด็กได้9เดือนแล้วค่ะแต่ว่าเงินอุดหนุนยังไม่ได้ค่ะ
0: ก็ให้ตั้งแต่แรกจนถึง6ปีนะพี่
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเขาทำเรื่องไปแล้วค่ะแต่ว่าเงินอุดหนุนเด็กอะค่ะยังไม่ได้สักทีอะค่ะ
0: ทำเรื่องผ่านช่องทางไหนไปอะคะ
2: เขาบอกว่าไปเทศบาลนะคะชื่อเอกสารทุกอย่างแล้วค่ะ
0: ทุกอย่างเอกสารก็ยังไม่ได้แล้วจริงๆเข้าแอปทางรัฐก็ได้นะมันมีสอง
2: ค่ะเขาทำทุกอย่างทุกทางแล้วค่ะ
0: แอปเงินเด็กก็มีนะน้องโด่งเดี๋ยวนี้ชื่อภาษาไทยเลยแอปเงินเด็กไปตรวจสอบ
2: แอปเงินเด็กค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะภาษาไทยเลยค่ะเข้าแอปพลิเคชันโหลดเลยค่ะเงินเด็กแล้วก็เขาจ่ายตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเด็กที่เกิดเดือนไหนอะคะ
2: ตอนนี้เด็กได้9เดือนแล้วค่ะ
0: 9เดือนแล้วยังไม่ได้สักเดือนเหรอฮะ
2: ยังค่ะ
0: ยังเลยอ๋อแล้วเกณฑ์รายได้สมาชิกครัวเรือนลูกสาวนี่ประมาณไหนรายได้เยอะไหม
2: ก็แม่ขายก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆค่ะ
0: อ๋อไม่มีรายได้เนาะ
2: ใช่ค่ะแฟนเขาก็วิ่งแก๊ปธรรมดาค่ะ
0: วิ่งก็ไม่น่าจะเกิน100,000ต่อปีย
1: ืดหลักฐานอะไรหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เออทำไมยังไม่ได
2: ้ก็เขาบอกว่าลองเข้าไปแอปดูเขาบอกว่ารอค่ะไม่รู้ว่ารออะไรตั้งเด็กตั้ง9เดือนแต่ที่โคราชนะคะที่จักรราชเนี่ย แค่3เดือนก็ได้แล้วค่ะเงินอุดหนุนเด็ก
0: เออทำไมที่นี่มันช้าจังเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เออ
2: ก็อยากเลยอยากถาม
0: พี่จันพี่จันเอาเบอร์ตรงเบอร์นี้ไปได้ไหมให้ลูกสาวโทรวันนี้0 63ก็ไม่ใช่083นะไม่ใช่063
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหาประกาศจดก่อน
0: โทรเบอร์นี้เลยค่ะอันนี้เป็นศูนย์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิดเลยค่ะน้องดง
1: โทรเบอร์ตรงเลย
0: ว่าเพราะอะไรติดขัดตรงไหนเด็กคนนี้ทำไมถึงยังไม่ได้เงินอุดหนุนขาดเอกสารอะไรบ้างหรือเปล่า
1: เออใช่ใช่ใช่ดูแล้วต้อง600แต่เขาน่าจะย้อนหลังให้เรานะ
2: ถ้าได้ย้อนนะคะก็ต้องย้อนหลังนะคะที่โคราชที่จักรลาต้อง3เดือนเขาก็ย้อนหลังให้หมดนะคะ
0: 0834313533ค่ะพี
2: ่0834313533
0: 431 3533
2: 3533ค่ะ
0: ลองเลยค่ะจริงๆแล้วก็จ่ายทุกวันที่10วันที่9แถวนั้นแหละ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่
0: ทุกเดือน
2: จะ9เดือนแล้วแต่ว่าเงินอุดหนุนยังไม่ได้สักครั้งเลยค่ะ
0: โอ้เออมันเกิด
2: แล้วที่นี่เขาต้องเข้าเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบุรพาใช้บัตรทองไม่ได้เหรอพี่
0: ก็ถ้าย้ายมาอยู่แล้วก็ใช้ได้นะเด็กเกิดที่นั่นใช่ไหม
2: ก็เพราะว่าเวลาจอดเลือดทุกครั้งอะต้องจ่ายเงินทุกทีอะ
0: จ่ายเงินเอง
2: ใช่ค่ะครั้งละ1,000 กว่าบาทอย่างเง
0: ี้
2: ยค่ะ
0: ทะเบียนบ้านเด็กอะชูที่บัตรเล็กแรกเกิดได้เข้าทะเบียนบ้านไหน
2: อยู่ที่นู่นนะคะแสนสุขค่ะเทศบาลแสนสุขชลบุรีค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนะโรงพยาบาลหมอบุรพาเขาใช้บัตรทองหรือเปล่าน้องรุ่งไม่แน่ใจเขารับบัตรทองไหม
2: ถ้าเป็นแม่เขาเนี่ยต้องเสียตังค์ทุกครั้งเลยค่ะแม่เขาที่นี่ย้ายไปแต่ลูกเขาอยู่ที่นู่นค่ะ
0: อ๋อลูกอยู่ที่นู่น
2: ค่ะ
0: เข้า
1: โรงพยาบาลจำบัตรน้องอยู่ที่ไหนครับ
2: เขาไปที่โรงพยาบาลเลยที่หมอบุรพาตลอดเขาคลอดอยู่ที่นั่นแล้วก็เขาจะไปที่นั่นตลอดค่ะ
0: เดี๋ยวไม่แน่ใจโรงพยาบาลบุรพาหมอบุรพานี่เขารับบัตรทองที่ต่อเพื่อเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาลัยน้องดงเนาะ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่ากึ่งเอกชน
0: ค่ะที่หน้าบัตรทองเพราะนั้นต้องย้ายไปโรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะ
2: ค่ะ
0: เป็นหน่วยเอาได้นี่เดี๋ยวนะโรงพยาบาลมหาลัยบูรพาเป็นหน่วยบริการของรัฐที่รองรับค่ะได้ค่ะพี่ได้
2: แต่ว่าเขาไปเวลาเขาไปหาหมอแต่ละครั้งก็ต้องเสียเงินทุกครั้งอะค่ะพี
0: ่โอ้มันยังไงล่ะ
2: ก็ไม่เข้าใจ
1: แล้วเคยถามโรงพยาบาลไหมครับว่าเราใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมในการมาจ่ายเลือด
2: ลูกบอกว่าถามเขาแล้วบอกว่ามันเป็นกึ่งเอกชนไอ้บางอย่างต้องเสียเงินอย่างเจาะเลือดอย่างนี้ค่ะ
0: งงเลยตรงน
2: ี้แต่ที่จริงถ้าเราใช้บัตร30 บาทใช่ไหมคะก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมคะ
0: ไม่คือต้องไปลงทะเบียนก่อนคือต้องเอาเด็กเนี่ยไปลงทะเบียนที่สปสชก่อนว่าเด็กคนนี้เนี่ยเลือกสังกัดที่ไหนเขาต้องเป็นปฐมภูมิก็เป็นคลินิกใกล้บ้านแล้วเดี๋ยวคลินิกจะส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่ขึ้น
2: ค่ะ
0: แต่ว่าเราถ้าไปโดยตรงเนี่ยอาจจะต้องเสียตังค์เองอย่างที่ว่าแหละค่ะน้องดง
1: ครับ
0: คือ
1: ได้ลองโทรไหม1330วันนั้นเคยโทรไปเปลี่ยนสิทธิ์ให้คุณแม่นะครับเพราะว่าปีนึงเขาเปลี่ยนโรงพยาบาลได้4 ครั้งก็ลองโทรไปถามเขาดูว่าตอนนี้เลขบัตรประชาชนเนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่สังกัดโรงพยาบาลไหนแล้วก็เราจะขอย้ายไปอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยในเขตแถวนี้มีที่ไหนบ้างลองถามเขาดูได้นะครับ
2: ค่ะ
1: สายด่วนสปสช.นะครับ1330เจ้าหน้าที่บริการดีมากพูดจาดีมาก
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องเซิร์ชใช้คลินิกปฐมภูมิคือคลินิกใกล้บ้านเล็กๆก่อน
2: ค่ะ
1: แล้วเราดูได้ว่าถ้า
0: ส่งให
1: ้ถ้าเราถ้าเราขอแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเราจะเอาชื่อเข้าเนี่ยโรงพยาบาลมอบูรพาอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ได้ไหม
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวจะคุยกับลูกดูเพราะว่าก็สงสัยเรื่องมากคือเงินอุดหนุนเด็กมันไม่เคยนานขนาดนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่โคราชอย่างเงี้ยที่จักรลานเนี่ยไปไม่เกิน3 เดือนเขาก็ย้อนหลังให้ด้วยค่ะแต่นี่9 เดือนแล้วยังไม่ได้เงิน
0: เดือนเลย
2: สักครั้งเดียวเลย
0: โทรไปที่เบอร์นั้นเลยว่าเงินติดขัดอะไรให้ส่งเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหม
2: ค่ะ
0: เบอร์ที่ให้ไปนะคะ
2: ค่ะ
0: ตรงเลยได้ค่ะพี่จัน
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: ครับผมมาฮะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องไอ้ทวงหนี้แก๊งทวงหนี้ที่แกไปเป็นหนี้นอกระบบเนาะนะครับ
0: ที่บุรีรัมย์ค่ะ
1: ที่บุรีรัมย์ใช่พี่ทีนี
0: ้ไ
1: ปเจอข่าวหนึ่งที่ระยองนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันมีพวกนายทุนเข้ามาปล่อยหนี้นอกระบบนะฮะเป็นพวกแก๊งมาจากแบบเป็นแขกอ่ะเป็นแบบพวกเป็นอบังอ่ะนะครับถือพาสปอร์ตเข้ามาท่องเที่ยวในไทยแต่ว่ากลับมาปล่อยเงินกู้นอกระบบนะฮะกรมน.ที่จังหวัดระยองเนี่ยนะครับเขามีข้อมูลว่าตอนนี้กลุ่มพวกเป็นพวกบังเป็นพวกอินเดียบังกลาเทศพวกนี้แต่ว่าเป็นนักธุรกิจนะไม่ใช่เป็นพวกว่าเป็นพวกไม่มีตังค์นะครับพวกนี้เป็นนักธุรกิจนะครับเข้ามาแล้วมาสร้างอิทธิพลนะครับหลายกลุ่มเลยครับตอนนี้ปล่อยเงินกู้ลักษณะเขตใครเขตมันมีผลประโยชน์ห้ามข้ามเขตกันด้วยนะแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนกับทะเลาะกันนะครับเป็นกลุ่มที่พูดมาสร้างอิทธิพลในไทยนะฮะนะครับเชื่อมโยงกับกลุ่มคนไทยที่เหมือนกับเทาๆทำพวกเก็บสวยเคลียร์หนี้อะไรพวกนี้นะครับก็จะไปร่วมกับกลุ่มนี้เนี่ยนะในการหาลูกค้าก็คือหาคนที่ต้องการเงินกู้นอกระบบนี่แหละนะครับแล้วก็ใครที่เบี้ยวหนี้ไม่จ่ายหนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้กลุ่มคนไทยพวกนี้แหละครับเป็นคนเหมือนกับไปทวงหนี้ให้
0: ทวงอ๋อมันจ้างเขาหรือวานเหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็ดึงแก๊งคนไทยที่แบบว่าทำตัวแบบว่าเทาๆหน่อยนะครับก็จะเป็นคนมีหน้าที่ในการไปทวงหนี้ส่วนพวกนายทุนพวกนี้เนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ปล่อยเงินกู้เอาเงินมาปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ย120ต่อเดือนนะครับก็เขาบอกส่วนใหญ่ก็พ่อค้าแม่ค้านะฮะตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ที่ระยองนะครับเป็นพวกแก๊งบังแขกเขาบอกว่าเดินสายหาลูกค้าปล่อยเงินกู้ให้ชักชวนนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะฮะมีเหยื่อบอกว่ากลุ่มบังแขกเนี่ยนะมาอยู่ในไทยจริงๆเนี่ย2ปีแล้วนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเทียบกับแก๊งเงินกู้ของคนไทยเนี่ยนะฮะในมุมของแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าบังแขกเนี่ยเวลาปล่อยเงินกู้เนี่ยจะคุยง่ายกว่าคุยง่ายกว่าของคนไทยนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยก็เท่ากันนะแต่บังแขกเนี่ยจะมีระบบผ่อนส่งรายวันนะครับก็แต่ภาพรวมแล้วก็น่ากลัวเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ก็คือจับกลุ่มรวมตัวกับพวกคนไทยที่ทำอาชีพแบบรีดไถพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่เก็บเงินคนนะครับก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้พวกนี้เขาก็เข้ามาหากินแบบนี้นะพี่นะ
0: แล้วเขาไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่แล้วหน่วยงานเรามีข้อมูลนี่เป็นข้อมูลของกรมน.นะระดับข้อมูลระดับจังหวัดนะฮะ
0: เอามีข้อมูลแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
1: ก็เดี๋ยวสิเพราะถึงขนาดเริ่มแบบว่ามีอิทธิพลเริ่มทะเลาะกันเริ่มแบบว่าเป็นมาเฟียเริ่มแบบห้ามปล่อยกู้ข้ามเขตใครเขตมันอำเภอนี้ข้าดูอำเภอนี้เองดูอะไรแบบเนี้ย
0: อ๋อแต่ว่าไม่ได้มีพฤติกรรมแบบว่าข่มขู่ลูกค้าใช่ไหม
1: ก็จะใช้คนไทยในการไปข่มขู่แทนพวกนี้จะไม่ออกตัวให้มีปัญหา
0: ช่วงหลังเนี้ยที่ชลบุรีนะทั้งพัทยาทั้งอะไรเงี้ยนาเกลือเนี่ยคืออินเดียเยอะมาก
1: เออใช่
0: สองสามปีมานี้ค่ะคนอินเดียเพียบ
1: เข้ามาปล่อยเงินกู้กินดอก
0: มาทำธุรกิจแบบนี
1: ้แล้วก็จ้างคนไทยไปรับจ้างทวงหนี้ตัวเองก
0: ็
1: นั่งอยู่บนหอคอยนิ่งๆกินดอกอย่างเดียวก็
0: เยอะจริงๆนะบ้านเราเข
1: ้
0: าง
1: ่
0: ายเนาะเข
1: ้
0: าง่ายนี่แหละเราไม่รู้ว่าวีซ่ามีกันหรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิก็มาแบบท่องเที่ยวมีตัวจะเรียกจะโดนจะหนีครับผม
0: น่าห่วงเนาะสำหรับสถานการณ
1: ์อย่าไปเป็นหนี้ดีที่สุดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะมีเท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่จำเป็นนะคะนับถอยหลังวันที่หนึ่งเดี๋ยวก็มีตังกันแล้ว อย่าลืมเติมเงินนะคะพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: ผลการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: อย่าลืมนะคะมีหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้กันนะคะสวัสดีน้องบางปลาพี่ลิตาพี่เอกสินพี่อารมณ์พี่นรีวันนี้มันมีแต่โชว์นะคะว่าใครเข้ามาชมบ้างแต่ว่าคนที่คอมเมนต์เนี่ยไม่มีระบบมันแปลกๆยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะในเพจนะคะอันนี้ที่ LTM FM 95ซุปเปอร์สเตชันของเรานะคะตี 5 ถึง 7 โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์กับวันศุกร์วันนี้นะคะ29พฤษภาคม2569นะคะในชั่วโมงที่2มาติดตามกันต่อนะคะก็เป็นข่าวหลายคนบอกข่าวชาวบ้านก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าข่าวการเมืองบางคนก็บอกว่าตอนนี้มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปก็อย่างนั้นพูดไปก็อย่างนั้นมีอยู่ข่าวนึงอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็ตามกันมาตลอดนะเรื่องเป็นหนี้เป็นสินมีเงินเท่าไหร่ยังไงนะคะคนนี้ค่ะล่าสุดบอกว่ายอมถอยทุกอย่างแล้วนี่เป็นการพูดครั้งแรกตั้งแต่เลิกรากับอดีตภรรยาตั้งแต่ปี60นะแต่ว่าปีนี้ปี69ก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นคือพี่โกสีอารามบอยหรือว่าโกสีผีน่ารักเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยโกสีอารามบอยเนี่ยไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเนาะล่าสุดไปออกรายการของคุณอั๋นภูวนาถอ่ะตรง
1: ๆครับครับผม
0: แล้วไปเล่าชีวิตเรื่องราวเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะก็อัปเดตว่าเรื่องเนี้ยเลิกกับภรรยามาไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะเดี๋ยวก็ตีนี่ก็มีภรรยากี่คนแล้วคนนี
1: ้คนนี้ที่ว่าคบกันมา10กว่าปีอ
0: ่ะอ๋อเนี่ยคนนี้เขาใช้คำว่าอดีตภรรยาที่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันปี67ล่าสุดปีนี้ปี69นะภรรยาคนนี้ยังอยู่ในบ้านพร้อมทั้งว่าทนไม่ไหวแล้วหลังจากเลิกลาอีกฝ่ายอยากได้เงินสด3ล้านแต่โกตีบอกว่าไม่มีให้เนี่ยคบกัน12ปีแต่งปีเดียวก็เลิกเลยก็บอกว่าจริงๆแต่งอ่ะปลายปี66มาเลิกเอาช่วงปลายปี67ก็เท่ากับว่า1ปีเต็มเนาะแต่ว่าโกสีเขายอมแล้วว่าจริงๆอ่ะไม่ได้อยากแต่งตั้งแต่แรกบอกเขาว่างานแต่งงานในอุดมคติอ่ะในวิธีคิดของเรามันไม่ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วหนูไม่ได้อยากแต่งใหญ่แต่งโตอะไรขนาดนั้นแต่ว่าฝั่งเขาอ่ะถามมาทุกครั้งที่เจอเมื่อไรแต่งอะไรอย่างนี้นะคะเราก็แต่งทางแฟนก็แต่งแต่ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องแต่งงานมันเป็นเรื่องเหมือนที่ยากมากๆในชีวิตคิดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่หนูรู้สึกขาแข้งไม่มีแรงเดินเข้าใจว่าเรื่องที่เราไม่อยากทำแต่เราต้องทำนี่เขาเพิ่งมาเปิดเผยเนาะแล้วก็บอกว่าพูดกับเขาว่าถ้ายังไมล์เซ็ตแบบนี้ยังอยู่กันแบบนี้ไม่ปรับไม่ยืดหยุ่นสุดท้ายก็เลิกกันอยู่ดีเชื่อไหมอันนี้พูดก่อนแต่งงานพอหลังแต่งก็เป็นอีกเรื่องนึงและสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงเอาคุณอันถามว่าแล้ว12ปีที่คบกันมาไม่รู้จักกันอีกเหรอบอกใช่ก่อนแต่งรู้สึกเป็นอีกคนหนึ่งหลังแต่งก็เป็นอีกคนหนึ่งต้องบอกสังคมบางทีเนี่ยคนในโซเชียลเนี่ยก็บอกว่าก็มึงเป็นอย่างนี้ไงก็ผู้หญิงถึงได้บอกเลิกก็ตีก็น้อยใจนะว่ามีคนในโซเชียลก็ไปซ้ำเติมเขาเนาะก็ตีบอกว่ายอมรับว่าเป็นคนบอกเลิกภรรยาเองไม่ใช่ว่าภรรยาบอกนะหนูบอกเลิกเขาเองแล้วก็ประกาศไอจีจบแล้วก็ปิดเครื่องมือถือเลยนั่งเครื่องไปอังกฤษไปดูบอล12 14ชั่วโมงนะบอกว่าไม่ไหวจริงๆกับหลายเรื่องนะคะแต่ว่าตอนนั้นเลือกที่ไม่พูดเพราะว่าเป็นผู้ชายเดี๋ยวพูดไปก็มีแต่เสียนะให้ร้ายผู้หญิงดูหน้าตัวเมียไปหน่อยไม่แมนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะสุดท้ายว่าตอนนี้ปี69อ่ะอดีตภรรยายังอยู่ในบ้านหนูเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นไม่รู้เพราะอะไรเขาไม่ไปไหนตอนแรกเขาอยากได้บ้านหนู1หลังเขาก็บอกอาต๋อยอาต๋อยไปพบเนาะบอกว่าอาต๋อยก็เลยมาพูดว่าเนี่ยเมียเธอมาบอกฉันอย่างนี้หนูก็บอกอาต๋อยไปว่าหนูให้ไม่ได้หรอกเพราะบ้านนี้หนูซื้อก่อนที่หนูจะแต่งงานกับเขาหนูใช้เงินในวงการผ่อนทุกบาททุกสตางค์หนูไม่ได้ใช้เงินที่ร่วมกับเขามาซื้ออะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเงินในนั้นเนี่ยขายได้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนตอนที่ทำธุรกิจร่วมกันก็ขายเนี่ยต้นไม้อะต้นแคคตัสใช่ไหมถูกว่าโอนให้บัญชีภรรยาหมดหนูไม่ได้แม้แต่บาทเดียวสุดท้ายพอเลิกกันเขาอยากได้บ้านหนูหลังหนึ่งหนูให้ไม่ได้เพราะหนูไม่ได้จดทะเบียนสมรสหนูก็รู้อยู่อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็บอกคุยกันไปกันมาก็ตกลงว่าโอเคให้3ล้านแล้วก็ให้ดีเอ็นไป1คัน พร้อมกับทะเบียนรถเดียงคันนี้มันเป็นทะเบียนที่ต้องประมูลมานะขอไข่ยอยักษ์6มันแพงอยู่บอกโอเคให้แต่ตอนนั้นน่ะไม่มีเงินสด3ล้านก็เลยเอาให้ไปก่อนที่เท่าที่มีล้าน5แล้วก็เอาบ้านไปเข้ามาไปเข้าแบงค์มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขอคืนเพราะมีคุณค่าทางจิตใจของในตู้เซฟทองที่เคยให้หรืออะไรก็เอาไปเลยสินสอดที่ผูกข้อไม้ข้อมือผู้ใหญ่รับขวัญเอาไปหมดเลยกระเป๋ากระเป๋าก็ตีบอกว่าตอนนี้เข้าบ้านตัวเองไม่ได้ต้องให้เงินสดให้ครบ3ล้านแล้วก็อะไรรู้ไหมไปหักเอาจากเงินเดือนจากรายการคุณไปพบเออนี่เขาแฉขึ้นมานะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเงินอีกล้านห้าเขาบอกอยากได้เงินก้อนไม่เอาละไม่ผ่อนบอกโอเคอ่ะให้ก็ให้ถ้ากลัวไม่ให้หักเงินเดือนจากอาต๋อยไปเลยอาต๋อยหักเดือนละ 30,000 นะคะหักให้อดีตภรรยาไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านก็ไม่ได้เข้าบ้านตัวเองไม่ได้คิดดูเขาบอกว่าอย่างนั้นตอนนี้ถอยทุกทางแล้วนะคะแต่เยอะไปก็เลยบอกว่าอยากเป็นคนเลวบ้างละโอ้โหไม่รู้เป็นแบบไหนยังไง
1: แล้วไม่รู้ว่าตอนเลิกลากันแล้วสินสมรสต่างๆนี่ได้แบ่งเรียบร้อยแล้วมั้งหรือเปล่าครับ
0: เขาก็บอกว่ามันไม่มีนะเพราะว่าไม่ได้สร้างอะไรมาด้วยกันไม่มีสินสมรสเพราะแต่งได้ปีเดียวเองสินสมรสไม่มีเพราะว่าช่วงที่ทำมาหากินด้วยกันก็คือช่วยกันขายต้นไม้นั่นแหละต้นแคคตัสเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะหรอกเป็นหลักแสนก็ให้เขาหมดก็สีบอกว่าเขารู้สึกมีช่วงหนึ่งไม่ไหวแล้วท้อก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะกินยาบางครับบางคืนก็9เม็ดบางคืนก็12ไปหาหมอคือต้องให้หมอดูแลประมาณนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้สังคมออนไลน์ก็ตัดสินว่าไปแล้วปัจจุบันมีเพจปลอมเยอะมากถ้าอยากรู้ว่า

0: นคนยังไงก็ไปติดตามช่องส่วนตัวดีกว่านะจะได้รับรู้เรื่องจริงจากผมประมาณนี
1: ้
0: ก็น่าเห็นใจนะ
1: เดี๋ยว
0: จะมีพาร์ท2เขาบอกว่าพ่อตีเนี่ยที่เป็นคนไม่ประสบความสำเร็จที่ล้มเนี่ยเพราะติดการพนันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะตอบให้แต่ยังไม่ได้เข้าไปดูว่าใช่หรือไม่เขาตอบยังไงไม่รู้นะเรื่องจริงนะเขามีเงินมหาศาลนะเขาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูพี่ชายเลี้ยงดูอะไรเยอะแยะมากมายนะโกตีเนี่ยเป็นคนที่ทำเงินได้เยอะมากนะน้องรุ่งเนาะ
1: โอ้
0: แต่แปลกที่ว่าเขาแบบดูเหมือนจะล้มลุกคุกคาน
1: อ
0: ่ะงานก็เยอะโอ้ดู
1: งานเยอะใช
0: ่โกตีทั้งนั้น
1: ใช่ใช่พิธีกรหนังนะซีรีส์เยอะอยู่ในวงการเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้อย่างนี้นะมันก็เรื่องในครอบครัวมันก็ความสัมพันธ์คนสองคนนะพี่นะไม
0: ่
1: มีใครรู้นะฮะ
0: ก็รู้กันสองคนเนาะว่า
1: เป็นยังไง
0: ใครเป็นคนยังไงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่านี่แหละโกตีไม่แมนนะออกมาแฉออกมาเปิดเผยแล้วอีกฝ่ายนึงไม่ได้พูดด้วยเพราะเขาไม่ได้อยู่ในวงการอะไรอย่างนี้เนาะ
1: โอ้ค่ะ
0: ประมาณนั้นแหละโกตีก็พูดมุมนี้ดักไว้ก่อนแล้วล่ะว่านั่นแหละว่าเดี๋ยวต้องมีถีบดราม่าแบบนี้แหละ
1: ค่ะแต่ว่าจะไปรายการที่เกี่ยวพวกพูดเกี่ยวความรักนี่ใช่ไหมมันก็
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็ต้องเหมือนเปิดอกคุยอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ไม่เคยทราบมุมนี้มาก่อนนะครับ
0: เนาะเรียกว่าเขายังเข้าบ้านตัวเองไม่ได้เพราะว่ายังผ่อนไม่หมดกับเงินสด1ล้านที่ตั้งอีก3ล้านที่ตั้งใจว่าจะให้อดีตภรรยากับการแลกกับการไม่เอาบ้านให้เงินสดไปก็จะเป็นว่าบ้านน่ะหลายล้านเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถึงก็คนอื่นไม่ยอมให้ไง
0: มันต้อง
1: เกิดไม่อยากให
0: ้อาจจะ10ล้านด้วยซ้ำบางทีว่าบ้านหนึ่งบ้านเขาอะเนาะ
1: ครับเอาดูพี่หนุ่มกรรชัยกันบ้างครับเห็นบอกว่ามีแผนที่จะเฟดตัวจากโหนกระแสแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าแกทำมาเนี่ย9ปีแล้วนะครับ
0: ก็นานแล้วนะ
1: ใช่ก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีวันนั้นมา1เทปเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะแล้วรู้สึกกระแสเนี่ยกระแสตอบรับก็ไม่ได้แย่ดีเลยแหละนะครับคุณชมว่าซักไซส์ไล่เรียงกันได้ดีนะครับก็นักข่าวเจอคุณหนุ่มกรรชัยนะครับในงานเนี่ยนะฮะคุณหนุ่มกรรชัยก็นักข่าวถามว่าเป็นสัญญาณจะเฟดตัวออกจากผลกระแสหรือเปล่านะครับในการเชิญอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากระแสดีเนี่ยนะก็พี่หนุ่มบอกว่าทำมา9ปีเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยที่ต้องเจอเรื่องท็อกซิกรับฟังปัญหาของคนอื่นตลอดเวลานะครับพี่หนุ่มเนี่ยเห็นบอกถึงขั้นต้องปรึกษาจิตแพทย์เลยนะครับเวลาเข้าไปทำปัญหาเลือกเป็นคนกลางรับฟังถกเถียงบางทีมันก็เครียดแทนนะ
0: ขนาดนั้นเลยใช่ไหม
1: มันเอาเรื่องความทุกข์ของคนอื่นมาถามแทนอ่ะมาถามแทนแล้วมันอาจจะมีความเครียดแกบอกแกต้องปรึกษาจิตแพทย
0: ์ค่ะ
1: หลังๆเนี่ยดีขึ้นพอรู้ทริคในการทำงานนะครับจิตแพทย์ก็แนะนำว่าจะทำยังไงไม่ถลำลึกเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นนะครับพี่หนุ่มถ้าวันหนึ่งเฟดออกไปแล้วมีคนมาทำเนี่ยพี่แกบอกแกก็ไม่ได้หายไป 100% หรอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้5วันรวดจะขอเวลาพักบ้างนะครับถ้าหายไปแต่แกจะเป็นคนเลือกแขกเองเป็นคนดูหน้าจอเป็นคนดูประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้พิธีกรคนอื่นเนี่ยมาทำแทนนะฮะถ้าไม่ใช่หนุ่มกันชายได้ไหมโหนกระแสเนี่ย
0: จะเป็นใคร
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์พี่หนุ่มว่าอย่างนั้นเพราะพี่หนุ่มบอกว่าเทปต่อไปก็ท่าทางอาจารย์และอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็มาทำทุกวันใช่ไหมมันต้องทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะแล้วก็จะมีในนู่นด้วยนะในไลฟ์สดในช่องส่วนตัวของเขาอีกอ่ะ
1: เมื่อวานรู้สึกว่าบ่าย 3:40 อ่ะยังไม่ลงเลยอ่ะและไลฟ์สดอ่ะมันดันฟรีขึ้นมาฮะลูกอะไรฝาแฝดสะพานเหล็กอีกแล้วมั้งรู้สึก
0: ไม่ได้ดูเมื่อวาน
1: ผมก็ไม่ดูแต่เพียงแต่ว่าผมเลื่อนมาแล้วเอ้ยมันขึ้นว่าไลฟ์นาวอยู่เลยอะแบบว่า 3:40 แล้วอะ
0: คุ
1: ณพี่ว่าลากยาวตั้งแต่เที่ยงครึ่งอะ เนี่ยนะครับก็พี่หนุ่มบอกยังตอบไม่ได้หรือเปล่านะครับว่าจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มาเหมือนเป็นตัวแทนนะครับมาจากรายการแทนนะแต่ว่าถ้าเป็นครั้งคราวเนี่ยใช่แน่จะถามว่าจะมาเป็นพิธีกรหลักแทนเลยไหมเนี่ยพี่หนุ่มก็บอกว่ายังไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะวางมือแต่ก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างสลับบ้างพูดง่ายๆเพื่อให้ได้พักเพื่อให้แกได้พักบ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ข้อสี่เด็กคงเครียดเนาะคือเรื่องเราจะเป็นแบบนั้นในอนาคตสองคนนะบางทีมันก็มีเรื่องเครียดนะตอนเช้าเนาะ
1: เราฟังเราฟังพี่ใช่ไหม
0: ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยเรื่องที่ป่าแดดเชียงรายจบแล้วนะคะสหกรณ์การเกษตรเชียงรายจบนะจุดประสงค์ก็คือไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านก็บอกมาอย่างนั้นเนาะสุดท้ายก็จบไปเรียบร้อยเชื่อไหมว่าคนที่เครียดกว่าเราสองคนคือผอ.วัสุแกบอกว่าเนี่ยมีทั้งอีเมลมีทั้งจดหมายส่งมาเนี่ยพวกเธอทั้งสองคนนั่นแหละเราก็บอกว่าอ๋อแสดงว่ารายการเราก็โด่งดังนะคะ
1: ก็รับฟังปัญหาแล้วก็เพื่อจะเนาะเป็นที่ระบายแล้วก็ถ้าปรึกษาหรือว่าช่วยอะไรได้น้องก็ยินดีเลยนะน้องก็อยากจะช่วยนะ
0: ใช่แต่บางเรื่องมันก็เกินความสามารถของเราจริงนะ
1: ครับ
0: มันเกินความสามารถเราก็ต้องค่อยๆนะค่อยแนะนำไปนะคะแต่ขนกระแสนี่เขาโอ้โหเหนื่อยสะสมตั้ง9ปีเลย
1: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยตื่นเช้ามาก็รับฟังปัญหาเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นบางทีเนี่ยพี่นุ่มบอกก็อยากไปขับรถกับเพื่อนๆอยากไปเที่ยวบ้าง
0: ใช่ไหมคนก็คือคุณหนุ่มกัญชัยเขาคงพร้อมแล้วอ่ะเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: พร้อมแล้วครอบครัวสมบูรณ์อยากเที่ยวอยากอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะแต่ก็ไปไม่ได้
1: รายการมันเป็นความหวังของสังคมไปอ่ะใช่ไหมฮะมันเป็นรองของสังคมไปแล้วอ่ะพี่หมายถึงว่า
0: ใช่
1: คือสมมติวันนี้มีประเด็นอะไรเนี่ยหรือว่าเวลาคนทะเลาะกันอ่ะอย่างเช่นเมื่อวานที่มีผอ.สำนักหนึ่งของปปช.ใช่ไหมที่เขาเมาแล้วขับอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาเมาแล้วขับเนี่ยนะฮะ
0: อือ
1: พี่ศรีเล่าไปยังตอนแรก
0: ยังค่ะ
1: ก็ที่เมื่อวานแกเมาแล้วขับแล้วไปชนไรเดอร์ตาย
0: ใช่ค่ะ
1: ข่าวเขาว่ากันไปแต่ว่าในคลิปที่ชาวบ้านไปช่วยกันจับคือพอแกชนคนตายเสร็จแล้วเขาหนีใช่ไหมพลเมืองดีเนี่ยก็ไล่ตามพอไล่ตามไปถึงเนี่ยนะครับรถคันที่จอดเนี่ยเป็นผู้ชายเสื้อขาวลักษณะเมาเดินลงมาสักพักหนึ่งจะมีคนเสื้อดำมาขอเหมือนกับมาแสดงตัวกับตำรวจว่าตัวเองเป็นคนขับแล้วเปลี่ยนตัว
0: ใช่
1: พลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นน่ะที่ยกมือถือถ่ายกันไว้อ่ะไม่ยอมนะคุณตำรวจจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยคนเสื้อขาวเป็นคนขับไม่ใช่คนเสื้อดำไปเลยไปออกโหนกระแสเลยเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสเนี่ยมันเป็นความคาดหวังของสังคมไปแล้วพี่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยมันต้องไปพิสูจน์กันในโหนกระแสชั้นต้นหย่อนมันเป็นเหมือนก่อนอัยการต้องมาถกเถียงหาข้อมูลกันในรายการก่อน
0: ใช่ไห
1: มก่อนที่จะไปถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับ
0: ทุกคนก็จะพูดไปทางนี้หมด
1: จนไปถ่ายคลิป
0: ไม่ได้ต้องผลกระแสเท่านั้น
1: จะมาเปลี่ยนตัวกันแบบนี้ไม่ได้นะเราไม่ยอมนะคนเสื้อขาวเป็นคนขับคนเสื้อขาวจะมาเปลี่ยนตัวไม่ได้ไปออกผลกระแสเลย
0: อันนี้น่าเกลียดจริง
1: ครับ
0: สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็น่าจะโดนหนักด้วยเนาะเนี่ย
1: ก็189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
0: จริงเยอะมากนะสูงมากเนาะ
1: สูงมาก
0: ก็ยังงงอยู่ว่าระดับนั้นแล้วยังกินเมาขนาดนั้นเลย
1: ไม่ได้สติเลยว่าจะจอดหรือไม่จอดว่าชนคนแล้วไม่ลงไปเหลียวแลอะไรถึงขนาดแขนขาด
0: เคยเป็นโฆษกด้วยใช่ไหมคนเนี้ยท่านเนี้ย
1: เห็นปปช.ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นผอ.สำนัก
0: เป็นผอ.ของสำนักหนึ่ง
1: ครับผม
0: นี่ค่ะพูดถึงเรื่องของทะเลาะกันไม่เข้าใจกันสองแม่ลูกนะคะเรื่องของคุณฮาน่าไม่ใช่เรื่องของคุณหมูพิมพกากับน้องนายณภัทรคุณฮาน่าซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่นะคะก็เมื่อวานนี้บอกว่าคืออันเนื่องมาจากว่าคุณฮาน่าเนี่ยจะไปร่วมงานคมชัดลึกอวอร์ด ที่ไอคอนสยามไปเป็นกำลังใจให้สามีคุณฮิวโก้จุลจักรสั

0: กระพงที่รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเนาะจากเรื่องรักกันจนวันตายเลยสักอย่างทีนี้นักข่าวไปเจอคุณฮาน่าก็ต้องถามเรื่องนี้เลยว่าเนี่ยยังไม่ได้เล่าเป็นทางการเลยทริปที่พาคุณหมูพิมพากาไปฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยหลังจากที่คุณหมูไม่ออกจากบ้านไปไหนหลายปีนะไปอยู่ที่เขาใหญ่นะคุณฮาน่าทัศนาวลัยก็บอกว่าก็ตอนนั้นเนี่ยอยู่ข้างให้กำลังใจกันตลอดคือก็ไปเที่ยวกันนั่นแหละก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าคุณหมูพิมพากาจะยอมเดินทางออกนอกประเทศคือยอมไปเที่ยวกับเพื่อนนะเน
1: า
0: ะพอเขารู้ว่าคุณฮาน่าไปส่วนตัวไม่ได้ไปกับครอบครัวสามีเนี่ยคุณหมูก็เลยมากรุงเทพเลยก็มาเลยก็ซื้อตั๋วใหม่ไปเที่ยวกันนะคะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไปกันก็ไปถึงก็ประมาณว่ามีข่าวในประเทศไทยนี่แหละมีข่าวในประเทศไทยว่าลูกชายนายณภัทรพูดแบบนั้นคุณหมูได้รับโทรศัพท์จากนักข่าวโทรไปก็รีบวางสายทันทีแล้วก็แบบร้องไห้แบบคือร้องไห้แบบหนักมากอ่ะเพราะนั้นคุณนาน่าก็บอกว่าก็ต้องปลอบใจกันไปนะเขาช็อกเลยนะคะมีนักข่าวโทรไปเที่ยวๆกันอยู่นะพอวางหูปุ๊บก็นั่นแหละร้องไห้หนักมากอยู่ข้างให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าพอได้รับข่าวแบบนี้ก็ช็อกนะสำหรับคนที่อยู่แดนไกลคุณนาน่าบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในมุมของคุณนาน่าบอกโอเคมันดีแล้วเพราะว่าครอบครัวมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกเขาอาจจะขัดความเข้าใจกันแค่นั้นเองอยากเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เพราะว่าทั้งน้องนายและพี่หมูเป็นที่รักของฮาน่าเลี้ยงน้องนายมาตั้งแต่3ขวบอยู่กับพี่หมูมา20กว่าปีเขาเป็นที่รักของเราทั้งคู่เราก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขเป็นกำลังใจให้เขาเถอะค่ะไม่มีใครผิดใครถูกในสมการนี้คุณฮาน่าบอกนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าคุณหมูพอกลับมาจากเที่ยวแล้วจะเป็นยังไงก็บอกว่าแข็งแรงสภาพจิตใจถือว่าเขาแข็งแรงแล้วก็ชวนเขามาอยู่กรุงเทพแต่เขามีความรู้สึกว่าตรงนั้นสงบมากกว่ามีความสุขมากกว่าได้เดินออกกำลังกายอากาศดีนะที่เขาใหญ่แล้วก็พยายามหลอกล่อให้มาอยู่กรุงเทพด้วยกันถามว่าจะกลับมารับงานอีกไหมคุณนาน่าบอกว่าอีกสักพักนึงตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวมีเที่ยวอีกรอบนึงนะบอกพี่หมูแล้วว่าเก็บเงินให้พร้อมเลยเพราะว่าพาสปอร์ตอยู่ที่ฮาน่าเรียบร้อยก็ดูก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะแต่ก็ช็อกเนาะกับข่าวที่ตอนนั้นนะก็บอกว่าแม่หมูร้องไห้หนักมากเลยค่ะ
1: ครับโอ้ช็อกเลยใช่ไหม
0: ช็อกเลยก็บอกโอ้โห
1: วันนั้นเพราะวันนั้นก็ถือว่าเป็นการประกาศแบบตัดขาดมา2ปีแล้วใช่ไหมโอ้โห
0: ค่ะใช่จริงๆคุณนาน่าบอกว่า4นะไม่ใช่2
1: 4แล้วเหรอพี่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มันไปเกิดเรื่อง
0: แล้วคือไม่คือมันกับว่ามันเป
1: ็
0: นปากปากคุณฮาน่าบอกว่าเข้าใจทั้งคู่เลยเข้าใจทั้งลูกและแม
1: ่อืม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็หวังว่าเนาะจะมีนี่แหละคนกลางคุณฮาน่าเนาะประสานให
1: ้ครับ
0: ค่ะให้เข้าใจกัน
1: เนาะมีดราม่าคุณโบเมลดาสักนิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: วันก่อนไปขึ้นรับรางวัลนาตราชนะฮะจากละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงเนาะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับปรากฏว่าไอ้จังหวะที่เธอขึ้นไปเนี่ยเธอไปเปิดประโยคว่าสวัสดีค่ะเกียรติผู้มีแก
0: ่มันติดไปหรือว่าตั้งใจหรือยังไงอ่ะ
1: ก็เธอบอกว่าเธอพูดเนี่ยให้เหมือนตัวละครพูดแบบตอนที่รับบทเป็นตัวละคร
0: อ๋อตัวนี้ก็คือพูดอย่างนี้
1: ใช่ตัวละครเนี่ยเขาพูดแบบนี้ก็คือแม่บุญตานะครับรับบทเป็นแม่บุญตาก็เลยขึ้นไปพูดแบบนี้นะฮะทัวร์ก็ลงสิว่าไม่มีกาลเทศะแล้วตลกอะไรไม่รู้เรื่องเวลานะครับ
0: ค่ะ
1: เธอวันนี้นะก็เลยออกมาเปิดใจเคลียร์นะเธอบอกว่าน้อยใจนะที่มีดราม่าแบบนี้นะครับคนฟังเนี่ยคนวิจารณ์เนี่ยไม่ฟังให้จบนะเธอบอกว่าพอเราพูดว่าเขียดผู้มีแก่เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็พูดต่อเลยว่าอันนี้ขออนุญาตเป็นแม่บุญตานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาแซะเธอคนที่มาดราม่าเนี่ยดูละครหรือเปล่า ดูเรื่องนี้หรือเปล่าครับคุณโบบอกไม่ได้ดูละครเรื่องนี้ด้วยซ้ำว่าจริงแม่คุณตาคาแรคเตอร์เนี่ยเขาเป็นแบบไหนก็เลยรู้สึกว่าถ้าฟังต่ออีกนิดอ่ะก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราพูดในฐานะแบบนักแสดงตัวนั้นเอา

0: เธอบอกว่า
1: เร
0: ื่องมารยาทเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าก็คือหนูว่ามารยาทเนี่ยหนูมีคุณบอกว่านะนะ
1: ค่ะหนูมี
0: หนูรู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำและสิ่งที่เราทำมันอยู่ในสถานการณ์ไหนที่เราได้คิดไปแล้วนะครับคิดไปแล้วถ้าคุณตั้งใจฟังและตั้งใจดูให้มากกว่านี้นะน่าจะดีต่อตัวคุณเองด้วยซ้ำเลยว่าอย่างนั้น
1: โอ้
0: ตอบกลับชาวเน็ต
1: ตอบกลับนี้เลย
0: ติดเล่นเกินไปไหมก็ใช่ค่ะเพราะแม่บุญตาเป็นคนติดเล่นมากๆหนูแค่รู้สึกว่าแค่ฟังว่าเขียดผู้มีแก่เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับไม่ฟังกันให้มากขึ้นหน่อยหรอเออเธอได้ยังดีนะว่าไม่ได้ติดเล่นแต่ว่ามันเป็นประโยคเปิดของตัวละครตัวนั้น
1: นี่คือพูดตอนรับรางวัลแล้วหรือว่ายังไม่
0: รับอันนี้มาอธิบายทีหลังนะอันนี้มางานอีเวนต์แล้วก็มาอธิบายว่าเนี่ยเป็นไงบ้างพอโดนดราม่าเรื่องนี้ไปแต่สุดท้ายแล้วเธอก็บอกว่าก็เป็นคนระมัดระวังประมาณนึงอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้ก็นะต้องฟังต้องจะระวังเหมือนระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้คนเนี่ยฟังให้มากขึ้นอ่านให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ไม่เกิดดราม่าอะไรมากขึ้นนะฮะ
1: โอ้เออมันก็มองได้สองมุมนะหรือหลายมุมก็ได้นะว่าเออเราจะพูดตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะในมุกเนี้ย
0: ครับ
1: เออทำไม
0: คำผวนนี่ถือว่ามันเป็นยังไงคำผวนนี่มันไม่การันตีมันไม่ได้ใช่ไหมผมจะได้รู้ไว้ว่าที่จัดรายการที
1: ่บางที่มันก็ไม่ได้นะเออบางที่มันก็ดูไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะเอออ
0: ๋อเช้า
1: บางที
0: ่
1: มันก็ไม่ได้จะได
0: ้โอ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและสวัสดีเขียนผู้มีแก่ก็ไม่ได้โดนคุณผู้ฟังด่านะ
1: โดนด่าแน่ๆเออบางทีมันก็ไม
0: ่
1: ได
0: ้มันก็ไม่น่าจะได้ว่าเราเป็นเขียน
1: ผู้เก่งโอ้ย
0: ถ้าพวกเราพูดอะไรผิดพลั้งไปก็ฟังให้อภัยกันนะบางทีมันเช้าเช้าน
1: ะคะเช้าเช้า
0: เออบางคนเขาไม่ชอบนะพูดคำผวนมันดูไม่สุภาพ
1: จริง
0: เล่นไปติดเล่นใช
1: ่
0: ไหม
1: ดูเป็นเล่นไปนะคะด้วยเวลาด้วยวัยอะไรพวกนี้นะคะมาดูนักตบลูกยางสาวไทยกันหน่อยนะคะล่าสุดนั้นเขากำลังซ้อมหนักอยู่นะคะจะไปสู้ในชั้นลีกวันที่1เนี่ยค่ะน้องดง
0: มันจะเริ่มแล้วฮะ
1: มา
0: เล่
1: นจะเริ่มอีกแล้วนะคะคนไทย1มิถุนายนถึง26กรกฎาคมนะคะโอ้โหเกือบ2เดือนแน่เออนี่ค่ะในชั้นลีกนี่เป็นรายการใหญ่ที่สุดนะคะถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่รวมบรรดาทีมชั้นนำระดับโลกมากมายนะคะเข้มข้นจริงๆล่าสุดนะคะนักตบลูกยางสาวไทยทัศดาวนึกแจ้งนะคะก็เปิดตัวชุดแข่งขันแล้วนะคะของแกนสปอร์ตเหมือนเดิมก็บอกว่าประเทศที่สู้ยากที่สุดสำหรับตัวเองทัศดาวบอกว่าคืออิตาลีค่ะลุงทุกตำแหน่งของอิตาลีแข็งแกร่งมากรับมือยากที่สุดในโลกเลยที่แข่งมาแล้วนะประเทศอื่นยากเฉยแต่อิตาลีนี่บอกทัศดาวบอกว่าเธอขยันจริงจริงเหนียวสู้ยากมากสู้อิน
0: เดียต้องเจอไหมพี่ครั้งนี้ต้องเจอใช่ไหม
1: ต้องเจอสิคะยังไงต้องเจออิตาลีเป็นแชมป์โลกนะคะเออยังอิตาลีเป็นแชมป์โลกทุกตำแหน่งแข็งแกร่งหมดเลยการเจอกับทีมอิตาลีในศึกเนชั่นลีกที่ผ่านมานะคะผลปรากฏว่าสาวไทยแพ้ไป0-3เซตนะคะก่อนที่สุดท้ายอิตาลีจะหยิบแชมป์ไปครองจริงๆด้วยก็เรียกว่าแพ้ตลอดทัวร์นาเมนต์ค่ะปีที่แล้วนี่แหละ
0: อันนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียไปเอาประสบการณ์นะมันถือว่า
1: ก็ไม่แปลก
0: เออเราก็แพ้อยู่แล้วอ่ะถ้าชนะก็ถือไปทำลาย
1: แชมป์โลกนะฮะก็สาวไทยก็ซ้อมหนักเลยตอนนี้นะคะนั่นแหละเขารู้สึกว่าอิตาลีเนี่ยหนูเหนียวหนึบเหนียวจริงๆนะคะเราจะลง12เกมนะคะสำหรับสาวไทยนะคะต้องทำอันดับให้ดีที่สุดคือ8อันดับแรกเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วก็ทีมอันดับสุดท้ายคือ18จะต้องตกชั้นนะคะวันแรกที่เจอเลยค่ะวันที่3นี้แหละค่ะเจอกับเซอร์เบียก่อนเลยนะคะบ่าย2โอ้สนุกแ นัดแรกวันพุธที่3นะคะเจอกับเซอร์เบียบ่าย2พฤหัสที่4เจอกับจีน

0: อู้จีนก็ไม่เบานะด้งแล้วก็วันเสาร์ที่6เจอกับเบลเยียมนะคะบ่าย2เจอกับจีนนี่คือ6โมงเย็นนะคะ
1: โอ้คือจะขึ้นชื่อว่าระดับนะเนชั่นลีกที่เอาตัวจี๊ดระดับท็อปมาเนี่ยโอ้โหเราหนักทุกทีมนะเจอใครเราก็หนักนะพี่นะ
0: ใช่หนักทุกทีมหนักทุกทีมนะคะในรอบแรกๆเนี่ยยังไม่เจออิตาลีนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยังไม่เจออิตาลีจนถึงนู่นเลย
1: สายกัน
0: ใช่ต้องไปเจอตอนรอบลึกๆถ้าเข้ารอบอาจเจอแน่นอนแต่ถ้าไม่เข้ารอบก็ไม่เจ
1: อ
0: นะคะ
1: จะถือเป็นผลดีไป
0: ใช่ต้องโมโนถ่ายทอดนะคะดูชมได้เลยสนุกแน่นอนนะคะสำหรับเนชั่นลีก2026
1: ระหว่างที่ยังไม่รู้ว่าจะได้ดูบอลโลกหรือเปล่านี่ได้ดูวอลเลย์แน่ๆ
0: เออแน่นอนอันนี้ได้ดูแน่นอนแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเป็นเริ่มทีมชาติจะเริ่มเตะฟุตบอลอุ่นเครื่องกันละนะครับเขาจะอุ่นเครื่องเก็บตัวเริ่มอุ่นเครื่องนะฮะทีมจากยุโรปอยากจะลองเตะกับเอเชียทีมจากอเมริกานะครับอยากจะเตะกับแอฟริกาเพื่อที่ได้ลองทีมกันนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ถือว่าจะเข้าสู่เดือนมิถุนาที่จะมีฟุตบอลโลกแต่คนไทยก็ยังไม่รู้แล้วเขามีการประมวลออกมาพี่ว่าแข่งกี่โมงบ้างเนี่ยนะครับก็ผลปรากฏว่ามันจะไปอยู่คู่ตี 2 ตี 3 ตี 4 ตี 5 กันเนี่ยเยอะ
0: ต้องตั้งนาฬิกาปลุก
1: ไอ้ประเภท8-9 โมงนะฮะหรือว่าจะ5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่หลักแบบ5-8 คู่อ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ช่วงอย่างที่บอกครับพอมันตี 3 ตี 4 ตี 5นี่มัน
0: ค่ะ
1: ไอ้คนจะอยู่ดูก็จะเผลอหลับไอ้คนจะตั้งนาฬิกามาปลุกมันก็ขี้เกียจตื่นเหมือนกันนะมันเป็นเวลาที่แบบตี 3 ตี 4 ตี 5
0: คร
1: ับผม
0: พี่โพส
1: มันเชื่อมาจากไหนฮะจ้าก็ถือว่าฟังเราไปด้วยแล้วก็มีเพลงไปด้วยนะคุณผู้ฟังเราในบรรยากาศสบาย

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัด

ฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
4: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอม
5: หอมน่ากินอ่ะ
3: อร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สุดท้ายนะคะสำหรับเช้าวันศุกร์วันนี้29พฤษภาคมหลวงโด่ง
3: ครับผม
2: ก็เมื่อวานลงสมัครชิงผู้ว่ากทมวันแรกก็แค่14คนนั่นใช่ไหมหรือมี
3: เพิ่มมาเป็นตอนบ่ายมีมาอีกเป็น16คนฮะทั้งหมด
2: อ๋อเป็น16แล้วนะคะ
3: มีอิสระไป2คนนะครับเมื่อวานก็จะสรุปตัวเลขให้ตอน 4:30 วันช่วงที่ปิดรับสมัคร
2: อ๋อค่ะก็เป็น16คนก็ได
3: ้
2: คนที่ไปหลังก็คือได้หมายเลข14 15 16ไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องจับแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ก็ทีนี้ก็จะเรียงลำดับกันไปทีละลำดับละเดี๋ยววันนี้ถ้าใครมาคนแรกของวันนี้ก็17ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ18 19
2: แล้วไม่สรุปค่าสมัครนี่คือ 50,000 นะไม่ใช่3
3: 50,000 บาท
2: โอ้โ
3: หเพราะว่าเนี่ยว่าคุณวรัญชัยเจ้าประจำขาประจำนะฮะ
2: ไม่มา
3: จะมาด้วยนะเมื่อวานจะมานะจะถือซองเอกสารมาแต่แกบอกว่าขาดเงินขาดแน่นเงินเหลืออยู่ 40,000 กว่ายังไม่ครบเลยรู้ว่าอ๋อค่าสมัครมันต้อง 50,000
2: เออ
3: 50,000 บาทนะสมัครเนี่ย
2: นี่ถ้าแกสมัคร10ครั้งนี่ก็ 500,000 แล้วเนาะคือรถได้คันนึงนะพี
3: ่รู้สึกจะลงมา7ครั้งนะเมื่อวานเท่าที่ฟังไม่ผิดจะ7ครั้งอ่ะ
2: 10ครั้งเหรอ
3: เท่าไหร่7ครั้ง5 7 3 3 3 3 5
2: เออใช่มั้ยเออทำไมค่าสมัครแพงจังเลยอ่ะ

0: 50,000 บาท
1: แต่มันได้บางคนเขาหวังนี้นะผมเคยคุยกับบางคนนะเขาบอกว่าชื่อมันจะติดเป็นหลอดนะที่เสีย50,000แต่พี่จะไปทำอะไรก็ตามพี่จะมีตำแหน่งว่าอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
0: โอ้
1: มันดูบุ๊บขึ้นมาเลยไหมมันดูบุ๊บไหมนายจามอนปกติดูธรรมดานายจามอนอดีตผู้สมัครผู้ว่ากท
0: ม.อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1: ไม่รู้ละฟังเหมือนมันเหมือนไม่มีตำแหน่งแต่มันมีตำแหน่งบางคนเขาคิดอย่างนี้บางคนเขาสมัครสักครั้งหนึ่งเพื่อให้มันมีตำแหน่งอ
0: ่
1: ะให้มันมีอะไรต่อท้ายอ่ะ
0: เคยลงครั้งเดียวก็เป็นอดีตผู้สมัครแล้วอันนี้เกิด7 ครั้งแล้วนุ่นอดีตผู้สมัครอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 ครั้งอย่างเงี้ย
1: แต่ครั้งนี้ไม่ได้ลงละครั้งนี้ก็จะบอกว่าขาดเงินสมัคร
0: แต่ไม่แน่นะมีเวลาอีกใช่ไหมอีกกี่วัน
1: นี่พี่ถึงต้องวันที่1เลย
0: เผื่อแกมีสปอนเซอร์
1: ใช่ไหม
0: เอ้าเอาสมมุตินะนี่เราสมมุตินะแล้วก็มองโลกแง่ร้ายไปหน่อยว่ามีคนมาให้ตังค์แกไปสมัครเพื่อมาตัดคะแนนอ่ะไม่ได้หรอ
1: ก็จะได้หมดคนที่ลงนี่ก็มีความหวังหมดแหละใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไหมทุกคนก็มีความหวังเนี่ยเขายังนั่งวิเคราะห์กันอยู่เลยว่าเอาสมมติคนนี้กับคนนี้เหมือนจะเป็นพวกเดียวกันพันธมิตรกันแล้วคนนี้ลงเนี่ยจะมาตัดคะแนนคนนี้ทำให้คนนั้นเป็นตายอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แหมมีการวิเคราะห์กันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็เป็นไปได้
1: ใช่เพราะคนแต่ละคนก็ต้องมีฐานแฟนคลับของตัวเองนะครับ
0: แน่นอน
1: เนาะก็เดี๋ยวรอดูรอจับตาดูเลือกคนกรุงเทพเลือกที่นโยบายแล้วกันนะดูนโยบายที่มันใช่มันชอบมันโดนแล้วคิดว่าทำได้
0: เชื่อไหมที่คนกรุงเทพเดือดร้อนจริงๆไม่กี่เรื่องนะ1 เรื่องน้ำท่วม2 เรื่องรถติด3 เรื่องฝุ่น PM 2.5เนี่ยเรื่องหลักเนาะจริงๆที่คนกรุงเทพเจออยู่ทุกฤดูกาลเนาะน้ำท่วมใช่ไหมฝุ่นแล้วก็รถติดโล่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่ว่ามีข้าวกินไหมส่วนใหญ่คนไม่ได้พูดถึงเรื่องปากท้องนะคนกรุงเทพเนาะ
1: ครับ
0: เพราะการเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยทุกคนเข้าไปเพื่อทำงานเพราะฉะนั้นมันต้องมีงานทำกันเกือบทุกคนไม่ได้พูดเรื่องนั้นส่วนใหญ่ก็เรื่องหลักๆเนี่ย3-4 เรื่อง
1: มีงานแล้วแต่อยากให้ชีวิตมันสะดวกสบายมากขึ้น
0: นี่แหละขอความสะดวกสบายมากกว่า
1: ต่าง
0: นี่แหละอย่าให้รถติดอย่าให้มีโจรอย่าให้รถติดอย่าให้น้ำท่วมฝนตกได้นะฝนตกได้ต้องระบายแบบปุ๊บปั๊บเลยอย่างเงี้ยตกปุ๊บระบายปั๊บอะไรเงี้ยนั่นแหละกรุงเทพต้องเลือกแบบนั้น
1: ครับผม
0: ค่ะค้าขายดีอะไรอย่างงี้เรื่องแค่คงแม่ค้าเนาะ
1: ครับผม
0: นี่แหละค่ะมันไม่กี่เรื่องเมื่อวานนี้มีข่าวต้องมีสักวันนึงทุกวันเลยข่าวเรื่องนี้โอ้ยนี่ไปจับพระกันในป่าเลยค่ะเมื่อวานอันเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาพยาหนุ่งดงประจำจุดสกัดผาแดงนะคะร่วมกับชุดสนับสนุนป้องกันปราบปรามที่2ภาคอีสานจับไปจับเจ้าคณะตำบลวัดจังที่โนนดินแดงบุรีรัมย์กลางป่าตาพยาเลยค่ะไปเจออะไรรู้ไหมท่านเนี่ยมีซากตะกรวดท้องแก่คือตะกรวดเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่36นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสัตว์ป่าอยู่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหทำไมท่านทำแบบนี้เป็นพักอะไรเนี่ยนะคะมีตะกรวดที่กำลังตั้งท้องลักษณะถูกเผาแล้วนะ 1.5 กิโล1ซากมีดปลายแหลม1เล่งเชือกเขียว4เส้นกระเป๋าเป้1ใบรองเท้าบูท1คู่แป้งโรยตัว1กระป๋องคือเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบแล้วเห็นภาพรูปนี้เนี่ยตอนแรกไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะตำบลนะไปเดินอยู่ในป่าเอ้าพระมาเดินในป่ามีท่าทางพิรุธก็แสดงตัวเลยว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะขอตรวจค้นหน่อยตรวจค้นเจอซากตะกรวดกำลังตั้งท้องลักษณะถูกเผาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ล่าสัตว์แต่ว่าพระเนี่ยยังให้การภาคเศษอ้างว่าอาตมาแค่มาทุดงในป่าแล้วก็เดินหาเห็ดเจ้าที่ไม่เชื่อแต่ว่าจำนวนต่อหลักฐานที่ตรวจพบมีซากตะกรวดตั้งท้องลักษณะถูกเผาแล้วมีมีดมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วมีถูกเผาแล้วมีแบบมีเครื่องในมันด้วยอย่างพวก
1: เขาทำคือเขาทำเพื่ออะไรฮะหมายถึงว่า

0: ล่าสัตว์หรือว่าทำของหรืออะไรฮะเพราะว่ามัน
1: ยังไม่รู้เลยว่าประเด็นของท่านนี่คืออะไรทำไปเพื่ออะไร
0: ตั้งท้อง
1: นี่แหละค่ะคือแล้วข้อมูลย้อนกลับไปนะเมื่อหลายปีก่อนบอกว่าเจ้าคณะตำบลรูปนี้ก่อนจะบวชเป็นพระเคยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีฐานลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้มาแล้วหูล่าสุดบวชเป็นเจ้าคณะตำบลก็มาถูกจับฐานครอบครองสัตว์ป่าอีกเนี้ยค่ะมันคืออะไร
0: อ่ะไม่จะเป็นชอบล่าสัตว์
1: ชอบล่าสัตว์แสดงว่าชอบล่าสัตว
0: ์แล้วมันจะแล้วเข้ามาบวชทำไมคะเน
1: ี่
0: ย
1: ผ่าท้องแล้วเผาแล้ว
0: สี่ห้านี่ก็ห้ามล่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์แล้วนั่นที่พระนี่228ข้อ
1: มีอยู่ในนั้นเนาะงงตรงนี้แหละนี่แหละค่ะงงมาก
0: นะครับมาเรื่องนี้ลับดีกว่านะคะเรื่องนี้ใครไม่เชื่อในอย่าลบหลู่พี่สีห้องอ่านแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะคือใครที่เป็นคนเชื่อเรื่องพญานาคนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อุดรนะคนนี้เขาหนุ่มอุดรนี่เขาขึ้นชื่อแล้วเนาะคำชะโนดอะไรพวกนี้เนา
1: ะ
0: เขาซื้อรถมือสองมาคันหนึ่งเป็นรถกระบะนะครับซื้อมาเสร็จเขาบอกเออฟิล์มมันดูไม่ดีเขาไปเปลี่ยนฟิล์มใหม่ดีกว่านะครับระหว่างแกะฟิล์มออกเนี่ยที่กระจกรถเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดเหมือนไอ้ที่บังแดดลงมาเนาะเขาเปิดแล้วก็จะทำแกะโฟมแกะฟิล์มของเขาเนี่ยจู่ๆไปเจอรูปพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปทุมมานะครับเป็นองค์ท่านเลยนะเป็นรูปองค์ท่านเนี่ยนะครับตกใจเขาไม่เป็นไรวางไว้ที่คอนโซลรถสงสัยของเจ้าของเดิมเขาก็ยกมือไหว้ไปนะครับไปจีนเสร็จขับรถออกมามีเสียงมากระซิบข้างหูนะฮะบอกว่ารถคันนี้มันเคยขนยามาเขาก็ตกใจเฮ้ยเสียงใครเป็นเสียงผู้ชายนะเป็นเสียงผู้ชายมาพูดกับเขานะฮะเขาก็เลยจอดรถเอาทะเบียนรถเอารุ่นรถเอาสีรถลองไปเซิร์ชดูเล่นๆใน Google ปรากฏว่ามันขึ้นมาครับว่าเมื่อปีที่แล้วนะปี68นะฮะรถคันนี้เนี่ยเคยเป็นรถของกลางโดนจับขนยา3ล้านกว่าเม็ดเป็นรถของกลางนะฮะที่โดนคดีมา
1: ขนยาด้วย
0: ใช่ทีนี
1: ้
0: เขาก็เริ่มระแวงแล้วก็เลยเริ่มมาตรวจสอบรอบรถทีนี้เจออะไรไปกันใหญ่เลยเจอคราบเลือดเจอรอยเหมือนกับรอยชนอะไรมาก็เลยโทรกลับไปที่เต็นท์รถที่เขาซื้อมานะฮะเต็นท์รถบอกผมก็ไม่มีประวัติรถคันนี้เหมือนกันเขาบอกเฮ้ยแล้วนี่มันรถของกลางหรือเปล่ามันเพิ่งโดนจับเมื่อมิถุนาปีที่แล้วไม่ถึงปีนะรถคันนี้ออกมาอยู่ที่เต็นท์ได้ยังไงแล้วที่สำคัญใครมากระซิบข้างหูเขานะฮะตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็จะให้ตำรวจไปตรวจสอบว่าหนึ่งมันเป็นรถที่แบบหลุดคดีมาแน่นอนหรือยังถ้าหลุดคดีมาแล้วเขาก็พร้อมใช้เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเขาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรถที่แบบยังไม่หลุดคดีเนี่ยเขาก็อยากจะคืนเต็นก็ต้องคืนเงินเขาเต็มจำนวนด้วยนี่วันนี้เขาก็เลยออกมาขอความเป็นธรรม
1: อ
0: ันนั้นเดี๋ยวโรงพักเนี่ยจะงานเข้านะโรงพักที่จับยา3ล้านกว่าเม็ดเนี่ยพี่นะฮะว่าคุณปล่อยรถคันนี้เนี่ยออกมาเนี่ยตามขั้นตอนหรือยัง
1: ให้ตอน
0: คดีมันสิ้นสุดหรือยังอ่ะมันเพิ่งมิถุนาปีที่แล้วเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับน่าจะเข้าตำรวจด้วยแล้วนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจุดประกาศ
1: เข้าจริง
0: นะฮะเอาไว้เชื่อมอย่าลบหลู่บอกแกได้ยินเสียงมากระซิบข้างหูให้ตรวจสอบ
1: แล้วดูเหมือนจะแม่นด้วยนะ
0: แม่นเต้นเลยครับผม
1: ค่ะอ่ะก็วันนี้วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะพักผ่อนสบายอย่างที่บอกนะคะหลายท่านก็มีวันหยุดนะคะ 3-4 วันนะลุงเพราะว่าบางคนบอกวันที่2ฟันหลอก็ลาแล้วกันอะไรประมาณ
0: นี้โรงเรียนวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการเน
1: า
0: ะ
1: ใช่วันจันทร์เป็นวัน
0: ที
1: ่เคย
0: วันจันทร์เราเริ่มใช้ช่วยไทยพาสได้แล้วใช่มั้ยฮะ
1: ถูกต้องเลยโอนเงินกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ 6:00 นแล้วก็ไปซื้อของกันนะคะ
0: ใช่อ
1: ย่าลืมนะคะถ้าใครใช้200ก็เติมเงิน133ถ้าใครยังงงอยู่ก็เติมไปเลยทั้งหมด667นะคะคุณจะได้1ถ้าได้ใช้ 1,000 นั้นด้วยนะคะตามนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เป็น1,667ครับผม
1: ใช่ตามนั้นนะคะ